0: กุลที่1มิถุนาต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาปี2026ครบรอบ1ห้อย1ปีท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้อ่านสารอวยพรถึงเด็กน้อยลาวในทั่วประเทศว่า
2: บรรดาท่านที่นับถือล้านหน่อยอนุสนเยาวชนและเด็กกล่าวบรรดาเผ่าเทียเพศทั้งหลายในโอกาสวันเด็กสากลวันที่1มิถุนา2026ที่ได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบ1ห้อย1ปีในนามตั้งนาให้การนำผักรัดและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งความผักเพลงความห่วงใยและคำอวยพรอันประเสริฐมายังลูกหลานอนุสนเยาวชนและเด็กเหล่าบรรดาเผ่าทุกคนทั้งภายในประเทศและเด็กเหล่าที่ศึกษาหำเฮียนและอาศัยอยู่ต่างประเทศการเฉลิมฉลองวันเด็กสากล1มิถุนาในทุกๆปีเป็นวันแห่งความสุขและความเบิกบานมวลซื่นของเด็กทั้งเป็นโอกาสที่ทั่วสังคมได้ร่วมกันทบทวนและยืนยันความสำคัญของการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเป็นมิตรเพื่อให้เด็กทุกคนได้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพเด็กน้อยทุกคนแม่นความหวังแม่นกำลังสำคัญและอนาคตของศาสตร์เป็นผู้สืบทอดและเป็นกำลังหลักแรงในการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้นการดูแลปกป้องเด็กและสร้างโอกาสให้เด็กจึงเป็นข้อรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมสำหรับสปป.ลาวการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลได้ดำเนินเคียงคู่กับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีข้อรับผิดชอบหักในการปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังหน่อยเด็กเปรียบเหมือนต้นกล้าที่ต้องการดูแลอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กห่างไกลจากสิ่งบ่ดีสร้างให้ข้าเจ้าเติบใหญ่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นผู้สืบทอดและตัดสินชะตากรรมของศาสตร์ในอนาคตในสุมปีที่ผ่านมาพรรคและรัฐบาลได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าต่อการพัฒนาเด็กลาวทางด้านสุขภาพโภชนาการการศึกษาส่งเสริมความเสมอภาคการโอกาสให้เด็กยิ่งเด็กชายและการคุ้มครองสิทธิเด็กถึงอย่างไรก็ตามพวกเฮาเห็นว่ายังมีเด็กจำนวนบ่น้อยโดยเฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่เขตชนบทห่างไกลสงดียังประเสริฐกับสิ่งท้าทายต่างๆเช่นความทุกข์ยากการออกห้องเฮียดการใส่ข้อมูลแห้งต่อเด็กการแต่งดองก่อนไปแอนขวดการใส่แห่งงานเด็กปัญหายาเสพติดการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติและอื่นนอกจากนั้นในยุคที่มีการนำใส่ดิจิตอลเหตุให้เกิดมีความเสี่ยงจากการนำใส่อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ฉะนั้นพวกเราต้องความมือกันในการพัฒนาให้เด็กลาวมีความรู้มีทักษะนำใส่เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้จักปกป้องตนเองจากสิ่งที่บ่ดีคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่ยิ่งแม่เล็กเด็กในนามเป็นเสนาธิการรัฐบาลพร้อมสุมใส่สั่งแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมปกป้องสิทธิเด็กและแผนป้องกันลึบล่างการใส่ข้อมูลแห้งต่อเด็ก 2026-2030ในนามต่างหน้ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารัฐบาลจะสืบต่อลงทุนและสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เด็กลาวทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างหอบด้านทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจและคุณธรรมข้าพเจ้าขอเห็นข้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ครูอาจารย์องค์การจัดตั้งสุมส้นภาคธุรกิจและผู้ร่วมพัฒนาจงให้การพร้อมมือในการสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาปกป้องและสร้างโอกาสที่ดีให้เด็กทุกคนในโอกาสวันเด็กสากลวันที่1มิถุนา2026นี้ขออวยพรให้พวกลูกหลานอนุสนเยาวชนและเด็กลาวบรรดาเผ่าทุกท่านจงมีความเบิกบานมวลซื่นมีสุขภาพแข็งแรง

0: มีความฝันอันยิ่งใหญ่ตั้งใจเฮียนฮักครอบครัวและประเทศชาติเพื่อเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตอันสดใสให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอันแสนหักของพวกเฮาขอให้การเฉลิมฉลองวันเด็กสากลปี2026จงดำเนินไปด้วยความฟุ่มเฟือยเต็มไปด้วยความหมายและนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาสู่เด็กหลาทุกคนขอขอบใจ
1: ที่ท่านได้หับฟังผ่านไปนั่นเมนสารอวยพรของนายกรัฐมนตรีถึงเด็กน้อยลาวหนึ่งในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาคมครบรอบ101ปีต่อไปเชิญท่านฟังข่าวว
2: ันที่30พฤษภาแล้วนี้อยู่ส่วนขวน้ำคานเขตบ้านพานมนครหลวงพะบางได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่5มิถุนามีทานเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีทานวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคประธานคณะกฎการส่วนกลางภาคประธานองค์การกวดการัฐคันส่วนกลางพร้อมด้วยการน้ำของแฝงนครหลวงพะบางสาวนุ่มเยาวชนพนักงานรัฐกรและประชาชนเข้าร่วมทานสายพรจันทุมากรรมการประจำภาคแฝงเลขาคณะบริหารงานภาคนครหลวงพะบางมีคำเห็นเปิดพิธีว่าการจัดขบวนการครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นนอแหน่งของประเทศชาติฮู้จักอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อประกอบส่วนสร้างสาพัฒนานครหลวงพะบางให้กลายเป็นนครอัจฉริยะตามคาดหมายที่องค์คณะพักนครกำหนดไว้ในโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อยคนละ10ต้นต่อมือเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกห่มให้หลายขึ้นภายหลังสำเร็จการเปิดพิธีแล้วการน้ำคันสูงและแขวงได้ห่วมการปลูกต้นไม้อยู่สถานที่ที่ได้กะเกียมไว้การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้คณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางได้กะเกียมต้นไม้ประดับเส้นฝางแดงกากะเหลาดอกจำปาเล่นอื่นปลูกเลี้ยงตามแคมทางนับแต่สถานีรถไฟเขตบ้านเสียงล้อมเข้าหาตัวเมืองนครหลวงพะบางนอกจากนั้นยังมีขบวนการปลูกต้นไม้ประดับตื่มอยู่เขตแคมป์เส้นทางนับแต่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และเส้นทางสนามบินเก่าเข้าหาตัวเมือง
1: เดือนมิถุนายนรัฐบาลจะสุ่มใส่เก็บรายหับเข้างบประมาณจากแหล่งรายหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุ่มใส่หั่นเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นพร้อมทางมอบให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสืบต่อดัดสมเงินตราต่างประเทศให้สามารถรับประกันการสนองเงินตราต่างประเทศให้การสำระการน้ำเข้าน้ำมันเสื้อไฟพร้อมทั้งคุ้นคว้ามาตรการสนับสนุนด้านการเงินให้สินเสื้อดอกเบี้ยตามแก่สาวกสิกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟและอื่นๆในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27และ28พฤษภาแล้วนี้ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจะตั้ง6มาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดและสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องฮีบฮ้อนกำหนดจุดและออกแบบสางน้ำมันเสื้อไฟอยู่บรรดาแขวงให้สำเร็จตามแผนการ
3: ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจัดตั้ง6มาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดและสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมกำหนดจุดและออกแบบสางน้ำมันเสื้อไฟอยู่บรรดาแขวงให้สำเร็จตามแผนการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำพเนจรเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีเอาใจใส่การเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและการก้าเกี่ยวให้แก่การผลิตฤดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการชลประทานซ่อมแปลงอนามัยคลองเมืองอ่างเก็บน้ำและเกี่ยมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทั้งเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านสกัดกั้นและป้องกันโดยก้าเกี่ยววิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปิ่นปัวสัตว์เพื่อพร้อมตอบโต้การระบาดของพยาธิสัตว์ปีกที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้มอบให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีเอาใจใส่สุกยู่ชาวเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและก็เกี่ยมให้แก่การผลิตฤดูฝน การฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการชลประทานซ่อมแปลงและอนามัยของเมืองอ่างเก็บน้ำและกระเกียมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านและสกัดกั้นป้องกันโดยกระเกียมวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิยาปิ่นปัวสัตว์เพื่อตอบโต้ต้านการระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้น
2: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบดลมณีที่นครหลวงจันทน์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการขึ้นแผนหรือการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและหับใส่แผนพัฒนาประจำปี2027ทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามบรรดาเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา5ปี2026หา2030ของแขนงการโยธาธิการและขนส่งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้องเน้นใส่ผลได้รับของเวียกงานเป็นตัวตั้งเพื่อสุ่มทุนฮอนของรัฐที่มีจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
4: การขึ้นแผนและการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงยทคประจำ2027การปฏิบัติพื้นฐานต้องสอดคล้องและรับใช้แห่งแก่การพัฒนาประจำปี2027ของกระทรวงยทคทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดและวางไว้ตามแผน5ปี2026หา2030การคัดเลือกบริษัทโครงการใหม่เพื่อเสนอเข้าแผนต้องเป็นโครงการที่นอนในเป้าหมายของการลงทุนของรัฐบาลประจำปีเป็นโครงการที่นอนในแผนพัฒนา5ปี2026หา2030เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนสูงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นโครงการที่นอนในความรับผิดชอบของกระทรวงอิงตามการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นถ้าเป็นโครงการที่ท้องถิ่นเสนอเข้าในแผนการลงทุนของกระทรวงแม้ให้คัดจ้อนบริมสิทธิ์เสนอในนามคณะกรรมการปกครองแขวงหากกระทรวงยทคพิจารณา
2: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ให้ฮู้เติมว่าสำหรับขั้นตอนการสร้างแผนลงทุนประจำปี2027แม้นให้แต่ละภาคส่วนจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์ของโครงการเสนอใหม่ตามเงื่อนไขต้องรับประกันว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นแท้และสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานความสามารถในการสนองงบประมาณประจำปีที่ได้รับตัวจริงในปี2026ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศบางมอมอมานีอิงตามสถิติขององค์การภาษีเวียดนามให้ฮู้ว่ามูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งหมดของเวียดนามใน4เดือนต้นปี2026บรรลุเกือบ346ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ25ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นการส่งออกบรรลุห้อย69ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า20ส่วนห้อยส่วนการนำเข้าบรรลุห้อย76ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า29ส่วนห้อยสาเหตุที่ให้การส่งออกของเวียดนามเติบโตแม้นมาจากกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีสูงพิเศษแม้นเครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่กงกันข้ามการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงได้ส่องแสงให้เห็นถึงความต้องการวัตถุดิบเครื่องอะไหล่และเครื่องจักรนำไส้การผลิต
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่18พฤษภาแล้วนี้ทานบางยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมกองประชุมหน่วยงานเพื่อนมิตรในการบริหารทั่วโลกอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาทานบางยี่กล่าวเน้นนักว่าจีนเสนอทิศทาง9ข้อสำหรับการปฏิรูปการบริหารทั่วโลกคือสุขโยการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติเพื่อเพิ่มทวีประสิทธิภาพเพิ่มอำนาจและเพิ่มความสามารถของสภาความมั่นคงสุขโยกการเคลื่อนไหวรักษาสันติภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเต้าโฮมความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันในสากลเพื่อเร่งการพัฒนาปรับปรุงทิศทางการบริหารสิทธิมนุษยสากลลงเลิกการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเงินสร้างระเบียบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์เพิ่มทวีการบริหารคงเขตไมเซนอินเทอร์เน็ตอวกาศและอื่นสุขโยกการแลกเปลี่ยนอริยธรรมบรรลุความปองดองความรวมและถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันต่อไปเส้นทางฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าห่วมกันปกป้องสิทธิเด็กให้เป็นขบวนกว้างขวางในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีประเทศต่างๆในทั่วโลกได้พร้อมกันจะตั้งเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้อย่างเป็นขบวนฟูดฟื้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีความหมายสำคัญแน่ใส่บรรลุให้ได้ตามจุดประสงค์เพื่อสุขยุ่งส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็กในทั่วโลกย้อนเห็นได้ความสำคัญของเด็กที่เป็นนอแหน่งแห่งชีวิตในมื้อนี้เพื่อกลายเป็นอนาคตอันแจ่มใสของประเทศชาติในมื้อหน้าบรรดาประชาชาติในทั่วโลกจึงได้จะตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลตามเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละประเทศสำหรับอยู่ประเทศเฮาบรรดาโรงเรียนอนุบาลประถมศึกษามัธยมตอนต้นตอนปลายได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลอย่างเป็นขบวนฟูดฟื้นซึ่งภาคหลัดได้ถือเอาโอกาสวันสำคัญนี้ทบทวนคืนการจะตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลที่ติดพันกับเด็กน้อยก็คือพันธะสากลและภาคพื้นในเวียกงานสิทธิเด็กโดยเฉพาะเป็นการป้องกันและลึบล่างการใส่ความหุนแหงต่อเด็กการฆ่าประเวณีเด็กและการใส่แรงงานเด็กเพื่อหับประกันการอยู่รอดการพัฒนาการปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กทุกคนเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวมีความสุขได้รับความหักอันอบอุ่นและการเบิ่งแยงเอาใจใส่จากพ่อแม่ครอบครัวชุมชนสังคมและองค์การจะตั้งทุกขันพร้อมเดียวกันนั้นคะแนนการต่างๆนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นได้ลงทุนใส่เวียกงานจดทะเบียนการเกิดเวียกงานรักษาสุขภาพแม่และเด็กเวียกงานโภชนาการซักยาป้องกันพยาธิการศึกษาต้านการใส่ความมุนแหงต่อเด็กในทุกรูปแบบสร้างตั้งศาลเด็กและศูนย์ให้การช่วยเหลือเด็กที่ถือขอให้ทั้งหมดเหล่านี้แม่นการสุมทื่นฮ้อนของภาคหลัดเข้าใส่เวียกงานสิทธิเด็กอยู่ลาวเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์คนหุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นครูเป็นแพทย์หมอนักเรียนหู้ปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์และกลายเป็นผู้นำในอนาคตประกอบส่วนที่ไทยประเทศชาติหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาตามจุดหมายที่วางไว้ผ่านการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในระยะผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับเด็กเห็นว่าลายหน้าเวียกได้หับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นต้นการหับห้องเอากฎหมายไว้ด้วยการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กในปี2016กฎหมายไว้ด้วยการดำเนินคดีเด็กในปี2013กฎหมายไว้ด้วยการต้านและสกัดกั้นการใส่ความมุนเฮงตมิญิงแม่และเด็กน้อยในปี2014หับห้องเอาแผนยุทธศาสตร์เวียกงานแม่และเด็กปี2016หา2025วิสัยทัศน์ฮอดปี2030แผนดำเนินงานแห่งชาติเกี่ยวกับแม่และเด็กในระยะปี2016หา2020แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล่างการใส่ความหุนแหงต่อแม่หญิงและเด็กน้อย5ปีครั้งที่2ปี2021หา2025รวมถึงเวียกงานสำคัญอื่นๆท่านกีคาพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มศึกษากรใบเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เว้าให้ฮู้เกี่ยวกับเวียกงานปกป้องสิทธิเด็กว่าการปกป้องสิทธิเด็กมีอยู่4สิทธิ์คือสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาสิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิในการได้รับการปกป้องสำหรับกรมศึกษากรวัยเฮียนได้เอาใจใส่เวียกงานสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาของเด็กในศกเฮียน2025-2026เด็กในชั้นอนุบาลได้เข้าเฮียน 192,000 กว่าคนห้องเรียนเลี้ยงเด็ก 18,868 คนและห้องเกี่ยมประถม 36,300 กว่าคนปฏิบัติได้ 80 กว่าส่วนร้อย
5: ใน1ปีผ่านมาในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะในกรมการศึกษากรวิเฮียนของผู้เฮาในนามผู้รับผิดชอบในเรื่องงานการศึกษากรวิเฮียนนี้เนาะซึ่งสิทธิของเด็กแท้ก็มีอยู่4สิทธิเนาะซึ่งในนั้นก็มีสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาแล้วก็สิทธิในการมีส่วนร่วมแล้วก็สิทธิในการได้รับการปกป้องหั้นเนาะซึ่งในนี้กรมของผู้เฮาก็แม่น1ในสิทธิในการได้รับการพัฒนาและได้รับการศึกษาเนาะในนี้กรมของผู้เฮาใน1ปีผ่านมานี่ก็โดยเฉพาะแม่นในปี2566นี้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นว่าเรื่องการศึกษาของผู้เฮาหั้นซึ่งเด็กทั้งหมดมีอยู่3ประเภทของการศึกษากรวิเฮียนประเภทที่1ก็แม่นว่าเรื่องโรงเรียนอนุบาล2แม่นโรงเรียนเล็กเด็กแล้วก็3แม่นของเกี่ยมประถมซึ่งในนี้ในโรงเรียนอนุบาลหั้นเนาะก็มีเด็กได้รับก การศึกษาโดยเฉพาะแม่นได้เข้ารับการศึกษาทำเฮียนฮันโดยเฉพาะแม่นในการพัฒนาทางหาด้านของการศึกษาของพวกเขาฮันเฮียนอนุบาลมี 192,169 คนส่วนโรงเรียนเลี้ยงเด็กแม่นมี 18,868 คนเนาะแล้วก็ในนั้นก็ยังมีห้องเกี่ยมประถมนะมี 36,361 คนที่ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าฮอดเดือน6แล้วก็ถือว่าพวกนักเรียนก็ถือว่าได้รับการศึกษาถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แม่น 84% ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้
1: ในสังคมปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิเด็กได้กลายเป็นเรื่องงานสำคัญที่สุดโดยเฉพาะความหับหู้เข้าใจของสังคมที่เห็นว่าเด็กน้อยมีบทบาทสำคัญในชีวิตนอกจากเด็กจะเป็นลูกหักหลานแพงของครอบครัวชุมชนและสังคมแล้วเด็กน้อยยังเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสืบทอดการพัฒนาและสร้างสาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองย้อนเห็นได้ความหมายความสำคัญคือแนวนั้นในแต่ละปีการนำผักหลัดองค์การจะตั้งต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ถือเอาวันที่1มิถุนาของแต่ละปีเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญเป็นวันเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทั่วปวงชนและนึกถึงความสำคัญของเด็กและเห็นได้สภาพการพัฒนาด้านความสามารถของเด็กน้อยลาวและเด็กน้อยชาติอื่นๆในภาคพื้นและในโลกท่านกีคำพิมพ์บุญยอให้ฮู้ตื่นว่าการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีปีนี้กรมศึกษากรใบเฮียนได้ออกแจ้งการให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาบรรดาแขวงจะตั้งการเฉลิมฉลองให้เป็นขบวนฟุดฟื้นโดยอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่น
5: กระทรวงศึกษาโดยมันกบของพวกเขานี่พวกเขาก็มีแต่ได้แจ้งการหาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและก็ของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเฉลิมฉลองวันเด็กในวันที่1มิถุนายนนี้เนาะซึ่งปีนี้ก็มีครบรอบ101ปีเนาะซึ่งพวกจะจัดการฉลองอิงตามเงื่อนไขของแต่ละแข่งหรือของแต่ละเมืองในการจัดเปิดรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเมนการแสดงศิลปะการมอบส่งฝันรางวัลอย่างต่างๆให้แก่ด้วยกันเพื่อให้มีความคึกคืนพร้อมๆกับการปลูกต้นไม้ยุคส่วนกลางในพวกเขาก็มีแต่จัดอยู่นะโรงเรียนอนุบาลกระทรวงศึกษาธิการกีฬาเขาเลยเนาะซึ่งพวกเขาก็จัดเสริมกิจหนึ่งเดือนหกในโอกาสวันเด็กน้อยสากลประกาศขอเฮียงห้องให้บรรดาท่านทุกภาคส่วนเนาะเป็นต้นเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองและการทั้งสังคมต้องได้ให้การเอาใจใส่ช่วยเหลือเนาะในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะและให้ประกอบส่วนเขาในการนำเด็กหรือนำลูกหลานของบรรดาท่านนี้เด็กที่เขามาได้รับการศึกษาเพื่อให้ใช้ไปตามเป้าหมายที่พรรคในรัฐบาลได้วางไว้เพื่อให้เด็กน้อยทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยและก็ทุกชนเผ่า
1: ท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีให้ฮู้ว่าสำหรับการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลอยู่แขวงพงศลีปีนี้แม่นได้จัดหลายกิจกรรมเป็นต้นปาฐกถาเล่าคืนมุนเสื้อวันเด็กน้อยสากลจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศิลปวรรณคดีและกิจกรรมอื่น
6: ๆในปีนี้พวกเขาก็ได้แจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเขาจะนับทางภาครัฐและการเอกชนจัดตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะอันที่หนึ่งแล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเขาได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลทั้งเก้าเนาะต่อมานี้จะคิดจะทำแม่นเพื่อสร้างให้ได้ที่พันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนเนาะอันที่สามมานี้จะให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนามัยออกให้งานปลูกต้นไม้เนาะตามขอบเขตโรงเรียนเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีสภาพที่ดีเนาะและติดพันตัวนั้นนี้การช่วงระยะนี้ก็เป็นการกักเกี่ยมการสอบเสียงเรือนสั้นจบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลูกจิตสำนึกและก็ให้พระเจ้าเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกักเกี่ยมของพร้อมด้านต่างๆในการสอบเสียง
1: ในโอกาสนี้เด็กน้อยจำนวนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกของตนว่าวันเด็กน้อยสากลอยากอยู่กับพ่อแม่อยากเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เวลาเติบใหญ่ขึ้นมาอยากเป็นตำรวจครูอาจารย์และเป็นคนดีของสังคม
7: วันเด็กน้อยสากลรู้สึกดีใจหลานอยากได้ปื้มเฮียนหัวไม้กับโต๊ะเฮียนแล้วหลานจะตั้งใจเฮียนรู้สึกดีใจแต่ยังให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแต่จะตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ฟังครูอาจารย์ ยายมาหลานอยากเป็นตำรวจ
8: รู้สึกดีใจหลายอยากไปเที่ยวกับครอบครัวหลานจะแต่งเฮียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนที่ดีของสังคม
1: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงวันที่1มิถุนาวันเด็กน้อยสากลเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีความหมายความสำคัญที่พรรคและรัฐบาลถือเป็นบุริมสิทธิพิเศษโดยมอบให้องค์การจัดตั้งต่างๆนับทั้งศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเป็นเจ้าการจัดตั้งเฉลิมฉลองในแต่ละปีเพื่อให้ทุกคนในสังคมรับรู้และเข้าใจให้ความสำคัญต่อเด็กการปกป้องสิทธิเด็กที่เป็นอนาคตของชาตินับมือนับหลายขึ้นนอกจากวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลแล้วพรรคและรัฐบาลยังถือเอาวันสำคัญนี้เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อเน้ใส่ปลูกจิตสำนึกให้เด็กน้อยฮู้จักปกป้องรักษาป่าไม้ที่เป็นทรัพยากรของชาติให้ยืนยงเป็นการปลุกระดมให้เด็กน้อยได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ดีเพื่อจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในอนาคตเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงเสื้อสู่สติความเป็นเจ้าการเบิ่งแยงเลี้ยงดูเด็กผู้เป็นลูกหักหลานแพ้งของตนให้เขาเจ้ามีจิตใจมักหักในการเรียนรู้เพื่อกลายเป็นคนดีในสังคมประกอบส่วนเขาในสองหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
2: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าหวามกันปกป้องสิทธิเด็กให้เป็นขบวนกว้างขวางในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาเขียนโดยสมภวันมาวงไสท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวพักนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้การน้ำขันสูงและการน้ำแขวงหลวงพระบางหวามปลูกต้นไม้อยู่ในข้อหลวงพระบางรัฐบาลจะสุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนโดยการหันเป็นทันสมัยอย่างแข็งแรง4เดือนต้นปีนี้เวียดนามนำเข้าส่งออกสินค้าบรรลุเกือบ 2,500 ห้อยจัดกองประชุมเพื่อนมิตรในการบริหารทั่วโลกอยู่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
9: แท้วะอีหลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
12: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
13: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: นี่เฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เนาะ
14: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
9: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
14: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
9: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
14: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
9: แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
15: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9ลาวสิได้บอนเจริญแท้หนา

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์และเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือนในการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แฮม1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันจันทร์วันที่1ของเดือนมิถุนา2026ภายหลังที่ทั่วปวงสะเลาะของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคได้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในตระกงเขตเวียกงาน1เดือนที่ผ่านไปเฉพาะเดือนพฤษภาท่านเป็นครบเห็นได้ว่าผลการต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวมหดมณีก้าวเข้าสู่เดือน6สากลก็คือเดือนมิถุนาซึ่งเป็นวันหนึ่งอีกที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่มีอายุครบรอบ46ปีมีวันที่1มิถุนา1980ถึงที่1มิถุนา2026และนอกจากนั้นวันเด็กน้อยสากลก็มีอายุครบรอบ102ปีจากวันที่1มิถุนา1924ถึงวันที่1มิถุนา2026และการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆภายหลังที่ตอนเช้าของเมื่อวานนี้เวลา 7:30 น. หา 8:00 น. ยังก็มีฝนตกลงมาแต่ก็บ่ได้ตกทุกบ่อนดอกท่านเฟนกระดบนะอยู่แถวๆออกไปทางจินัยโมออกไปหาทางหลัก8นี่เมื่อเช้าวานนี้ฝนตกแห้งก็ประมาณ20กว่านาทีพอปานนั้นแล้วก็ขาดฝนมาเลยเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าบ่มีฝนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆก็เป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลองของพวกเขาทุกคนเขตเวียกงานที่สร้างขบวนการวันเด็กน้อยสากลหลายๆบ่อนหลายๆที่หลายๆหุ่งเฮียนก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฮ็ดให้ลูกให้หลานมีความบึกบานมุ่นซื่นพร้อมพากันเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและนอกจากนั้นสำนักงานองค์การตระกระทรวงหรือว่าคุมบ้านสถานที่ต่างๆสร้างขบวนการนำเอาเบียร์ไม้ไปปลูกแต่ละจุดแต่ละบ่อนเพื่อคืนความเขียวให้แก่พื้นพิธีลาวลันสร้างภายหลังที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างนักนวงในยุคที่ผ่านมาว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าการบุกรุกการถางป่าเฮ็ดให้หรือว่าไฟไหม้ลำป่าตลอดถึงอื่นๆอีกที่ทำลายป่าไม้ในยุคที่ผ่านมาฉะนั้นพรรครัฐเห็นความสำคัญทางด้านนี้จึงได้กำหนดเอาวันที่1ของเดือนมิถุนาทุกๆปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ครบรอบ46ปีประเทศชาติของพวกเราได้รับการปลดปล่อยปีนี้51ปีก็หมายความว่าภายหลังที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเพียงแต่5ปีเท่านั้นก็ได้กำหนดเอาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่วันที่1มิถุนา1980เป็นต้นมาปีนี้ครบรอบ46ปีสนับในเบื้องต้นของรายการนี้ก่อนท่านจะติดตามรับฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ท่านได้ฟังความมั่นคงซื่นมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานเกี่ยวกับสภาพบินฟ้าอากาศรายงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติรายงานวันสำคัญของชาติที่ได้หมุนเวียนบ่มาจบครบรอบโดยเฉพาะแล้วมื้อนี้ก็วันที่1มิถุนายนวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีวันที่1มิถุนายนยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่มีอายุครบรอบ46ปีโดยรวมแล้วก็หมายความว่าวันที่มีความหมายความสำคัญ2วันที่มาบรรจุครบรอบพร้อมๆกันในวันเดียวนี้ล้วนแล้วแต่ทิศทางกับเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเพราะว่าพรรครัฐบาลถือลูกถือหลานที่เป็นน่อแน่งของประเทศชาติให้ลูกหลานมีสุขภาพแข็งแรงมีความรู้ความสามารถเพื่อว่าจะได้นำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเข้ามาประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติอันนั้นว่าถึงทรัพยากรมนุษย์แต่ว่าถึงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ยิ่งมีคุณค่าและก็มีความหมายความสำคัญที่พรรครัฐบาลยังคงมันยังปวงส่วนหลักของพวกเขาพร้อมพากันปกปักรักษาให้มีความยืนยงเพราะว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าที่มีระบบนิเวศซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ำที่ดินป่าไม้และนานาพันธุ์ฉะนั้นเหตุใดเพื่อเฮ็ดให้ธรรมชาติได้มีความยืนยงคงอยู่กับคนเราของพวกเขานั้นก็มันอาศัยคนเราของพวกเขาเป็นผู้อนุรักษ์รักษาบ่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าป้องกันบ่ให้มีไฟไหม้ลำป่าในเคียงคู่กันนั้นในเมื่อป่าไม้มีความรกหนาสัตว์สาวสิ่งนานาชนิดที่เกิดการธรรมชาติก็มีความยืนยงคงอยู่ในพื้นที่ของป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้กรรมสิทธิ์ของวงคณะญาติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจัดตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหื่อแหงหรือถึนหอนของตนโดยได้รับรู้จากองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกฉะนั้นทางสภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงฉบับเลขที่48สพ.รถถ.ลงวันที่9กุมภาพันธ์1980ว่าด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติทั้งนี้ก็เพื่อสร้างสติห่วงแหนในการปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ประชาชนบรรดาเผ่าเนื้อไส้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และบ่มีความบกแห้งจักเทื่อเหล่านี้เป็นต้นนับตั้งแต่พรรครัฐบาลเฮาได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนายน1980เป็นต้นมาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติขบวนการปลูกต้นไม้ทางภาครัฐและเอกชนของประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศต่างก็ได้มีความตื่นตัวเข้าร่วมการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อรับใช้ครอบครัวและเป็นสินค้าอย่างเป็นขบวนกว้างขวางเหตุให้หน้าที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอิงตามการแถลงข่าวของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าสำหรับวันที่1มิถุนายน2026นี้ในทั่วประเทศมีแผนการจะจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,000 กว่าเฮกตาร์โดยจะนำไซเบียไม้จำนวนประมาณ4ล้านกว่าเบียสำหรับยุนครหลวงเวียงจันทน์จะจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์ในนั้นชนิดพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกก็คือมีไม้ดูไม้แตคาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักไม้กระถินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบียเล่าได้เป็นต้นฉะนั้นในเมื่อพวกเขามีแผนการมีกระบวนการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกต้นไม้ที่ผ่านๆมาได้หลายๆปีนี้ก็ครบรอบ46ปีแล้วการปลูกปักรักษาและอนุรักษ์พัฒนาป่าไม้ที่ดินเป็นหน้าที่ของพลเมืองเราทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วนบุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปลูกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำสิวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมหรือว่าบกแห้งเจาะเสาะเจือนป้องกันบ่ให้มีไฟไหม้ลำป่าสกัดการตัดไม้ทำลายป่าและดินป่าไม้ทุกรูปแบบ
เพราะว่าภาครัฐยามใดก็มีนโยบายลงทุนแท้การปลูกพักรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้ติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคเพื่อเป็นการปลูกพักรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่ภาครัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวการจัดตั้งปลูกพักรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูผืนป่าป่าไม้ในเขตที่ดินป่าสุดโทรมหรือว่าที่ดินปกโลนให้อุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์เพื่อความดกหนาและเพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเหล่าลานซางเพื่อเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้ให้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการสนั่นกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่4ของสภาแห่งชาติชุดที่6ก็ได้ตกลงรับรองเอากฎหมายว่าด้วยป่าไม้ฉบับปรับปรุงครั้งวันที่24เดือนธันวาคม2007ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนานำไส้กวดกาทรัพยากรป่าไม้เลขที่ดินป่าไม้แบบยืนยงส่งเสริมการฟื้นฟูและปลูกขยายทรัพยากรป่าไม้ยุสปปลาวเนี่ยไส้เฮ็ดให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์เฮ็ดให้ป่าไม้เลขที่ดินป่าไม้เป็นแหล่งธรรมชาติและธรรมหากินของประชาชนบ่ให้บกแห้งรับประกันการปกปักรักษาแท่งน้ำป้องกันการซ่อเจือนและการรักษาคุณภาพของดินให้ปกปักรักษาเนี่ยพันธุ์พืชต้นไม้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆอย่างบ่หยุดยั้งสนับเพื่อเป็นการปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่สดใสเฮียคล้องมายังปวงชนเราทั้งชาติภายใต้การนำพาของพรรคจงพร้อมพากันสืบสู่สติรักษาห่วงแหนป่าไม้ประกอบส่วนตามเงื่อนไขความสามารถเข้าร่วมในการปลูกเบี้ยไม้ฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นมรดกของชาติให้นับมือนับอุดมสมบูรณ์สามารถตอบสนองความเพียงของต้องการวัตถุดิบด้านทางด้านไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างต่อเนื่องยืนยงบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้และกลายเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนับมือนับขยายตัวขึ้นเรื่อยๆดังคำขวัญที่ว่าว่าปลูกต้นไม้ในวันนี้จะมีชีวิตที่ดีในวันหน้าขณะนี้เวลา 7:50 นตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับป่าไม้แม่นทรัพยากรอันล้ำค่าพวกเราควรปกปักรักษาให้มีความยืนยงในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนก็คอมพานีกงกับวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีเนาะจากวันที่1มิถุนายน1924ถึงวันที่1มิถุนายน2026ครบรอบ102ปีวันปลูกต้นวันเด็กน้อยสากลส่วนว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน1980ถึงวันที่1มิถุนายน2026ปีนี้ครบรอบ46ปีฉะนั้นก็คิดว่าหลายๆบ่อนหลายๆที่พร้อมพากันสร้างกระบวนการนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกตามหัวไร่ไปนาตามหัวตามสวนหรือว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นสร้างกระบวนการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้เป็นกระบวนฟื้นฟูเพื่อคืนความเขียวให้แก่ผืนแผ่นดินเราลานสร้างที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างนักหน่วงในระยะที่ผ่านมาหลายๆรูปแบบว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการเฮ็ดไร่ของปวงชนของพวกเขาแต่ว่าระยะหลังๆมานี้พรรครัฐบาลก็ได้มีนโยบายหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ปวงชนพวกเขาได้เข้าใจเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าว่าให้มีการทางไปเฮ็ดไร่หรือว่าการทางไปไร่ก็ลักษณะเป็นหมู่เฮ็ดไร่หมู่หมุนเวียนก็ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ให้ยืนยงคงอยู่กับคนเรากับพวกเราก็แน่นอนในเมื่อป่าไม้มีความดกหนาสภาพดินฟ้าอากาศก็มีความรุนแรงฝนตกตามฤดูกาลสัตว์สาวสิ่งมีที่พึ่งพาอาศัยเพราะประเทศเราของพวกเขาเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้อยู่แล้วในเคียงคู่กันนั้นวันเด็กน้อยสากลพวกเป็นพ่อเป็นแม่อาปาลุงผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเขาก็ควรให้ความสำคัญแก่ลูกแก่หลานเพื่ออนาคตของประเทศชาติเพราะว่าลูกหลานของพวกเขาในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตขึ้นมาได้ห้ำเฮียนได้ศึกษาได้เป็นคนที่ฉลาดนำอาคมหูความสามารถเหล่านั้นเข้าในการประกอบส่วนสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากทางการแก้วส่วนในสีเพิ่นทำข่าวในรายการเพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีและต่อมาก็เป็นคำเล็ก
พุทธกาสารกำลังติดตามรับฟังอยู่และอันนี้จากเลี้ยงท่านจัดรายการนี้ได้ดีหลายจากบุญเลี้ยงหงเฮียนในซิปเหล่าหบทองเพชรสิทธิเดชนี้ปัญหาถามข้าวถามข้าวผู้จัดทำรายการถามข้าวสบายดีวันจันทร์วันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลอันนี้ใส่ปัญหาขอให้สมพรปรารถนาในปัญหาติดตามอยู่เด้ออากาศฮ้อนหลายอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อ๋ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศก็เริ่มฮ้อนมาตั้งแต่เช้าๆอยู่แล้วพร้อมด้วยจากทางอันนี้จากกองสมัยก็ติดตามรายการนี้อยู่บุญปันติดตามอยู่เถอะอาจารย์สอบไปกำฮักและบุญมีพิพัฒน์วงศ์อาจารย์บุญมีพิพัฒน์วงศ์นี่เพิ่นว่าจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติรับฟังรายการนี้อยู่พร้อมด้วยจากมีรายการพระบาขอท่านจัดรายการไปดนๆอันนี้จากทางติดตามฟังจากกองพัน207กองพันใหญ่402คำพรถามข้าวทองคำพิจารณารายการอันนี้จากทางนาเลก็ว่าฟังรายการนี้อยู่ของฟ้าอยู่ทางหลวงน้ำทาอากาศสดชื่นดีอันนี้จากคอนซัมบ่นี่จากคอนคำอาจารย์สอบเพียงคำฮักติดตามมาฟังอยู่กองพัน207กองพันใหญ่402แน่อันนี้ก็ฮับฟังจากนาเลเมื่อจากเมืองนาเลเนาะกระทั่งลิซาสอนมณีมาอันดับต่อมาเป็นว่าสมเสื่อจัดรายการดีๆแหละขอแจ้งเรื่องสูงในลิซาสอนมณีเด้อติดตามรายการมาโดยตลอดหลายๆท่านที่แจ้งผลการฮับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพื่อพวกเขาได้ออกอากาศเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ทางท่านผู้ฟังได้แจ้งผลการรับฟังสภาพการผลิตได้เป็นแนวใดการปักดำระบอบแต่ละท้องถิ่นแต่ละเขตแขวงแจ้งกันไปเด้สภาพเส้นทางเด้สภาพการไปมาหาสู่ตลอดถึงการทำการผลิตของปวงสารของพวกเขาเนาะบ่อยากให้แจ้งแต่ผลการรับฟังอยากให้แจ้งเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติความคืบหน้าคือในใด51ปีในประเทศชาติพดปล่อยมานี้แต่ละเขตแขวงมีการเจริญหุ่งเครื่องคือในใดก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปอย่างพร้อมและทำฟังที่ครบในรายที่เหลือนี้ทางรายการจะให้ท่านได้ฟังความมุ่งความซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติในสังคมกลมเสียงพร้อมด้วยทวารวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสิริสอบเพียงกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พอกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสวัสดีสุขสันต์สมหวังจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน300,000ไทยใกล้กับหอวัฒน

0: หรือลินเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงวิญจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
6: เออนี่ตุนหือผู้บ่าวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้กับบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจคุณใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
9: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
8: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่

0: านจะพัดภาคกันย้อนภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
1: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดภาคและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดภาคไปกรุณาติดต่อหาองค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศ
1: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมาหากันอีกครั้ง

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการนี้ได้เนาะกระจายเสียงเป็นประจำที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz
1: เจ้าท่านสามารถติดตามหักฟังได้เนาะผ่านทาง FM 103.7 MHz และผ่านทาง FM 94.3 MHz นอกจากนี้ก็ยังสามารถหับสมหับฟังได้เนาะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ที่เพจของลาวนิสโนเรดิโอและเพจรายการขับขี่ปลอดภัยทางใดที่เข้าหับฟังหับสมแล้วก็อย่าลืมเนาะประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้หรือว่าจะโทรมาประกอบส่วนผ่านทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ก็ดีเนาะ0305787052
0: เจ้าเมื่อนี้เวินวังละกะอนุรักษ์เนาะดำเนินรายการในรายการขับขี่ปลอดภัยติดพันกับการสัญจรเมื่อนี้ก็อยากให้มิตรรายการนั้นมีส่วนร่วมในรายการของพวกเราโดยเฉพาะโทรมาแจ้งเติมเส้นทางใดที่แออัดซับซ้อนเส้นทางใดที่พบความยุ่งยากในปัจจุบันก็แจ้งได้เนาะหลายช่องทางดังที่เวินวังได้บอกไปท่านผู้ฟังเนาะสะดวกช่องทางใดก็แม่นหับฟังหับสมหรือว่าแจ้งมาได้มื้อนี้พบพ่อท่านผู้ฟังวันจันทร์วันที่1มิถุนายน2026แฮม1คำเดือน7ปีมะเมีย
1: เจ้า
0: พุทธศักราช2569
1: เจ้าก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญเน
0: าะ
1: วันที่1มิถุนายนก็แม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลมื้อนี้เสื้อว่าสภาพการสัญจรเนาะจะมีความแออัดก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ในมื้อวานเป็นมื้อพักผ่อนในวันเสาร์วันอาทิตย์หลายปอนหลายสถานที่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเด็กน้อยเนาะปีนี้ก็ครบรอบ100กับ2ปีพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ได้พาลูกพาหลานไปเล่นไปเที่ยวแน่ปลูกต้นไม้แน่เนาะเพื่อเป็นการอนุรักษ์และกาเอิ้นว่าการปลูกจิตสำนึกให้เด็กน้อยเนาะก็คือได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์จากการปลูกต้นไม้แน่ต้นไม้นี่ก็มีความสำคัญเด้บ่ว่าจะเป็นทั้งสิวรรณนาพันธ์แน่เนาะหลายคนก็ให้ความสำคัญหลายปีนี้หลายแบบเขตหลายแขวงก็ได้ถือว่าได้กำหนดเอาบางคนนี่ก็ปลูกก่อน
0: ปลูกก่อนก็ได
1: ้ก่อนก็ได้หรือว่าหลังก็ได้เนาะหลังวันที่1มิถุนายนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกคน
0: แน่ละแต่ว่ากิจกรรมที่เด่นๆกันมันอยู่ทางศูนย์การค้าลาว
1: เจ้า
0: ตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนก็ว่าห่วยมันไปได้บ่เส้นทางไปได้อยู่ทางฝั่งแต่ต้องได้ใช้เวลาเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์แน
0: ่ๆสังเกตว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ให้ความสนใจพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวอยู่จุดนั้นหลายรถก็เลยแออัดดังนั้นมื้อนี้พวกเขากับมีนาสัมภาษณ์ทางพันธุอัมพรคำบุญพรเนาะทางเมืองไซสิถาพวกเขาจะถามว่าการป้องกันการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เขตนั้นเป็นขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: ในระยะการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะแม่นวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีนี้ละกาหลายสำนักงานของการจัดกิจกรรมคือกันโดยเฉพาะแมนผู้ใหญ่กับแมนไปปลูกต้นไม
1: ้เจ้า
0: คืนสีเขียวสู่ธรรมชาติมีรายการเนาะให้มีเนื้อที่ปกห่มนี้หลายที่สุดปีนี้พวกเขาอยากให้เว้นปลูกใส่ขุมเก่าอยากให้ปลูกเป็นขุมใหม่ตลอดเวินวัง
1: เจ้า
0: เพราะว่าถ้าปลูกขุมเก่าปีนี้ปลูกขุมเก่ามันตายปีหน้าไปปลูกคุมเก้าอีกมันตายก็คือเสียเงินเสียงบประมาณละลา
1: เจ้าก็ต้องได้เบิ่งคืนมิดรายการปลูกแล้วก็ต้องได้มีการบูรณะรักษาได้ท่านผู้ฟังทำมาปลูกไปแล้วต้นไม้มันตายเด็กก็ต้องได้ปลูกทดแทนคืนใหม่เนาะมิดรายการเพื่อว่าเป็นการรักษาธรรมชาตินำกันเนาะหลายเขตหลายพื้นที่เสื้อว่ามื้อนี้ก็หลายสำนักงานองค์การได้ที่ว่าจัดกิจกรรมในการปลูกต้นไม้
0: แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนี่เพิ่นว่าผักในโตแต่ว่าเฮา2คนนี่บ่ได้ผักนะบ่เป็นหยังท่านผู้ฟังเพราะว่ากายเด็กมาหลายปีละมื้อนี้ก็เลยมาดำเนินรายการสู่บรรณาธิการได้รับฟังเนาะมีข้อมูลหน่อยนึงเกี่ยวกับวันเด็กน้อยสากลท่านผู้ฟังวันเด็กน้อยสากลนี้มีความสำคัญหลายอยู่ในทั่วโลกก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำก็คือ1ปี1ครั้งก็เพื่อส่งเสริมสิทธิการศึกษาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กสำหรับหลายประเทศจะมีการกิจกรรมต่างๆบ่ว่าจะเป็นการแสดงของเด็กน้อยการแจกของขวัญให้เด็กน้อยและก็การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาส่งเสริมสิทธิและการคุ้มครองเด็กวันเด็กน้อยสากลจึงเป็นวันที่สังคมให้ความสนใจหลายแน่นอนล่ะเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในอนาคต
1: แม่นแล้ว
0: การปลูกจิตสำนึกให้เขาเจ้าบ่ว่าจะเป็นการเฮียนฮู้หรือการประพฤติการกระทำอะไรให้มันดีมันสอดคล้องเพื่อให้เขาเจ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่นเอิ้นว่ามีคุณภาพ จ้าอนาคต
1: เจ้าแล้วก็ฝากเติมเด้อผู้ปกครองท่านใดที่จะพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวหลายสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็มีหลายได้ถึงว่าเห็นสลายนี่ก็จะไปใกล้ๆนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ราไอเต็กบอนี่นะ
0: แล้วก็เราไม่จันนี่แอร์หลายท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าหมดอาทิตย์ประมาณหมดอาทิตย์เนาะที่ว่าเพิ่นจะจัดกิจกรรมอยู่เขตนั้นท่านผู้ฟังผู้กายไปกายมาถ้าว่าเว้นได้กับเว้นก่อนซะ
1: แม่
0: มื้อนี้แหละยิ่งสำคัญเลย เป็นมื้อแท้ๆแหละ
1: เจ้าหรือว่าผู้ใดจะเดินทางก็ขอให้กะเกียมความพร้อมให้ดีเนาะเผื่อเวลาไว้เด้อมีรายการและกะบวกใส่มื้อนี้กะอากาศร้อนแม่ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันขับขี่รถนี่ก็อย่าใจร้อนเนาะต้องได้คอยไปคอยมากระตวงรักษาระยะห่างให้มันได้ใจเย็นๆขับขี่รถเนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาเองและครอบครัวทางหรือว่าผู้ใดจะเลี้ยวจะหยุดจะจอดรถนี่ก็เบิ่งให้ดีเด้อมีรายการจุดใดที่ว่าเพิ่นกำหนดให้จอดจึงจอดเนาะจอดให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อลดปอนลดพรบัญหาความแออัด
0: เจ้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องเว้ากันเป็นประจำถึงว่ามันจะเป็นเรื่องน้อยแต่มันก็สร้างปัญหามาแล้วจอดแซ่ไว้ห้านมูกระไปบ่ได้สายเงาเหยียบจากรถไผ่ต่อรถไผ่ต่อหลังกันไปหรือว่าจอดโซน2โซน3อันนี้แห่งอันตรายท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ความพร้อมโดยเฉพาะแม่นป้ายห้ามป้ายเตือนบ่หรือว่าเครื่องหมายอยู่ตามแคมทางนะมีครบเพียงแต่นี้และการสังเกตแต่การสังเกตบ่เพียงแต่สังเกตเบิ่งป้ายเท่านั้นพื้นหน้าทางนี่นะก็ต้องสังเกตเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายจราจรคือกัน
1: เจ้าแม่ละมีรายการขับขี่รถก็ต้องได้มีสติน้ำกันทุกครั้งเน
0: า
1: ะสำคัญก็คือในการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรโดยเฉพาะก็คือขับขี่รถทางคบทางแยกก็ต้องได้ระมัดระวังคอยไปคอยมาหรือว่าท่านใดที่มีโอกาสได้นำไส้เส้นทางใดจุดใดก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เนาะใช้ความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเฮาเส้นทาง13เหนือเด็ดเป็นอะไรสภาพการสัญจรในปัจจุบันนี้เป็นสมองฮิบดวนแน่เนาะบางคนอีกะฮ้อนห้องการแล้วบางคนอีกะขับขี่รถอยู
0: ่
1: ฟังวิทยุอยู่ในตอนนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้หรือว่าอยากฝากคำถามไปกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วพวกเราก็ยินดีเป็นขอต่อไปสื่อกลางให้มีรายการทุกทานเบอร์โทรกะเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมแล้วมีรายการ0305787052หรือว่าสะดวกช่องทางใดที่อยากเขียนเป็นกล้องข้อความสั้นก็เขียนกันเข้ามาได้เนาะผ่านทั้งเพจไลฟ์การขับขี่ปลอดภัยการนำไส้เส้นทางในแต่ละจุดแน่นอนว่าหลายคนนี่ก็มีโอกาสนำไส้หลายเส้นทางบางคนนี่ก็ขึ้นไปเหนือแน่อนุรักษ์บางคนนี่ก็ลงไปทางใต้แน่เนาะแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์น้ำกันทั้งเหนือได้เป็นอะไรสภาพการเส้นทางนี่พบความยุ่งยากหรือบอหรือว่าไปมาความสะดวกหรือบอหรือว่าทางใต้ได้เป็นอะไรการสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้
0: เจ้าโดยเฉพาะแม้การเดินทางมื้อนี้พาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวไปปลูกต้นไม้อยู่ทางต่างเขตต่างแขวง
1: เจ้า
0: สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ขอให้มีสติในการเดินทางบ่แม่นวันเด็กแล้วพ่อแม่สิเมาพวกเขาบ่ได้ส่งเสริมมีรายการเนาะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน
1: เจ้า
0: พาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวตามความเหมาะสมตามเงื่อนไขของมีรายการแต่ว่าต้องปลอดภัยรับประกันผู้ที่เฮาเดินทางห่ว
1: ม
0: เฮาเป็นซูเปอร์ขับรถมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องห่วมอยู่ในรถนั้นหลายคนต้องปลอดภัยไปฮอดจุดที่หมายแล้วก็กลับสู่บ้านสู่เฮือนอย่างปลอดภัย
1: เจ้าแม่ละมีรายการบ่ว่าจะเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะคืออนุรักษ์เว้าไปหั่นล่ะว่าวันเด็กนี่ส่วนบ่แม่นว่าผู้ใหญ่สิดื่มจนเมาเนาะเข้าขับขี่ยานพาหนะผู้ปกครองนี่ยิ่งต้องมีสตินะว่าหลีกเว้นได้ก็คือบ่ต้องกินบ่ต้องดื่มเนาะไปมาณใดให้มีความปลอดภัยคิดถึงคนที่ฮักเฮาแน่แล้วก็ครอบครัวเฮาแน่เนาะอันนี้พวกเฮาก็ขออวยพรใส่ให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยไปเล่นไปเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซึนก็แล้วกัน
0: แม่นแล้วสำหรับมื้อนี้กะอากาศร้อนเนาะที
1: ่
0: เราเลยมีจันทร์กับเฮาท่านผู้ฟังเกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะแม่นไฟไหม้เสาไฟอันนี้ก็สร้างความเสียหายคือกันในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองก็คืออยู่เขตบ้านกำหงเมืองไซธานีนครมีจันทร์ส่งหลักเสาไฟเพิ่นได้เบิ่นวางตามโฮมนี
1: ่
0: เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงเมื่อวานนี้วันศุกร
1: ์
0: พวกเฮาก็ได้เตือนไปแล้วรายการใดทีเพิ่นมาดำเนินรายการสดเพิ่นก็ได้เตือนกันเป็นประจำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นการป้องกันอัคคีภัยบ่ฮ้อนบ่ว่าจะฮ้อนฝนหนาวมันเกิดขึ้นได้ตลอดคือกับอุบัติเหตุนี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นเหตุสุขวิสัยมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นถ้าว่าเฮาประมาทขาดสติอันนี้ก็คือการสร้างความเสียหายไปแล้วเนาะเสาฟืนเสาไฟย่านลุกลามไปฮอดเฮือนพ่อแม่ประชาชนอันนี้ย
1: ิ่
0: งอันตรายถ้าว่าเห็นจุดใดที่ว่ามันกำลังลุกกำลังไหม้นี่นะรีบฮ้อนเลยแจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นหูเป็นตานำกัน
1: เจ้าแม่ละมีรายการก็ขอให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาน้ำกันเติมเนาะถ้ามาเห็นจุดใดที่ใส่ฟื้นใส่ไฟมันเก่ามันแก่หลายเกินไปเนาะก็ขอให้แจ้งทางภาคส่วนที่เกี่ยวของให้แน่และที่สำคัญในการใส่ฟื้นใส่ไฟในระยะนี้ก็คืออากาศยังร้อนเท่าอยู่เนาะก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อท่านผู้ฟังและก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอนุรักษ์ในวันที่30ผ่านมาเนาะก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในมื้อเดียว3ครั้งก็คืออยู่ทั้งเส้นทางบึงทัดหลวงเส้นทางนี้แน่นอนล่ะกลางค่ำกลางคืนนี้เส้นทางมืดแน่เนาะบางคนนี่ก็โดนๆได้นำไซเส้นทางนี้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเด้อเพราะว่าบางจุดนี่เพิ่นก็ได้มีการซ่อมแปลงขึ้นใหม่อาจจะเฮ็ดให้บ่มีสิ่งเอิ้นว่าสิ่งที่เพิ่นไปเตือนไว้หันนะติดไฟเตือนหรือว่าสิ่งที่สะท้อนแสงให้ผู้ที่ขับขี่รถนี่แน้มเห็นเพิ่นว่าเบิ่งเห็นได้ยากเพิ่นว่าเนื่องจากว่าเส้นทางนี้มืดหลายในยามกลางคืนก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติม
0: เจ้ากลางคืนต้องรับประกันความปลอดภัยของตัวเองแด่ยานพาหนะรถนั่นแหละให้พร้อมไฟตารถถ้าว่ามันเปมันเพกับไปซ่อม
1: เจ้า
0: เพราะว่าการเสียเงินจำนวนน้อยนี่มันเสียได้อยู่ถ้าว่าเสียเงินจำนวนหลายเกิดอุบัติเหตุมีคู่กรณีอันนี้ยิงไฮแฮงไปกว่านั้นท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะให้คิดเห็นจุดน้อยๆนี่ก่อนมันจะเป็นเรื่องใหญ่
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วมันก็แก้ยาก
1: เจ้าแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นอยู่ทางเขตบ้านหนองเนียงเน
0: า
1: ะมีรายการก็อาจจะเห็นแล้วผ่านทางสื่อออนไลน์ที่มีอุบัติเหตุรถที่ต่ำเอารถจอดแคมป์ทางแล้วไปต่ำเอาใส่ห้านขายา
0: จ้าจ้า
1: ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ส่วนว่ารายละเอียดนี่ก็จะให้ทางพันโทอัมพรคำอุ่นทอนรายงานเติมเนาะว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นย้อนหยังก็สังเกตเห็นว่าในระยะผ่านมาสองสามมื้อผ่านมานี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เมืองไซเซธานี่เกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายเน
0: า
1: ะ
0: จ้า
1: บ่เฉพาะแต่เมืองไซเซธาได้หลายๆเมืองก็คือทางที่เจ้าหน้าที่เพิ่นสรุปตัวเลขอุบัติเหตุนั่นแหละอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนหลายนี่ก็จะเป็นท้ายอาทิตย์แดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนล่ะสามมื้อนี่หลายคนจะมีการสั่งสรรเนาะไปเล่นไปเที่ยวแดพวกเขาไก่เฮียงคองให้ทุกคนแล้วก็เตือนสติเป็นประจำนี่แหละการไปกันมาให้ได้ให้มีความปลอดภัยขับขี่รถนี่ก็ขี่ให้ถึงซองทางได้มีสติทุกข้างบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าเพราะว่าการขี่ผิดซองทางมันก็ผิดระเบียบอยู่แล้วถ้าไปเกิดมีอุบัติเหตุยิ่งคูณ2คูณ3ไปอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งมาทานมีส่วนรับผิดชอบห้อยส่วนห้อยต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าทานตาวพะโลตาวผิดระเบียบเด้มีรายการเนาะฮู้ว่าสองทางนี้เพิ่นบ่ให้ไปเพิ่นให้ขี่ถึกสองทางกับขี่สวนเลนขี่สวนสองทางแบบนี้มันก็อันตรายคือเดียวกันเนาะผู้ใดเห็นกับย่านต้องได้หลีกแหละเพิ่นบ่หลีกเฮาก็อย่าเฮาหลีกเพิ่น
1: เจ้า
0: ว่าย่านต่ำเด้
1: แมนสำคัญก็คือขับขี่รถให้ถึกสองทางเน
0: า
1: ะท่านผู้ฟังบางคนนี่อาจจะถือเบามากง่ายแดบ่อยากไปเลี้ยวในจุดพื้นที่กำหนดไว
0: ้
1: ย้อนว่าม ักง่ายแต่ใกล้ๆนี่แหละข
0: ี
1: ่ลัดไปทางนี้เลยแต่อย่าลืมได้มีรายการถามว่าพลาดมามันเกิดอุบัติเหตุถ้ามาเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่ความสูญเสีย
0: จ
1: ะย้อนเวลากลับคืนไปกลับคืนบ่ได
0: ้
1: ส
0: ิ
1: คิดกินแหนงแท้งใจอยู่หั่นล่ะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยเนาะของตัวเฮาเองเนี่ยแล้วก็คำนึงถึงคู่ห่วมทางพร้
0: อม
1: เ
0: หตุผลที่หลายคนมาขี่สวนทางแล้วเพิ่นบอกว่าไปใกล้ๆนี่นะพวกเขาได้ยินตลอดมีรายการไปใกล้ๆนี่นะสั้นใกล้ก็ต้องไปเลี้ยวจุดที่เพิ่นให้เลี้ยวอย่าตาวพะโลหลายท่านผู้ฟังเนาะมีแจ้งการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านผู้ฟังเนาะโดยเฉพาะแมนเรื่องหลีกเลี่ยงการสัญจรสัวข่าวอยู่เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทน์แจ้งมายังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในทั่วนครหลวงวิจันทน์ทราบว่าในระหว่างวันที่30พฤษภาหาวันที่12มิถุนายน2016นี้บริษัทดีคอนก่อสร้างจำกัดผู้เดียวจะได้นำใช้รถเข็นยกเสาโค้งยกเสาโค้งหลังคาขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคารชั้น2ให้กับศูนย์ปัสเตอร์ลาว
1: เพื
0: ่อรับประกันให้ผู้ที่สัญจรไปมาเขตดังกล่าวนั้นให้มีความปลอดภัยจึงเรียกร้องให้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะหลีกเลี่ยงการนำใช้เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวศูนย์วิจัยอาหารและยาเขตจอดรถเมล์และรถโดยสาร2แถว
1: เจ้า
0: จุดเส้นทางเสื่อมโตระหว่างถนน3แสนไทยถนนคูเวียงในเวลาที่จะตั้งปฏิบัติการก่อสร้างโครงการท่านผู้ฟัง จะมีอุปกรณ์เครื่องหมายเตือนทางด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับการสัญจรอยู่เขตนั้นสำหรับยานพาหนะประเภทที่ว่าสำหรับพาหนะทุกประเภทแม้นห้ามจอดอยู่เขตนั้นหร
1: ือ
0: ว่าเขตใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างห้ามขายเครื่องทุกชนิดให้หยุดเซาหรือว่าเคลื่อนย้ายออกไปสั่วขาวก่อน
1: อ
0: ันนี้แจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านผู้ฟังเนาะพวกเขาจะแจ้งไปเรื่อยๆจนฮอดวันที่12มิถุนาพุ่นแหละเพราะว่าเพิ่นเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์เวิร์นวันวันที่30พฤษภาเนาะก็ให้การร่วมมือตื้มเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่ต้องแจ้งให้สังคมรับรู้นำกันเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงมาแล้วบ่ให้มีห่างเสียงว่าอ้าวคือบ่แจ้งแดงประเทศอีหยังอยู่เขตนั้นมาแล้วเสียเวลาท่านผู้ฟังพวกเขาจะแจ้งไปเรื่อย
1: ๆเจ้าแม่ละมีรายการพวกเขาก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อยๆเนาะแต่ว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะกระไลสินทางหลายจุดปัจจุบันนี้ก็ได้พร้อมกันสำแปงปรับปรุงขึ้นใหม่มีรายการโดยเฉพาะก็คือสินทาง13ใต้เนาะหลายคนก็มีโอกาสได้นำใช้สินทางนี้แล้วเพิ่นว่าก็ได้มีการปรับปรุงสินทาง13ใต้เนาะแต่กิโลเมตรที่21นครหลวงเวียงจันทน์ไปหากิโลเมตรที่71เนาะทางเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซปัจจุบันนี้ทางบริษัทก็ได้สุ่มกำลังอย่างเต็มที่บ่ว่าจะเป็นทางอุปกรณ์เครื่องกลจักรที่มีความทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและก็พร้อมด้วยทั้งทีมงานวิศวกรก็ได้ประกอบวิศวกรจากต่างประเทศแน่นอนที่ได้เอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติเพื่อว่าให้สำเร็จตามแผนการซึ่งความคืบหน้าก็ล่าสุดนี้เพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ว่าทั้งมีการกำลังเล็งปูอย่างอัสฟานเนาะก่อนฝนที่จะมาเพราะว่าเพิ่นว่าก็คือเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หาที่26เนาะขอให้ทุกท่านต้องได้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังและสิ่งที่สำคัญก็ต้องให้เบิ่งคืนเพราะว่าแต่ละจุดที่เพิ่นก็มีป้ายกำหนดไว้มีรายการมีป้ายห้ามป้ายเตือนป้ายสัญญาณเนาะที่เพิ่นวางไว้ในแต่ละจุดนี้ท่านผู้ฟังซึ่งก็ขอให้ทุกคนผู้ที่ว่านำใส่เส้นทางนี้ก็ต้องได้คอยไปคอยมาซึ่งมันว่าโครงการนี้ก็จะสู่สนให้สำเร็จก่อนแผนก็คือให้สำเร็จก่อน1ปีเนาะจะสำเร็จในตามแผนเพิ่นวางไว้ก็คือในปีใหม่แล้วปี2027
0: เจ้านี่ก็คือแผนโครงการของเพิ่นเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าบรรลุตามเป้าหมายเกินคาดนี่ประชาชนก็จะดีใจพอสมควรแหละเพราะว่าเขตนั้นเป็นเส้นทางที่หลายคนใช้รถใช้ถนนเชื่อมต่อระหว่างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงจากนครหลวงเวียงจันทน์ลงไปหาภาคใต้บนนี้ท่านผู้ฟังแต่ว่าเจ้าของโครงการนี่เพิ่นยืนยันมาแล้วเน
1: า
0: ะจะให้สำเร็จในระยะปีใหม่ลาวปี2027เดิมมีรายการกระติดตามน้ำกันตื่มเนาะโครงการก่อสร้างระยะ3ปีหลังจากนั้นกาแมนรับประกัน7ปีรวมเป็น10ปีเด้
1: อ
0: แต่ว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่จุดนั้นก็ต้องได้ระมัดระวังตื่มป้ายห้ามป้ายเตือนเด้มีบอกระแจ้งมาตื่มเนาะก็คิดว่าจะมีเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่เด้ท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะดังนั้นการไปการมาก็ให้สังเกตตื่มถ้าว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเลยนะเขาก็ไปตามระบบระเบียบได้
1: เจ้าแม่ละมีรายการขอการหัวมือเติมเด้อทำสำหรับผู้ใดที่ว่านำไส้สินทางผ่านจุดนี้ต้องได้คอยไปคอยมาลุดพรกันนำไส้ความไวเนาะสำคัญก็คือผู้ที่ขับขี่รถนี่แหละบางทีก็เป็นรถโดยสารแน
0: ่
1: ที่ว่าเดินผ่านสินทางนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมเป็นห่วงในยามกลางค่ำกลางคืนอนุรักษ์เพราะว่าสินทางบางจุดก็อาจจะมืดแดเนาะต้องได้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันจุดใดที่อยู่ในเขตซุ่มซนก็ให้ลุดพรการนำไส้ความไวเด้อท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาตามห้องทรงปัจจุบันก็คือ8โมงกับ27นาทีท่านกำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ทุกท่านที่เข้ารับฟังรับชมแล้วก็สามารถประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้เติมหรือว่าอยากโทรเข้ามาประกอบส่วนผ่านทางรายการก็มีส่วนร่วมได้เนาะ0305787052บรรยากาศในต้นต้นอาทิตย์แดมือนี่เป็นมือเริ่มต้นในการเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานแน่เน
0: า
1: ะแต่ว่ามือนี่ก็เป็นวันเด็กแม่ผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองนี่บางคนนี่ก็จะพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวร่วมลินกิจกรรมเน
0: า
1: ะต่างๆเด็กก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อมิตรรายการ
0: เจ้าโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เดินทางใกล้ๆในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ตามเนาะเมื่อนี้ก็ยังเดินทางอยู่แต่ว่าระยะนี้ก็โรงเรียนผักสั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายดีนาหลังจากที่ว่าสอบเสียงบางสั้นบางห้องแล้ว ก็พักโรงเรียนท่านผู้ฟังแต่ว่ากิจกรรมของลูกหลานของพวกเฮาก็เบิ่งคืนเติมเน
1: า
0: ะหาใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์หรือบ่หรือว่าโอ้เล่นเกมติดเกมอันนี้อันตรายคือกันไปเบิ่งกับเจ้าว่ากับเจ้าเสิร์ชหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์บ่แม่นเด้เช่นเกมไส้2มือคนใดวนวังปีบเอาแท้เอาว่าเนาะอันนี้เห็นหลานหลานหลายคนเป็น
1: เจ้า
0: แต่ว่าพฤติกรรมการเล่นทีว่ามันบ่สอดคล้องมันบ่เหมาะสมนี่นะกะให้แนะนำข้าเจ้าให้ลดพรลงเพราะว่าบางคนนี่ติดเกมหลายก็ให้พ่อให้แม่ก็มีได้ท่านบ่ฟัง
1: ความพ่อแม่
0: แม่นแม่นกิจกรรมวิธีในยามพักเรียนก็คือให้ข้าเจ้าไปเรียนเพิ่
1: ม
0: เรียนภาษาต่างประเทศ
1: เจ้าแม่ละก็ต้องได้เบิ่งพฤติกรรมของลูกหลานให้ดีเนาะมีรายการโดยเฉพาะบางคนนี่โอ้ฮู้ว่าผักเหี้ยนี่บ่เฮ็ดหยังเลยได้คืออนุรักษ์เว้าหั่นแหละก้มดินโทรศัพท์ดินเกมนี่มื้อๆบางคนนี่บ่กินข้าวบ่กินน้ําได้อนุรักษ์ดินแต่โทรศัพท์หลายเกินไปเนาะอันนี้อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองนี่เอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของท่านเติมเนาะให้ฮ่วมกิจกรรมอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้างทั้งทักษะความคิดเนาะเพราะว่าเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อให้ก็จะไปเรียนเพิ่มหรือว่าลิ่นกิจกรรมลิ่นกีฬาต่างๆก็ได้เนาะอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาแล้วก็พรเอิ้นว่าพรการลิ่นเกมนั่นแหละบางคนนี่ติดโทรศัพท์หลายเกินไปเด้
0: เจ
1: ้าตอนนี้ทีมงานพวกเรากำลังประสานหาทั้งพันโทอัมพรคำอุ่นทรห้องแผนกตำรวจผู้ซี่นำเวียกงานจราจรทางเมืองไซเศรษฐาเนาะจะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐาตอนเช้ามื้อนี้เป็นคือเท่าใดแด
0: ่
1: และแต่ละจุดเด้พบความยุ่งยากหรือบ่เนาะเพราะว่าก็เห็นแต่สื่อออนไลน์นี่แหละเมื่อวานนี้เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์แน่มื้อพักผ่อนแน่หลายคนก็สิถือเอาเป็นมื้อพักแดแหละไปเล่นไปเที่ยวเนาะพาลูกพาหลานไปเล่นไปเที่ยวโอ้สภาพการสัญจรนี่แออัดหลายได้อยู่ในความเขตเมืองไซเศรษฐา
0: เจ้าตอนนี้เพิ่นยังบ่วางเน
1: า
0: ะเพิ่น
1: จ
0: ะให้มีรายการพักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนระยะต่อไปจึงติดต่อสัมภาษณ์เติม
2: ทหาร
3: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
2: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
6: ตึ้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
7: ตึ้มแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
7: ตึ้มแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น
7: อตั้มแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
7: ่ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะละคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
12: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
13: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และพื้นดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตพื้นดินป่าสุดโทรมและพื้นดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนของงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อน และอื่นๆตามกฎหมาย
0: เป็นรายการทานผู้ฟังหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยออกอากาศที่ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะหน้าเพจลาว National Radio สามารถแสดงความคิดความเห็นได้สบายดีคำพรเนาะสบายดีผู้ที่หาฟังหาฟังอยู่สายแจ้งมาเติมสัญญาณแจ้งโบและก็แจ้งมาได้เนาะ
1: เจ้า
0: ฟ้าฝนสุนทรายอยู่ทางทางแขวงนี้มีโบฝนตกโบท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะเพราะว่าระยะถ้าว่ามีฝนตกผู้เฮาเป็นห่วงเรื่องโครงการเดินทาง
1: แม่นละ
0: น้ําซ้อแล้วก็เฮ็ดให้ดินเจือนดินเจือนมาถมทางทางขาดขวาขาดโอ้ระยะนี้หาตัวหน้านี่ระวังเด้อเป็นรายการเน
1: า
0: ะย่านย่านอันตรายภ
1: ั
0: ยธรรมชาตินี่ท่านผู้ฟังมันสร้างความเสียหายเด้อแล้วก็ผู้ที่มักไปดงไปป่าไปเข้าถ้ำเข้าหูจังซี
1: ่
0: อันตรายท่านผู้ฟังเนาะหยุดสะกอนซาเพราะว่าระยะฤดูฝนนี้เฮาคาดเดาบ่ได
1: ้
0: ว่าฝนมันจะตกมาเมื่อใดให้ทุกคนหากินแบบตามธรรมชาตินี่ให้ปลอดภัยส
1: ัง
0: เกตธรรมชาติตื่ม
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามันตกมาโอ้ตกแห้งๆจังซี่หีบกับบ้านกับเฮือน
1: แม่นละเป็นรายการโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่ตามเขตภูผาผู้ดอยเนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามพยากรณ์อากาศเติมทานผู้ฟังหลายคนนี่ก็มักไปหากินอยู่ตามป่าตามดงแน่เน
0: า
1: ะ
0: ซอกเครื่องปลาของดงสินะ
1: แมนโดยเฉพาะก็คือฟ้าฝนสุรธานีกะย่านน้ำปลาไหลหลากแดงเป็นห่วงต้องได้รักษาสุขภาพน้ำกันแน่เน
0: า
1: ะหากินตามบ้านตามเฮือนก็ได้อนุรักษ์เก็บผักฮักนอเนาะตามหัวตามสวนก็คือหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วผ่านทางสื่อออนไลน์แดงก็ได้ออกข่าวผ่านทางเพจของวิทยุของพวกเฮาแดงเนาะที่มีพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้เข้าไปหากินอยู่ในถ้ำนะแล
0: ้
1: วเห็นแล้วก็ฮดหูใจเนาะหลายคนก็อาจจะเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์แต่โชคดีปัจจุบันนี้เพิ่นก็สามารถช่วยผู้ที่เข้าไปออกมาแล้วในจำนวน5คนก็ขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันเติมเน
0: า
1: ะคือว่ายังเหลือ2คนเนาะที่ยังเอาออกมาบ่ได้
0: เจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามวันนี้มาแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนผู้ที่ถูกทางถูกแล้วรถไฟไปหับเอาค่าทดแทนเติมเน
1: า
0: ะเพราะว่าเขาก็ได้แจ้งเป็นประจำท่านผู้ฟังบ่ฮู้ว่าไปเอาหมดระเบาะไว้ว่าหรือว่ายังผู้ใดข้างคาอยู่ครอบครัวใดยังข้างคาบ้านใดยังข
1: ้
0: างคาอยู
1: ่
0: ถ้าว่าแจ้งการฉบับนี้นะไปทั่วไปถึงพ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็จะไปแต่ว่าบางเทื่อผู้บ่ฮู้ก็มี
1: เจ้าฉะนั้นท่านใดที่ได้รับฟังรับรู้แล้วก็สามารถนําไปแจ้งเติมเด้อโดยเฉพาะที่ว่ายังมีผู้ใดที่ยังหลงลืมอยู
0: ่
1: ว่ายังบ่ทันได้ไปรับเอาก็ฮิปฮ้อนเด้อมิตรรายการในเพิ่นแจ้งมานี่ก็คือมี4เมืองเนาะท่านผู้ฟังมี43บ้านก็คือจะเป็นเมืองนาไซทองประกอบมี24บ้านก็คือทั้งบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่าง
0: เจ้า
1: บ้านห้วยน้ำจินบ้านสงเปยเหนือสงเปยใต้บ้านพลคำพลมวงบ้านนาคานางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพสีและบ้านนาดี
0: เจ้าส่วนว่าเมืองไซธานีมี8บ้านบ้านหนองพญาบ้านนันทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนโนนบ้านไซบ้านดงสางหินและบ้านโคกใหญ่
1: เจ้าและสำหรับเมืองไซเศรษฐาเนาะก็จะมี9บ้านบ้านซกใหญ่ซกน้อยนาเบียนพลทองบ้านดุงนาไหบ้านไหคำนาควายกลางและนาควายใต้และสำหรับเมืองหาดไซฟองนี่ก็มี2บ้านก็คือบ้านดงพลแฮและบ้านดงโพสี
0: เจ้าดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนเนาะให้ฮิปฮอนไปพัวพันเอาค่าทดแทนท่านผู้ฟังเนาะเริ่มมาตั้งแต่วันที่18มีนาฮอดวันที่18มิถุนาเดกลางเดือนนี้ได้นี
1: ่ฮิ
0: ปฮอนก็แล้วกันเนาะผู้ที่ได้รับค่าทดแทนโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ถูกแล้วรถไฟต้องได้ไปพัวพันเอาเติมท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่นละ
0: เป็นจังไดเนาะทีมงานของพวกเฮาเนาะให้พยายามติดต่อหาพันธุอัมพรเติม
1: เจ้า
0: พวกเฮาก็อยากฮู้เรื่องของการสัญจรและอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองไซเสถาเนาะมาเบิ่งอุบัติเหตุก่อนท่านผู้ฟัง ตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำทุกๆอาทิตย์นี่นะเพิ่นก็ได้รายงานมาเป็นประจำเบิ่นว่า
1: เจ้าม
0: ีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่แบบหุนแรงมีผู้เสียชีวิตนี่ก็หลายคนผ่านมาถ้าว่าสรุปเป็นเดือนเป็นปีมาก็ยิ่งหลายท่านผู้ฟังแต่ว่ารายวันนี่นะก็ยังหลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เป็นต้นแมนวันที่30พฤษภาคม2026นี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแมน14รายพาหนะเปเป27คันเปเปเล็กน้อยนี่12สมควร15เปเปใส่การบ่ได้นี่แมนบ่มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด22คนบาดเจ็บเล็กน้อย9บาดเจ็บสมควร8เน
1: า
0: ะแล้วก็สาหัส5เสียชีวิต1คนในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนครลำปางจ่าใน4รายเสียชีวิต1เป็นรถจักรตำรถบรรทุกทางบ่อแก้ว2รายสัญญาบุรี2รายเชียงขวาง2รายสวรรณเขต2รายแขวงเวียงจันทน์1รายและอัตปือ1ราย
1: เจ้าแล้วมาเบิ่งอุบัติเหตุที่ทางกรมตำรวจจราจรได้แจ้งเนาะอันนี้มันวันที่30เน
0: า
1: ะเ
0: รา
1: ได้นำเสนอไปแล้วก็มาฟังกันท่านผู้ฟังสำหรับวันที่29เนาะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแมน23รายพาหนะเปเพทั้งหมด40คันเปเพเล็กน้อยนี่16คันสมควร23คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน29คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่9คนสมควร13คนสาหัสนี่7คนและก็มีผู้เสียชีวิต6คนถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงหลายเนาะแล้วก็บรรดาแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนครหลวงเวียงจันทน์5รายเสียชีวิต1เป็นรถจักรต่ำกับรถยนต์และทั้งหลวงพระบางนี่ก็เกิดขึ้น3รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกปิ้นเองและก็ทั้งแขวงสวรรณเขตนี่ก็เกิดขึ้น3รายทั้งแขวงเวียงจันทน์2รายบริคำไซ2รายเสียชีวิต1เป็นรถจักรต่ำกับรถบรรทุกและทั้งแขวงจำปาสักนี่ก็2รายพงศรี1รายหลวงน้ำท้ามีเกิดขึ้น1รายทั้งบ่อแก้วกับ1รายสัญญาบุรี1รายแล้วก็ทั้งแขวงเสียงขวาง1รายและอัตปึกก็เกิดขึ้น1ราย
0: เจ้าจากขอบเขตทั่วประเทศมาเฉพาะเมืองไซเซถาก่อนเน
1: า
0: ะเมืองไซเซถาวันที่30พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายเวลา 19:00 นนี่เป็นรถกระบะตามรถจิ๊บแล้วก็ไปตามรถจักรและห้างขายเครื่องอยู่เขตวงเวียนหนองเนียงพาหนะเปเพนี่1คันแล้วก็เปเพสมควรนี่มัน2คันกะห้านขายเครื่องขายยาแหละกะเปเพคือกันเนาะพวกเขาจะสอบถามพันโทอัมพรเรื่องนี้แหละแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้สะดวกเข้าร่วมรายการแล้วก็เหตุที่2นี้เกิดขึ้นในเวลา 1:30 นาทีเป็นรถจิ๊บตามรถจักรอยู่เขตบ้านท่าหลวงใต้อันนี้กะแม่นคู่กรณีตกลงกันเองได้
1: เจ้าแม่ละมีรายการก็ถือว่าอุบัติเหตุนี่ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะดังที่พวกเขาได้เตือนสติเป็นประจำคอยไปคอยมาและอย่างนี้งานบุญศีลกินทานนี่ก็หลายแด่ถ้าว่ามีงานพบปะสังสรรค์ก็ขอให้ทุกคนกินดื่มในพอประมาณซะขับขี่รถก็หาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยถ้าว่าดื่มหลายเกินไปแล้วขับขี่รถบ่ได้ก็ขอให้หยุดให้พักเซาก่อนเมาแล้วห้ามขับขี่ยานพาหนะเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ดีต้องได้มีสติน้ำกันทุกครั้งเพราะว่าก็เคยเห็นผ่านมาเมาแล้วขาดสติก็คือขับขี่รถนี่ก็เจอทรายเจอขัวไปปานงูลอยน้ำนี่แหละอนุรักษ์โอ้หดหูใจเห็นแล้วก็ย่านรุ่นไปน้ำอยู่โอ้ย
0: สิฮอดเฮือนบ
1: ่สิฮอดเฮือนหรือบ่ถามว่าฮอดเฮือนก็ดีใจน้ำเนาะย่านแต่ว่าไปหู้เมืออยู่หงหมอหะนะนี่ว่าบางคนนี่ขับขี่รถไปฮอดเฮือนก็ยังบ่หู้เมือได้หั่นว่าตัวเองว่าฮอดเฮือนได้จังได๋
0: เจ้าแม่นละผู้เอาละหันบ่
1: ม
0: ีวีซ่าบ่ว่าซั่นที่จริงละบางเทื่อนี่เขาเจ้าขาดสติแต่ว่าพยายามให้ตัวเองกลับฮอดเฮือน
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าโชคดีได้
1: เจ้า
0: ย่านไปล่มเองนี่ก็อันตรายคือกันท่านผู้ฟังเนาะและยะนี้เดบุญศีลกินทานยังมีบ
1: ่
0: บ
1: ุ
0: ญบังไฟได้มีบ่ท่านผู้ฟังหรือว
1: ่
0: าหมดไปแล้วเนาะแต่ว่าการดื่มกินแบบคือขนองเกินไปนี่นะมันก็พาให้มีความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินผู้ขับขี่รถไปตามทางนี่ก็ย่านคนเมาคือเวินวางว่าแหละเน
1: า
0: ะสังเกตเบิ่งเขาเจ้าเมานี่เฮาสังเกตได้ง่ายถ้าว่าขับขี่รถจักไปรถใหญ่กับประมาณว่าเหยียบเบรกตลอดแล้วไฟหุงตลอดว่าเมาแล้วต้องได้สังเกตทางด้านเฮาก็ลีกยับไกลๆแหละให้เพิ่นไปก่อนซะเลยว่าเฮาสิซิงหน้าขึ้นไปก่อนก็ไปใกล้ๆรถบ่ต้องใกล้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ย่านมาถามเฮาหั่นน่ะ
1: เจ้าแต่อย่าลืมเด้อมีรายการขับขี่รถในปัจจุบันนี้ สื่อออนไลน์นี่ก็ไว้ได้อันนักถ้าผู้ใดขับขี่รถนี่บ่เข้าสู่ระเบียบหรือว่าเฮ็ดผิดระเบียบนี่จะเห็นรถผ่านทางสื่อออนไลน์บางคนนี่จอดรถอยู่ป้ายที่เพิ่นบ่ให้จอดก็คือมีป้ายห้ามจอดก็ยังไปยุดไปจอดอยู่หั่นบางคนนี่ก็ถ่ายรูปพันลงทางสื่อออนไลน์เนาะเออแซประจานกันบางคนนี่ก็ขับขี่รถเมาแล้วก็เจอทรายเจอขัวขับขี่รถใหญ่นี่โอ้แห่งเป็ดตะย่านได้ฮดฮูเห็นแล้วก็โอ้ยรุ่นไปน้ำแล้วโอ้ยจิไปต่ำอายุใส่เนาะเจอทรายเจอขัวจิฮอดเฮือนหรือบ่บางคนก็ขับขี่รถนี่จอดอยู่กลางทางเมาไปต่อบ่ได
0: ้แม่นล่ะเออความเมาเป็นเหตุแท้ๆท่านผู้ฟังเนาะเหตุล่าสุดที่สังคมเอาลงหลายๆก็คืออุบัติเหตุรถใหญ่กับรถจักรคันนี
1: ้
0: แล้วก็ผู้หญิงโวยวายเอาแท้เอาวา
1: เล
0: ยแต่ว่าต้นปลายสาเหตุพวกเขาก็บ่ฮู้ดอก
1: เจ้า
0: แต่ว่าเห็นตามคลิปนี่ผู้หญิงนี่โวยวายเอาแท้เอาวาท่านผู้ฟังถ้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เหตุและผลเว้าน้ํากัน
1: เจ้า
0: ต้องแก้ไขน้ํากันภัยก็มักความดีแม่นบ่
1: ถ้
0: าเว้าดีเว้ามวลอันอมเนาะอ่อนน้อมทอมโตใส่กันนี่นะ
1: อ
0: ันใดที่ว่ายากมันก็เป็นง่าย
1: เจ้าเอิ้นว่าถ้าว่าผิดแล้วผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะสามารถแก้ไขกันได
0: ้
1: ต่อบางคนอีกอ่ะบ่อยากยอมรับผิดข่อยก็ถูกเจ้าก็ถูกไกลเกียร์โอ้ล้มกันโอ้ใช้เวลาบางคนอีกก็มืดมืดยังไกลเกียร์กันบ่ได้โอ้ล้มกันบ่ได
0: ้
1: จนได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาช่วยบางคนอีกอาจจะมักง่ายแน่ง่ายเกินไปบางคนก็คือโอ้ลมกันได้ว่าข่อยจะหาพี่ซ่อมให
0: ้
1: แต่ว่าบ่ให้บ่มีการบันทึกหรือว่าบ่ให้เจ้าหน้าที่มาเอิ้นว่ามาไกลเกียร์บ่ไม่เจ้าหน้าที่มานําแต่ว่าสามารถลมกันเองแต่ว่าเวลาผ่านไปก็คือติดต่อหาคู่กรณีบ่ได้ก็มีหลายเหตุเนาะที่ว่ามันเกิดขึ้น
0: แม่นล่ะบางคนก็มักง่าย
1: ม
0: ักยากบางคนก็มักง่าย
1: ทั้
0: งบางแต่อันใดก็ต้องไกลเกียร์กันกระบวนกับทีให้ตกลงกันได้ตกแตกกันได้จึง
1: เจ้า
0: แยกย้ายกันไป
1: เจ้าถ้าว่าเฮาไกลเกียร์กันได้ล้มกันได้เรื่องผ่อนสั้นผ่อนยาวมันก็มีเนาะสำคัญก็คือโอ้ล้มหลายคนก็มักความดีน้ํากันฮะล่ะล
0: ้
1: มล้มเว้าวาน้ํากันแต่บางคนนี่ก็เห็นคืออนุรักษ์เว้าผ่านสื่อทาง Facebook เนาะกับบ่แน่ใจว่าคู่กรณีแบบใดแต่โอ้ยเว้ายังบ่ทันได้เว้าหยังซั่นนะโวยวายขึ้นเสียงใส่ละอันนี้ก
0: ็
1: บ่อยากให้มีพฤติกรรมแบบนี้เนาะบ่ว่าจะมีหยังก็อย่าขอให้ล้มกันด้วยเหตุและผลเสื่อว่ามันจะมีวิธีทางแก้ไขได
0: ้ต้องหาทางออกที่ดีต่อกันท่านผู้ฟังเฮาก็คือกับเพื่อนร่วมโลกน้ำกันแหละเนาะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ฮู้ว่าไผถูกไผผิดดอก
1: แม่น
0: ๆบ่แม่นถูกแล้วก็สิโวยวายผิดแล้วก็สิโวยวายบ่ต้องโวยวาย
1: เจ้า
0: คอยเว้าคอยว่ากันเพราะว่าปัญหาอุบัติเหตุนี้บ่มีใครอยากให้มันเกิดอยู่แล้วถ้าว่ามันเกิดขึ้นมาต้องได้ร่วมใจกันแก้ไขผิดก็เว้าไปตามผิดถูกก็เว้าไปตามถูกอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีหลักการ
1: เจ้าม
0: ีวิชาการเฉพาะที่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามแก้ไขเพิ่นก็มีวิชาเฉพาะเพิ่นเด้
1: เจ้า
0: บ่ต้องเถียงถ้าว่าเฮาถูกเฮาก็ยอมรับว่าเฮาถูกและก็ดีใจไปถ้าว่าเฮาผิดเฮาก็ต้องยอมรับว่าเฮาผิดก็แก้ไขจะปรับใหม่ใส่โทษจังได๋ก็ต้องได้ยอมรับ
1: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องส่ง 8:46 น.เน
0: า
1: ะทีมงานพวกเฮาก็พยายามติดต่อหาทางพันโทอัมพรแต่ว่าอาจจะขัดข้องอยู่เพิ่นจะอาจจะเข้าร่วมกองประชุมเนาะหรือใดๆแต่ว่ามื้อเช้านี้เพิ่นก็ให้คำตอบแล้วว่าจะร่วมเข้ารายการแต่ว่าอาจจะติดภารกิจแน่เนาะแต่ก็บ่เป็นหยังมีรายการถ้ามาบ่ได้สัมภาษณ์มื้อนี้ก็จะเลือนเป็นมื้ออื่น
0: แม่นๆๆเพราะว่าพวกเฮาจะพยายามติดต่อไปให้
1: เจ้า
0: พันธุอัมพรเตือนเนาะเพราะว่าเวียกงานทางเมืองสัจฉานก็เป็นเวียกงานนึงที่เด่นเป็น1ใน4เมืองในเวียกงานของเพิ่นจะตั้งปฏิบัติเป็นคืนเท่าไหร่ถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้ก็แม่นมื้อต่อไปเบิ่นวังเพราะว่าหลายคนกระทาติดตามรับฟังอยู่สำหรับมื้อนี้มีรายการก็แจ้งมาตื่มเนาะว่าเส้นทางใดที่แออัดสับสนเส้นทางใดที่พบความยุ่งยากพวกเฮาก็ได้แจ้งอุบัติเหตุไปหลายวันแล้วท่านผู้ฟังว่ามันเกิดขึ้นหลายอยู่ในนครหลวงจันทน์และก็ทางต่างแขวงมื้ออื่นนี่ก็จะสัมภาษณ์พันโทเดลือซาตื่นเนาะประจำทุกๆอาทิตย์วันอังคารท่านผู้ฟังรายงานอุบัติเหตุทั่วนครหลวงเวียงจันทน์
1: เจ้า
0: เกิดขึ้นน้อยหลายเป็นไดสภาพการสัญจรดีเป็นขึ้นเท่าใด
1: จ้าเวลามีรายการก็สามารถติดตามรับฟังได้เติมเนาะเพิ่นจะสรุปตัวเลขอุบัติเหตุแน่แต่ว่ามื้อนี้ก็ต้องขออภัยมีรายการอีกเทื่อนึงเด้อทางพันโทอัมพรอาจจะติดภารกิจแน่เนาะก็บ่เป็นหยังอาจจะเลื่อนไปในมื้ออื่นหรือว่ามีรายการท่านใดที่อยากฝากคำถามสื่อไปกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะจะเป็นโยธาบอหรือว่าหน่วยงานคปต.หรือว่าทางกรมตำรวจจราจรจึงสิมีรายการก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะในแต่ละเมืองแต่ละจุดเดสภาพการนำไส้เส้นทางเป็นขึ้นอะไรหรือว่าพบเห็นจุดไหนที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถโอ้ล้มสนทนาแลกเปลี่ยนว่ามาน้ำกันเป็นหูเป็นตาน้ำกันเน
0: า
1: ะหลายคนนำไส้เส้นทางไล่จุดก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้
0: เจ้าเพราะว่าพวกเราเว้าในที่นี้ก็คือติดพันกับการสัญจรทั้งหมดท่านผู้ฟังเฉพาะมื้อนี้ละกะทุกๆมื้อรายการขับขี่ปลอดภัย
1: ก็
0: ได้เว้าเป็นเรื่องอื่นม
1: ัน
0: ติดพันกับการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน
1: เจ้า
0: เฉพาะแม่นการป้องกันอุบัติเหตุน้ำกันมีรายการลองแชร์ความคิดมาเบิ่งหาทางออกแนวใดในการปฏิบัติระเบียบนี้มันจะดีขึ้นคือแนวใดอยากให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอะไรเนาะเป็นเจ้าการน้ำกันโดยเฉพาะผู้ขับขี่มือจับพวงมาลัยมือจับคันเร่งนี่นะให้ปฏิบัติระเบียบการสัญจรแท้ๆท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านยังเหมือนเสยเด้อุบัติเหตุมันก็ยังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็เลยไว้ได้เตือนถึงว่าจะเว้าความเก่ากับยาเวินวาง
1: เจ้า
0: ให้มีรายการนั้นคิดเห็นความปลอดภัยของตนเองและคู่ความทาง
1: เจ้าและผู้ที่ขับขี่รถโดยเฉพาะก็คือขับขี่รถอยู่ในสองทางของรถเมล์ BRT เน
0: า
1: ะหลายคนอีกยังให้ความสนใจอยู่ว่าเป็นหยังคือยังมีรถทั่วไปนี
0: ่
1: เข้ามานำไส้สองทางของรถเมล์ BRT นี่หลายแต่ก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะจุดที่จะเลี้ยวกาพนาอนุรักษ์เห็นเกิดเหตุหลายได
0: ้เพราะว่าบางเทื่อเฮาลืมในการขี่ซื้อไปเฮาลืมว่ามันเป็นจุดเลี้ยวจุดเลี้ยวใหม่ของรถเมล์หรือว่าจุดที่รถเมล์จะต้องผ่าน
1: เจ้า
0: หลายคนก็ขี่ไปแล้วก็ตัดหน้ากันบ่เฉพาะแต่ต่ำกับรถเมล์ BRT ผ่านมาในเบิ่นวังรถทั่วไปนี่นะต่ำกันเป็นรถจักรต่ำรถใหญ่รถใหญ่ต่ำรถจักรนี่นะล
1: ู
0: กเขตจุดเลี้ยวของรถเมล์ BRT นี่หลายหรือว่าเส้นรถเมล์ BRT นี่หลายมาสังเกตว่ามันเป็นอย่างมันคือเกิดหลายแท
1: ้
0: อยากให้ทุกคนนั่นขับขี่ในสองทางของตัวเองซะ
1: เจ้า
0: ก็จำเป็นกับอยากให้ไปห่วมกับรถเมล์ BRT ดอกเน
1: า
0: ะแต่ว่าบางคนว่าซองนี้มันวางเขาอยากไปซองนี้มันไปไวว่าซั่นก็ขี่จวดจ้าดเอาแท้เอาว่าได
1: ้
0: แล้วก็ขี่ตัดหน้ากันท่านผู้ฟังเนาะต้องได้มีสติเพราะว่าเส้นทางเพิ่นก็ยังใช้ปกติอยู่แต่ว่าบางเส้นทางก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม
1: ่
0: ผู้ขับขี่ก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนการขับขี่ขึ้นใหม
1: ่
0: ให้มันสอดคล้องให้มันแทดเหมาะกันท่านผู้ฟังเพื่อว่าบ่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละเป็นอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันจึงมีความหุนแหงบางเทื่อก็ใช้ความไวใช้ความไวหลายเกินไปยิ่งไวอันตรายยิ่งสูงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุยิ่งสูงแล้วก็ความสูญเสียนี้หลาย
1: เจ้าฉะนั้นก็ขอเฮียงห้องให้ทุกคนนำไส้เส้นทางทั่วไปปกติเนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าก็เป็นห่วงในยามกลางคืนบางคนนี่ก็คิดว่าช่องทางของรถเมล์ BRT นี่เป็นช่องทางด่วนของตัวเองนี่นะหลายคนนี่นำไส้ความไวเกินขอบเขตทาวาพาดพังมานี่เอาคืนบ่ได
0: ้
1: ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาและสำคัญต้องได้มีสติทุกข้างเด้อหลายคนนี่ขี่รถนี่ด้วยความไวบางจุดนี่เพิ่นกะยังมีการซ่อมแปลงใหม่อยู
0: ่
1: เนาะก็ต้องได้ระมัดระวังแดโดยเฉพาะก้อนเคิร์ฟที่ว่าอยู่ตามกลางทางนี่นะก็ต้องได้ค่อยไปค่อยมาบางคนนี่ขี่รถไปแล้วก็มีผู้ที่เอิ้นว่าดื้อนี่นะที่เอาก้อนเคิร์ฟออกมานี่นะ
0: อ
1: นุรักษ์และเห็นให้ผู้ที่ขี่รถมาในยามกลางคืนอาจจะเน้นบ่เห็นได้ไปต่ําเอาก้อนเคิร์ฟหั่นเสียหลักล้มอยู่หั่นอีกอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาน้ำกันเติมและก็เห็นสังเกตเห็นเพิ่นได้ตั้งเอิ้นว่าเป็นเสาวะที่เป็นสะท้อนแสงหรือตาม สถานที ่ของรถเมล์ BRT เพิ่นมาตั้งใส่ไม่ไหมค่ะก
0: ็
1: น่าจะเอาใส่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่บอกแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังย่านว่าสิมีรถไปต่ำเอาอีกนะ
0: มีรถไปต่ำบ่หรือว่าคนไปเฮ้อถอนออกอันนี้เพิ่นจัดสรรไว้ให้เป็นระเบียบแล้วก็งามแล้วบ่ต้องไปถือเฮ้อถอนหรือว่าบ่ต้องไปยกย้ายออกเนาะเพราะว่าเขตรถเมล์ BRT นี่นะความพร้อมของ อุปกรณ์หับไส้ต่างๆโดยเฉพาะแมนเครื่องหมายป้ายห้ามป้ายเตือนเนี่ยม
1: ี
0: ครบมีรายการเพียงแต่ทานนั้นปฏิบัติบ่ต้องไปจับไปฮื้
1: อ
0: ไปถอนออกบางคนยกง่ายออกแล้วเอารถจักรของตนเองผ่านไป
1: แม่น
0: ๆหรือว่าระยะที่ผ่านมานั้นรถใหญ่ขี่ขึ้นเหยียบเคิบหันแล้วก็แตกมุน
1: น
0: ะเพิ่นได้ไปเฮ็ดใหม่แปลงใหม่อันนี้ก็เสียงงบประมาณไปท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะอันใดก็ต้องได้ปกปักรักษาซื้อกันถ้าว่าจุดใดที่ท่านพบเห็นว่าเออมีคนมือบ่อนบ่มีคนไปจับไปป่ายออกอย่างซี้ก็ต้องแจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: เจ้าเจ้า
0: ถ่ายรูปไว้โหลดท่านผู้ฟังเนาะถ่ายรูปเป็นคลิปวิดีโอก็ได้
1: เจ้าแม่ลาก็ขอให้ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนระมัดระวังน้ำกันเติมมีรายการคอยไปคอยมาเนาะเพราะว่าในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางเพิ่นก็มีป้ายห้ามป้ายเตือนป้ายสัญญาณป้ายจราจรในแต่ละจุดบอกให้ทุกคนได้รับรู้น้ำกันเพื่อว่าการไปกันมานี่นะต้องได้คอยไปคอยมาจุดใดที่เพิ่นกำหนดให้จอดจึงจอดจุดใดที่เพิ่นบ่ให้จอดก็ร่วมใจกันจะตั้งปฏิบัติบ่จอดเนาะไปจอดที่เพิ่นกำหนดให้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ลดพรปัญหาความแออัดลดพรต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนำอี
0: เจ้ามื้อนี้คือกันเด้อมีรายการเดินทางไปที่ศูนย์การค้าลาวแอติกกิจกรรมยูเขตนั้นกำลังคึกคืนมวลซืนอยู่ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยมื้อนี้ก็วันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้แห่งชาติหรือว่าสำนักงานของการได้ไปปลูกต้นไม้มาละกำลังกลับห้องล่าของการอยู่นอกเดินทางยังปลอดภัยท่านผู้ฟังว่าถึงการปลูกต้นไม้นี่นะพวกเราย้ำเติมโดยเฉพาะแมนการปลูกอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามจะเป็นของรัฐเอกชนนิติบุคคลหรือว่าบุคคลทั่วไปอยากให้คืนสีเขียวสู่ธรรมชาติให้หลายที่สุดท่านผู้ฟังในแต่ละปีถ้าว่ามีหน้าที่ป่าไม้ปลูกห่มก็เฮ็ดให้เรื่องของธรรมชาติในกระซุ่มซื่นอากาศกับปลดปรุงดีแต่ว่าหลายคนนี่ตัดไม้ทำลายป่าเปาะหรือว่าเป็นการตัดเพื่อฆ่าเพื่อขายตัดเพื่อเอาไปเผาทานจังสินะ
1: เจ้า
0: ตัวเหตุผลอะไรก็ตามท่านผู้ฟังถ้าว่าทานตัดไปแล้วมันก็หมดไปถ้าว่าบ่มีการปลูกทดแทนเนาะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติซะอาจจะก่อนหรือหลังก็ได้บ่เฉพาะแต่เมื่อนี้หลังไปก็ได้ท่านผู้ฟังเราก็จะลืมเนาะปลูกแล้วก็ต้องได้เสื้อกันปลูกปักรักษาธรรมชาติให้ยืนยงตลอดไปบ่แมนว่าสิหมดไปหมดไปสีภูก็เป็นภูหัวโลนก็บ่ได้
1: เจ้าเจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 8:00 น. 54 นาทีทำกลางเวลานี่กะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วเนาะขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live และก็รับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากประกอบส่วนฝากความคิดความเห็นก็สามารถเขียนมาได้เนาะทางกองข้อความของเพจรายการขับขี่ปลอดภัยเสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวเลยมีรายการว่ารายการขับขี่ปลอดภัยแจ้งให้ละเอียดเติมเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าทรงเป็นรูปภาพว่าเหตุเกิดอยู่ใส่บ้านใดเมืองใดจุดใดเพื่อว่าพวกเราจะได้ประสานสื่อไปหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขโดยไว
0: เจ้าอ่ะเวลาหมดแล้วเนาะต้องขอขอบใจมีรายการหลายๆที่รับฟังรายการนี่โดยดีตลอดมาห้าฟังได้ใหม่วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ท่านผู้ฟัง 8:00 น. ถึง 9:00 น. สำหรับมื้อนี้เวิร์นวังคุณดาราอนุรักษ์ระดาวันลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวจากสภาพในปัจจุบันภาครัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ป้ายสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในเราสั่งซาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางซาทในท้ายเดือนเมษาผ่านมาที่หอประชุมแห่งซาททานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนอะไรเนี่ยสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่หายไปสีวิดเบือนความจริงโดยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายแก่ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเราด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อข้อมความสมัครใจเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้นมีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้เท่านั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครับองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแห่งเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบทบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพพับประกันได้4

0: จนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่รับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
1: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
2: เออนี่ตุน
3: หึ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงหัดดำเนินรายการในมื้อนี้สุทธนอมวินัยยาพร้อมด้วย
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้หัดได้ที่ดำเนินรายการโดยเวินวังเนาะพร้อมด้วยทางคุณสุขสุทธนอมมื้อนี้พวกเฮาก็ดำเนินรายการเป็นมื้อทําอีดกับบรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลง
0: เจ้าพบกับพวกเราสองคนในตอนเช้าแบบนี้เวลา9โมงหา10โมงทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz ทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือ Facebook ลาว National Radio มื้อนี้ก็แมนวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

0: ักเฮียนหลายทานหงเฮียนกว่าเมนพักส่วนของการสำนักงานบางบอนกว่ามีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นบ่เวินหวัง
1: เจ้าแม่แล้วเนาะกะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญวันที่1มิถุนาแมนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลสำหรับวันเด็กปีนี้ก็ครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้นี่ก็ครบรอบ46ปีเนาะหลายสำนักงานต่างๆก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการปลูกต้นไม้มื้อนี้และนอกจากนั้นวันนี้ก็เป็นวันเด็กน้อยได้เนาะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้พาลูกพาหลานไปเล่นไปเที่ยวไปร่วมกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะก็คืออยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะกับซิแมนทางศูนย์การค้าลาวไอเต็กสุทธนอม
0: แม่นแล้ว
1: คนเนาะก็ได้มีโอกาสพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวแน
0: ่เข้า
1: ร่วมกิจกรรมต่างๆสมการฟ้อนศิลปะวรรณคดีของเด็กน้อยนักเรียนเนาะแต่จังใดก็ดีเด้อท่านใดที่มีโอกาสได้ไปเล่นไปเที่ยวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเบิกบานม่วนเติร์นเนาะเนื่องในโอกาสวันเด็กปีนี้และก็ขออวยพรไซให้น้องน้อยนักเรียนจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์แด่พวกเฮาก็ได้นำเอาเสียงเพลงสารณฮู้สิ่งดีๆมาฝากบรรดาทาน1ชั่วโมงนี้เนาะอยู่กับโคศกทั้ง2เนาะมิตรรายการท่านใดที่รับฟังรายการพวกเฮาอยู่อยากแนะนำเสียงเพลงใดบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาเสียงเพลงใดอยากรับฟังเป็นพิเศษพิเศษแนะนำกันเข้ามาได้0305787052สองสาวพวกเฮาก็ยินดีนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฝังมาต้อนพ่อๆแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่และบางคนอีกก็รับฟังอยู่ตามสำนักงานองค์การต่างๆเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็รับฟังได้สะดวกสบายหลายช่องทางบางคนอีกก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์แดแล้วก็รับฟังผ่านทางวิทยุบ่ว่าจะเป็นทาง FM 103.7 MHz ของพวกเฮาและแซนส่งต่อออกไปผ่านทาง FM 94.3 MHz ถือว่าหลายช่องทางเนาะติดตามรับฟังเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันกับเสียงเพลงนี้ป่าไม้สดชื่นเนื่องในโอกาสมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความสำคัญวันที่1มิถุนาวันที่1มิถุนาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลมาหาฟังเสียงเพลงน้ำกันเนาะกับเสียงเพลงนี้ป่าไม้สดชื่นหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปเนาะฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนที่กำลังติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้กับเวลาตามห้องทรง9โมงกับ20นาทีหลายคนในการสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียงงานอยู่บอกว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนทางพ่อค้าเช้าขายแดเนาะสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเราพร้อมขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันขอบใจเด้อแห่งใจลังไม้ทักทายกันเข้ามาบางกี้นี่ในนามเสียงเพลงจำปาเมืองลาวในเด้อเพิ่นว่าจากทางไอ้บ่าวแสงเพชรเนาะรับฟังอยู่ทางสวรรค์เขตพอดีโคศกถามเพิ่นเติมเนาะว่าอากาศอยู่ทางพุ่นเป็นแนวใดเพิ่นว่ามื้อนี้อากาศฮ้อนเด้อก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเนาะทักทายสบายดีอีกทีนึงเด้อมีรายการอยู่ทางแขวงสวรรค์เขตอากาศนี้เอาแนวเอานอนบ่ได้เนาะสุธนอมเน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้วเจ้า
0: เพราะว่าอยู่ทางภาคกลางนี่กะบางมื้อกะฝนตกแดดออกแดดทางเหนือเด้เป็นอะไรก็แจ้งมาได้เติมและกะทีสำคัญการรายงานผลของการรับฟังมาพร้อมเนาะสัญญาณเป็นอะไรสัญญาณสัจจินหรือบอชาตอนนี้มาฮับสายนาไม้กันก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: โอ้สบายดีสบายดีแพงแมนวะเนาะ
1: อันนี้คือสปินมิตรรายการเนาะ
0: สบายดีเด้อเออแมนว่าเฮงๆเด้อไอ้เด้อมื้อนี้ปีใหม่แล้วก็มาใหม่เนาะเจ้ามา2สาวเด้อซุนี้น่ะฝากเนื้อฝากตัวนําเนาะฟังเพลงหยังเด้อแพงคืนดีผัวเก่าเจ้าเมื่อนี้ได้พบพ่อกันแล้วเนาะคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจกับแพงเด้ออยู่ดีมีแหงเอื้อยโชคดีเจ้าเจ้าเจ้าสุขดีเนาะขอบใจหลายๆแมนโดยฝากไปทั้งไหนเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าเจ้าหักแพงคือเก่าเอ้ยเจ้าขอบใจโชคดีเจ้าเจ้าปกติละเด้อขอบใจเนาะโชคดีเด้อขอบใจทางไอ้แพงบิดรายการประจำกาฝากเติมเด้อบิดรายการเพราะว่าทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเฮากามีหลายๆโคซกเนาะสลับสเปียนกันไปทั้งหญิงทั้งชายแน่ก็ขอบใจไอ้แพงเนาะที่ยังจื้อจำเสียงกันได้แล้วก็แนะนำเสียงเพลงม่วนๆกันเข้ามาต่อไปพวกเขาก็จะรับหน้าที่ดำเนินรายการก็เป็นทั้ง2สาวเด้อฝากไว้เติมเนาะโมงก็เป็นเวลา 9:50 โมง
1: แน่แล้ว
0: ออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันเสาร
1: ์ใช
0: ่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เด้ออยากรับฟังเสียงเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนามาพร้อมเนาะหลายสีสันหลายบรรยากาศกาขึ้นดีผัวเก่าจังหน่อยทยอยเปิดไฮเด้อเสียงเพลงนี้กับฟังให้ทีมงานทุกคนเนาะมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศวันเด็กน้อยสากลแน่ละกะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติหลายคนนี่ก็ปลูกต้นไม้แต่เศร้าๆพุ่นได้สุธนอม
1: แม่น
0: บางคนนี่ก็ปลูกก่อนวันที่1แล้ว
1: แม่นแล้ว
0: หรือว่าบางทานี่ก็จะปลูกหลังวันที่1ก็ได้เนาะ จ้าแล้วแต่ความสะดวกเนาะเพราะว่าเวลาของแต่ละคนนี่ก็บ่เท่ากัน
1: บ่เท่ากันแม่น
0: บางคนนี่ก็เพิ่นว่ามื้อนี้บ่ทันก็เป็นมื้ออื่นมื้อใหม่ก็ได
1: ้
0: แต่ในเมื่อปลูกแล้วก็อย่าลืมเด้อมีรายการต้องได้บ่ระบัดรักษาต
1: ้
0: นไม้ต้นใดที่ตายไปแล้วก็ปลูกทดแทนขึ้นใหม่เนาะคืนสีเขียวให้กับธรรมชาติและพิเศษปีนี้หลายบอนหลายสถานที่เพิ่นก็จัดกิจกรรม
1: แม่
0: กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็
1: กน้อยสากลและพร้อมนั้นก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็คือที่เวินวังได้กล่าวมาตอนชีวิตต้นรายการแล้วเนาะเวินวังเนาะในไอเต็กนี่ก็เป็นไอเต็กทั้งหน้าตึกใหม่เพิ่นก็ได้มีกิจกรรมในงานSee Smile and Street Food Festival ในวันที่30พฤษภาหาวันที่7มิถุนา2026และก็มีตึกเก่าเพิ่นได้เฮ็ดงาน Family Land Food Fair แม่นฮอดวันที่4มิถุนานี้ถามว่าผู้ปกครองท่านใดที่บ่ได้มาเวียกมางานอาจจะพากนำลูกเต้าเนาะเวินวังก็อาจจะพาลูกหลานหรือว่าครอบครัวคนฮักเพลงในเฮือนในศาลบ่ว่าจะเป็นพี่น้องพากันไปท่องเที่ยวหรือว่าพาลูกหลานท่านไปเฮ็ดกิจกรรมอยู่หั่นได้
0: เจ้าแม่นล่ะก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะที่ศูนย์การค้าเราไอติกตึกเก่าหลายคนนี่ก็มีโอกาสพาลูกพาหลานไปรอไปเล่นแล้ว ในมือพักมือพรเนาะก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์แด บางคนนี่ก็ญาติเอาเวลามือพักบางคนนี่มื้อนี้ก็กะเกียมเดินทางแล้วได้นี่
1: เจ้า
0: ไปเล่นไปเที่ยวก็ขอให้ทุกคนบังแยงลูกหลานของท่านให้ดีแน่นอนแหละมื้อบุญนี่โอ้โหหลายคนนี่ก็หลายลดการหลายเนาะเห็นทั้งสื่อออนไลน์นี่ก็เห็นโอ้บางคนนี่เห็นก็จนท้อใจ
1: แน่ล่ะ
0: รถนี่หลายอีหลีเนาะแต่กะผู้ใดที่ขับขี่รถฟังวิทยุอยู่กะขอให้คอยไปคอยมาเด้อสำคัญก็คือเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนำกัน
1: เจ้า
0: ผู้ใดที่พาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขความเบิกบานมวลซื่นตอนนี้เวลาต่ำห้องทรง 9:27 นมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมก่อนเนาะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงนำกันจังไหนว่าโอ้โคซกเว้าหลายแท้รอท่ารับฟังเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้เสียงเพลงที่มิดรายการได้แนะนำกันเข้ามาก็คือจำป่าเมืองลาวเนาะจากไอ้เบาแสงเพชรที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทั้งสวรรค์เขตโทรมากะจัดให้ตามคำขอฟังให้เป็นความมวลซึนก็แล้วกันจบเสียงเพลงนี้กะจะติดต่อด้วยเสียงเพลงคืนดีผัวเก่าเนาะจากไอ้แพงทางนนแก้วแนะนำกันเข้ามาตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อน

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสีสันเสียงเพลงเนาะผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz มวลๆกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกำลังว่าจะฟังให้เป็นความสุขเนาะฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกท่านเสียงเพลงใดที่เปิดไปนั้นยังบ่ถึกอกถึกใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมเด้อเบอร์หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีเนาะ0305787052ถ้าฟังในพื้นที่ใดครอบเขตใดกาแจ้งมาได้เติมมีรายการผลของการรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณสัจจินหรือบ่ในสมองนี้มีรายการท่านใดที่ขับขี่รถอยู่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังวิทยุไปพร้อมเนาะขับขี่รถไปนำใส่เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะก็คือเส้นทาง13ใต้เนาะปัจจุบันนี้ก็ได้มีการมาปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางขึ้นใหม่ต้องได้คอยไปคอยมาเด้อมิตรรายการผู้ใดที่ว่านำใช้เส้นทางผ่านจุดนี้ก็ระมัดระวังน้ำกันเติมกิจกรรมดีๆในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมิตรรายการท่านใดที่กะเกียมแผนการเดินทางแน่ไปเล่นไปเที่ยวแน่เนาะในมื้อนี้กะหลายบ่อนหลายสถานที่กะจัดกิจกรรม
1: นั่นแล้วเวรหวังในมุทิพักนิวนี่ก็เป็นวันเด็กน้อยสากลหรือกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติหลายท่านก็คงพักการเกี่ยมพร้อมในการไปท่องเที่ยวอยู่ท้องถิ่นตนเองหรือว่าไปตั้งแข็งบางท่านก็อาจจะอยู่ตั้งแข็งแล้วก็มีเนาะอาจจะเดินทางกลับบ้านตนเองในมื้อนี้และบางท่านบ่อยากไปไกลคือสุทนอมได้เห็นก็คือมีงานในนครหลวงเวียงจันทน์แถววัดองตื้อวัดอินแปงลุงไผ่ถึงก็ปิดถนนหนทางได้เวินบังในการเฮ็ดงานซับปดายึดการจูดปลาและส่งเสริมการปลูกต้นไม้หลายต้น
0: เจ้าง
1: านนี้เพิ่งก็เปิดตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจนฮอดมื้อนี้วันที่1มีนาเป็นมื้อวันสุดท้ายแล้วเวินบัง
0: เจ้า
1: ไผที่ว่ายังบ่ทันได้ไปก็สามารถไปได้เช้านี้เพิ่นก็มีกิจกรรมในการแล่นเพื่อป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมนอกนั้นภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างบ่ว่าจะเปลี่ยนการขายอาหารพื้นบ้านการนุ่งถือสดลาวมีดนตรีลาวให้ฟังผสมประสานกันพร้อมนั้นก็ยังมีการแต้มรูปภาพก็สามารถไปเลาะเบิ่งได้
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะมิตรรายการก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์แดนสุทนอมหลายคนนี่ก็ไปเพิ่นว่าอ้อเป็นแบบรูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมเนาะของคนลาวเฮาโดยเฉพาะก็คือพ่อค้าแม่ค้าเซาขายนี่เพิ่นก็ได้นุ่งการแต่งกายเป็นสุดลาวแบบโบราณเนาะก็คือว่าย้อนยุคไปอีกรูปแบบนึงที่ว่าเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ว่าได้มาเล่นมาเที่ยวมาย่างออกกำลังกายน้ำกันเนาะในจุดนี้สำหรับท่านใดที่ยังบ่ทันได้ไปเล่นไปเที่ยวก็หาเวลาเด้อบิดรายการญาติเวลาเนาะถ้าว่าไปตอนเช้าตอนสวยนี่มันฮ้อนเด้อก็ไปตอนคล้ายๆแรงเนาะ
1: แม่น
0: เป็นการรักษาทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาเนาะเพื่อเป็นการอนุรักษ์
1: เป
0: ็
1: นการส่งเสริมประเพณีไปพร้อมเนาะเวินวังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ติดตามรายการอยู่บางกี้นี่ก็มีสายหลังไม้ได้แนะนำกันเข้ามาเนาะแนะนำเสียงเพลงพลวันดุนโดนี่ได้ยินเสียงโกโซกเนาะพลวัน
1: อันนี้ก็เป็นรายการทำอิดเนาะที่ว่าแฮกหมานเฮาตั้งแต่มื้อวันที่1มิถุนากันเลยก็เป็นมื้อดีอีกอันนึงนะเมินวางเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถือว่าทั้งสองสาวกามาบรรจบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นเน
1: า
0: ะเริ่มต้นในการดำเนินรายการคู่ทั้งสองสาวถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการเด้อแต่ก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็คือทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาออกอากาศทุกๆมื้อเนาะวันจันทร์หาวันเสาร์ 8:00 น. หา 9:00 น.ทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้
1: 9:00 น. หา10
0: เก้าโมง
1: ม
0: าสิบโมง
1: รู้สึกว่าเวินวังนี่จะซับสนเข้ามาเพิ่นจัดรายการเขาขี่หาก็แล้วแล้วเพิ่นก็มาโตรายการนี่เพื่อสุทนอมได้เนาะเพราะว่าสุทนอมบอกว่าโอ้ยเวินวังสวยกันก่อนเด้อเพราะว่าสุทนอมเป็นยังไงลื่นเถื
0: ่อขออภัยมิตรรายการเนาะ9โมงหา10โมงสลับสับเปลี่ยนกันไปจังไหนก็มีทั้งโคศกซ้ายแน่เนาะเป็นรายการเพลงคือกันนี่ล่ะมิตรรายการทานใดทีอยากฟังเสียงเพลงใดก็แนะนำกันเข้ามาได้เติมแต่ว่าอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้ออาจจะยินเสียงต่อกันแน่เนาะ ตอนเศร้าก็จัดรายการทางขับขี่ปลอดภัยในละกาอยู่ยาวต่อเป็นเวลาฮอด9โมงหา10โมงเน
1: า
0: ะ
1: เพิ่นว่าคนงามมาจัดรายการเพิ่นว่าคือสิบ่เบื่อดอกเวินบังเพราะว่ามีรายการกันยังจื้อโทรเข้ามาหาเวินบังโอ้เวินบังก็ดีใจแฮงว่ามีรายการยังจําได้เน
0: า
1: ะ
0: จ้าก็ขอบใจเด้อเ
1: จ้าม
0: ีรายการที่ติดตามเฮาฟังรายการกันยังจิจําเสียงกันได้เน
1: า
0: ะเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยจัดรายการเพลงยามบ่ายสะทน
1: อ๋อเจ้า
0: ละกาเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงปรับผังรายการใหม่เนาะก็ได้ซับซ้อนโฆษกหลายๆคนสลับสับเปลี่ยนกันไปตะกายังกลับมาดำเนินรายการคือเจ้าเนาะก็ขอบใจเด้อมีรายการด้วยพิเศษก็ขอบใจทั้งไอ้แพงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาก็หวังว่าจะเป็นความสุขก็ขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจเด
1: ้
0: อสำหรับท่านใดที่ยังหาฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ030-577-0052มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมก่อนมิดรายการให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาระยะต่อไปพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆเนาะนำมาฝากบรรดาทานเติมอีกตอนนี้เสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วเนาะกับเสียงเพลงนี้สาวคำมวล

0: มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนก็แล้วกัน
1: เจ้าแม่แล้วเพิ่นว่าเฮาก็ต้องขอบใจอีกเทื่อนึงก็คือขอบใจทั้งมิตรรายการไม่ว่าจะเป็นเอ้ยเพลงพร้อมด้วยบ่าวทั้งสวรรค์ในเขตเนาะที่วันเพิ่นโทรเข้ามาก็ขอบใจหลายๆที่เป็นเพื่อนมิตรรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบ
0: เจ้าก็ขอบใจเด้อมีรายการทุกคนเนาะที่บ่หลงบ่ลืมกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามาแล้ว
0: ที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาก็ขอฟังให้เป็นความสุขอีกเทื่อนึง
1: เจ้า
0: แล้วก็ฟังรายการไว้เติมเนาะรายการพวกเขาออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 น.ทุกท่านสามารถหมุนขึ้นมาฟังได้ทาง FM 103.7 MHz และระยะสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เติมเด้อมิตรรายการก็ขอเชิญชวนทุกคนเนาะเข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกเน
1: า
0: ะก็คือ1หยดเลือดเพื่อนมนุษยธรรมให้เลือดคือให้ชีวิตท่านผู้ฟังสำหรับเงื่อนไขผู้ที่ว่าต้องการอยากไปบริจาคเลือดท่านผู้ฟังสำหรับเพศหญิงเนาะก็คืออายุ17หา60ปีเด้อแล้วก็ทางเพศชายนี่ก็คือ17ปีหา65ปีส่วนว่ากินน้ำหนักนี่ก็คืออยู่ในประมาณ45กิโลขึ้นไปสำหรับผู้หญิงนี่ก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมเน
1: า
0: ะทางด้านสุขภาพทางกายท่านผู้ฟังและก็สำหรับผู้ที่จะไปบริจาคเลือดนี่ก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือขอเชิญชวนอีกเทนึงเนาะในการเข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาตามห้องทรงพวกเขา 9:00 กับ 55 นาทีเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวสุดถนอม
1: แม่น
0: ดำเนินรายการนี้บื้อเดียวเน
1: า
0: ะ
1: แล้ว
0: เบิ่งมงเบิ่งเวลาร
1: ู้สึกว่าเบิ่งมงอ้าวแต่ยัง 10:00 ยังละ
0: เจ้าก็ขอบใจอีกทีนึงมิตรรายการทุกคนที่อยู่กับรายการพวกเฮามาแต่ต้นจนจบถ้าว่าดำเนินรายการพิพาทประการใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการด้วยเน
1: า
0: ะสามารถตำหนิส่งข่าวมาได้เนาะเพื่อว่าพวกเฮาจะปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นกว่าเก
1: ่
0: ามื้อนี้ก็เป็นมื้อทำอิฐแน่ในการดำเนินรายการคู
1: ่เจ้าแม่นแล้ว
0: ทั้ง2สาวเนาะดำเนินรายการร่วมกันเอาเป็นว่าส่งรายการส่งท้ายรายการนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: ปัจจุบันแขวงสมันเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุขโยกการท่องเที่ยวแนะใส่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวภายในแขวงหลายขึ้นพันเอกลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสมันเขตฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมแม้นเริ่มมาได้ระยะนึงแล้วโดยได้รับการตกลงเห็นดีจากกันน้ำแขวงติดพันกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ3ไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังพระธาตุโพนและหอไตรปิฎกที่เป็นสิ่งสักการบูชาของแขวงเพื่อขอสุขลาภตามความเชื่อถือที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา
3: สวรรค์เขตมีถาแห้งสวรรค์เขตได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญขึ้นมาเลยว่า3ไว้4เบิ่ง5ส่งจังสั้นละไว้อันที่1ละแม่นโพธิ์ได้ไปไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังซึ่งเป็นมิ่งขวัญเฒ่าแขวงสวรรค์เขตแล้วธาตุอีหังนี่น่ะเป็นเวกันปฏิสังขรณ์เสริมสร้างขึ้นมาใหม่เหตุในจำนวนคนดึงดูดผู้ใดยังมีความโศกดีโศกหมันไหวพระธาตุอีหังและต่อมาและมีเส้นทางเดินไปหาเมืองไซบูทองก็เอื้นว่าพระธาตุพวงอันนี้เป็นไหวตัวที่สองไหวพระธาตุพวงผู้ใดยังหับหยดตาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆว่าส้นได้พร้อมกับไปไหวซึ่งมีและหับอยู่ในพระธาตุพวงนี่เดือนหนึ่งประมาณ 3-400 ละคนไปไหวอยู่นะในนี้จักเป็นไรหับอันหนึ่งตีเหตุในซ้อนนักเกตดึงดูดการท่องเที่ยวนี้ร้ายขึ้นสามและแม่นไปไหวอยู่ภายในหอไตรปิฎกเมืองจำพรบรรดาทานจะเห็นดงลิงอันนี้เป็น3ใบสักสั้นละวงแหวนของการท่องเที่ยวในเมืองการนำโครงแขวนหรือพันเป็นยุทธศาสตร์ไปถอดถอนหลายแขวนอยู่หลายต่างประเทศเขาเจ้าก็หันเป็นอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวดังนั้นแขวงสวรรค์เขตจึงเดินการท่องเที่ยวนี่เป็นจุดบุรีมสิทธิ์หนึ่ง
2: พันเอกลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่านอกจากปฏิบัติคำขวัญ3ใบแล้วสวรรค์เขตยังสืบต่อปฏิบัติคำขวัญ4เบิงและ5สมตื่มอีกเป็นต้นเบิงวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเบิงการพัฒนาตัวเมืองเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกินส่วนคำขวัญหาสมแมนเที่ยวสมตัวเมืองเก่าสมการแสดงศิลปะวรรณคดีในงานบุญสำคัญต่างๆเที่ยวสมห้องห้อยการปฏิวัติวัดวาอารามและเที่ยวสมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆภายในแขวง
1: สมภวันมาวงไซอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลิน

0: ช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินหมอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

หนึ่งจะฝากนำจะได้เอาคนึงหาอีพอยเมย์สองสลึงเนี่ยมือเขียวกากุมมาไว้นูกัดเสือจึงเห็นคุณแมวลูกแคนแอลจึงเห็นคุณพ่อแม่สุขสบายดีมิเลกันสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าเอาอาทุกปักส่วนขอนำมิเลกันเข้าสู่รายการลองเลสลองไล่ทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นำมิเลกันเดี๋ยวก็สุขเบาไทยขวัญใจมาส่วนกดเก่าคนเดิมนะมาฮอดกันนะเปลี่ยนเวลาใหม่อยู่ที่10โมงถึง11โมงนะเด้อมีรายการเฮาเมื่อกี้นี่ก็เป็นรายการของสาวๆที่แสนสวยเสียงหวานนะจัดผ่านไปแล้วเข้าสู่ในโหมดของรายการลองลิสต์พวกเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเครื่องสำอางและหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์รักจาก

Longless International จำหน่ายอาหารเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์และสรรสร้างรายการขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ่ซอนิยมขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันบอบอยฟุ่นน้องแมงดาเมืองไสแข็งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนน้องแมงดาเมืองไสแข็งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิศห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข็งเชียงขวงและขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของพวกเราในปัจจุบันนี้นะเข้าสู่ในรายการพวกเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทก็คือจีโก้พราสคอลินพาสโมติน่าผักขาวทองอาโรเจนพาสดับเบิลคลิกและฟิกเซซี่นะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทตลอดถึงเครื่องไส้ของลองในพวกเราเนาะหลากหลายไว้คอยบริการราคาพิเศษทั้งภาคส่วนที่สนใจสั่งซื้อเนาะแค่กดไปที่เบอร์ทั้งห้องการเลยเด้อ020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการเฮาโกดไปได้ทั้งห้องการจะมีพนักงานเปิ้นคอยบริการให้ข้อมูลพร้อมทั้งจัดส่งให้ทั่วประเทศส่งฟรีมีรายการเฮาเด้อส่งฟรีบ่ได้เสียเงินดอกเนาะและการมีรายการที่สนใจอยากฟังเพลงเส้นเดิมเส้นเคยก็มีทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่คือเก่านะไอ้พ่อไอ้แม่เฮาอยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปทางใดก็อยู่ดำรงกับเต้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่กับมีโอกาสได้ฟังก็ฟังภาคส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้เบิ่งก็เบิ่งเนาะทางการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งศาลลาวไลฟ์สดทาง Facebook ส่วนตัวของโคโซกนำนะก็ติดตามแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์กดหัวใจให้แด่เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาโคโซกเพิ่นจัดรายการและก็ทางเพจพวกเราหากว่าสนใจต้องการอยากอาหารจะได้อาหารเสริมเนาะก็พิมพ์เป็นเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้แล้วก็วงเล็บว่าอาหารเสริมประเภทใดทั้งนะไลฟ์สดพวกเราก็คอมเมนต์มาเนาะหรือว่าอยากโทรเข้ามาหน้าไมค์ที่030-578-7052ก็ได้เนาะแล้วก็บทเพลงพวกเราเนาะสิจะเปิดให้ต่อไปได้ก็แม่นป่าไม้สดชื่นและก็เพลงสาวงามคำมวลเด้ออาจจะจัดให้2บทเพลงมวลๆนะ1ชั่วโมงกับรายการของเบาไทยเนาะมวลกันจ้ะ

ไปกันด้วยหนึ่งบทเพลงวิลัยการเฮาศิลปินงานแสงคำพรสาวงามคำมวลลงกางเกงให้แก่ผู้สาวทั้งคำมวลเบอร์จะผู้สุคนเด้อ

0: ข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งบริการผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมให้ฟรีๆดูแลปิ่นปัวเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิทั้งดวงตาโดยเฉพาะรถมีรายการฮาวเดอร์เดินทางไปมีรายการฮาวอยู่ที่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษเรื่องของผู้ป่วยทั้งดวงตาทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นเนาะแขวงใดบ้านใดเมืองใดได้ฟังและติดตามรายการของโฆษกเบาไทยโอ้อยากมาดิมาโลดเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีๆเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็คือสิจดแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเอาตึมอีกบัตรหนึ่งเด้ออีเมลเฮาเด้อเพราะว่าเพิ่นจะมีนโยบายเป็นขอบเขตในแต่ละเดือนเนี่ยเพิ่นก็มีกำหนดนะบางท่านก็สิบ่ทันบางท่านก็สิทันก็โทรไปสอบถามเพิ่นนะจองโควต้าไว้จองลงทะเบียนไว้โอ้ยเมื่อนั้นเดือนนั้นเด้อแม่สิไปเด้อกะว่านำเพิ่นนะไปโอ้ไปลมนำพนักงานเพิ่นโลดนะที่เบอร์020-55ขออภัย5755-4111 5755-4111นะอันนี้มันเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบริการผ่าตัดให้ฟรีๆบริเสียเงินจักกิบนะเดินทางไปรถมีรายการเพิ่นมีทานหมอผู้เชี่ยวชาญนะเฉพาะแผนกเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาก็คือท่านดร.เซียเทียนโปนะเป็นแพทย์อาวุโสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของเด็กและผู้ใหญ่อยู่แขวงยะน่านนะจบการศึกษาเฉพาะทางด้านดวงตาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แขวงฮานอุ่ยฮานฮุยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของดวงตาโดยเฉพาะเลยนะมาเบิ่งมาแยงมาปิ่นมาปัวมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นผู้ที่รับหน้าที่นะในการปิ่นปัวและผ่าตัดดวงตาของท่านเด้อมีรายการเฮาเด้ออันนี้มันข้อมูลตรงๆเลยจากศูนย์การแพทย์เอามาให้โคซกได้เว้าได้ว่าเนาะมีประสบการณ์ในการผ่าตัดและปิ่นปัวคนเจ็บนี่หลายกว่า20,000คนเนาะ20,000คนก็จะว่าละก็ได้เนาะแล้วก็มีอีก20กว่าปีอีกเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกของเพิ่นรับประกาศใดได้มีรายการเฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องของดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่สนใจต้องการอยากเดินทางไปหาเพิ่นนะเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิทางดวงตาก็ไปมีรายการเฮาไปโลดเนาะจะมีพนักงานมีทีมงานของเพิ่นดอทนะเข้าดูแลการปิ่นปัวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศมีอากาศเอ้ยคักแต่แท้หาได้ได้ไปและกับบุพิตหวังดอกเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบริการผ่าตัดฟรีเสียเงินแต่ซื้อเลนกับซื้อยาเท่านั้นดอกนะอันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเราในปัจจุบันนี้ก็หลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องของสายตาเนาะเนี่ยบางท่านก็เป็นสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกหลายๆอย่างนะมันเกิดขึ้นในตอนนี้บางท่านนี่เป็นมาโดนแล้วแต่ว่ายังบ่ได้รับการดูแลปิดปัวเถอะยังบ่สวยเกินไปได้มั้ยครับเฮาเดินทางไปโลดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งยินดีต้อนรับนะ หนึ่งสมองบอดดและกับบอซ่าเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของการพันกระยายเรียกงานของผู้อุปถัมภ์รายการและสินค้าอาหารเสริมต่อสุขภาพของลองลิสของเฮานะการที่ว่ามีทั้ง6ประเภทสนใจประเภทใดอยากได้อาหารเสริมแนวใดกระทบไปได้ที่020-9829-4228 9829-4228เด้อกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของลองลิสของเฮานะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาสาวปากเซเพลงนี้นะทั้งอาจารย์บุญเกิดเพิ่นมวนกระเจ้าฝากลงกางใจแก่สาวๆทั้งแขวงจำปาสักนครปากเซและกับพิเศษได้แก่ทั้งสาวๆเมืองสนะสมบูรณ์เด้อ

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแบ่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแบ่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์พกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อสาวปากเสคิดทอดคิดถึงนี่ดอกเนาะมีรายการทั้งเมืองปากเสแขวงจำปาสักทุกเมืองทุกบ้านนี่ที่โคสงเคยได้ไปได้มาทักทายสบายดีญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายนะพี่น้องทั้งบ้านใหม่หนองพำผู้เด้อให้อยู่ดีมีแรงนะรักษาสุขภาพไปๆมาๆให้มีสติก็เพราะว่าพี่น้องทั้งนั้นน่ะบ้านใหม่หนองพำนี่ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นญาติพี่น้องทั้งโคสุกผู้เด้อนะได้ไปได้ไปได้มาก็ทักทายสบายดีนะพี่น้องทั้งบ้านใหม่หนองพำเด้อแล้วก็สบายดีทั้งน่ะเมืองสังสมบูรณ์แดนะนี่ก็มีอีเมฮักแดหลายๆท่านที่ติดตามรายการโคโซกตั้งแต่สมัยอยู่กับห้อยหนึ่งเนาะย้ายมาอยู่ห้อยสามก็ยังเป็น FC แฟนรายการติดตามรับชมและรับฟังรายการของโคโซกเบาไทยเป็นประจำสบายดีแม่เฮาเด้อถึงแม่สอนนะแม่กุ๋งแม่วันสมแดหลายๆท่านที่ติดตามรายการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมรายการเฮามีมาตอนมาฝากเส้นเดิมเส้นเคยก็คืออาหารเสริมของสุภาพสตรีนะก็มีดับเบิลคลิกนี่มี2ประเภทคือสรรพคุณเพิ่นนะก็ถือว่าในการดูแลปินปัวแล้วก็ฟื้นฟูเนาะสมรรถภาพของเพิ่นมันดีขึ้นนะลดพรอาการที่จะมันจะเกิดขึ้นก็คือ1หลังจากรับประทานแล้วได้มีรายการเฮาเด้อรับประทานเข้าไป1กล่อง2กล่องกับดับเบิลคลิกนี่ตอบโจทย์ได้เลยก็คือสิวฝ้ากะจุดด่างดำต่างๆจะหลุดพรลงนะ2หลุดพรอาการเกี่ยวกับเรื่องของไวทองนะที่มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะบึดดีบึดท้อนหรือว่าอาการที่มันบ่สบายใจนะอันนี้มันเข้าสู่ไวทองในตอนที่เวลาที่เขาจะเบิดฮอร์โมนแล้วนะเฉพาะสตรีเฮาเด้ออันที่3แม่นลดพรอาการปวดประจำเดือนในแต่ละเดือนที่รอบเดือนกำลังจะมานี่บางท่านเคยเป็นบ่เคยแน่นอนเนาะอันที่สี่มาลดหยังลดพรการเกิดตกขาวนี่อู้หักแท้เนาะถือว่าเป็นการลดพรอาการเกิดตกขาวบ่ให้มันเป็นผู้ที่เป็นแล้วก็ลองบึงนะอันนี้เป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อดับเบิลคลิกนะอันที่5มาละแมนลดพรอาการคันนี่เป็นพื้นเป็นคันเป็นตุ่มเป็นหยังแสบๆฮ้อนๆนี่มันดีเกี่ยวกับเรื่องของการลดพรปัญหาต่างๆเนาะเข้าสู่ในโหมดปกติอย่าลืมเด้อดับเบิลคลิกพวกเฮามีคำตอบให้ประเภทต่อไปก็คือการเพิ่มหยังนี่เพิ่มหยังเพิ่มขนาดหน้าอึกของสุภาพสตรีนี่มันใหญ่มันฟิตขึ้น2มาเพิ่มเรื่องของออร่าในผิวพรรณของสุภาพสตรีท่านนั่นที่รับประทานแล้วเกิดมีผิวพรรณผ่องใสงามอมชมพูหน้าแดงแห้งเหมือนเป่งปึงกระปี้กระเป๋าสดชื่นและแจ่มใสทั้งวันและคืนนะอันที่3มาเพิ่มอย่างเพิ่มความเป็นสาวเพิ่มความมั่นเพิ่มความเขาเอิ้นว่าเพิ่มความมั่นใจของผู้เกี่ยวเนาะนี่เป็นสาวเป็นสาบสาวต่างๆรู้สึกว่ามันมีความมั่นใจในความเป็นเพศหญิงของเรานะเหตุให้เกิดมีความมั่นใจเกิดมีความฟิตนะเกิดมีความกระซับขึ้นมาหลายๆข้ออันนี้ก็คือมันก็เป็นย่อหน้าไปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมดับเบิลคลิกมันไปเพิ่มแบบนั้นเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความฟิตเพิ่มความกระซับ หลายๆอย่างเนาะแล้วก็เฮ็ดให้สุขภาพเฮานี่แข็งแรงเนาะทั้งภายในและก็ภายนอกนะผู้เกี่ยวสุภาพสตรีท่านนึงกับผู้อีกผู้นึงมาแลกันผู้นึงกินกับผู้บ่กินเนาะแต่ว่าต่างแต่ว่าเอาผู้ที่ปัญหาเรื่องของสุขภาพภายในหันมาเบิ่งกันลงมารับประทานลองเบิ่งมาวัดกันเบิ่งว่าผู้ที่กินกับผู้บ่กินมันจะเป็นจังได๋นี่ก็ขึ้นกับการบริหารตัวเองแด่นะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในแต่ละมื้อว่าทั้งสองท่านจะมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแบบใดนะบางท่านก็อาจจะบ่ได้พักผ่อนบางท่านก็สิมีนักเล่นนักเที่ยวแด่บางท่านก็สิอยู่เฮือนนะรักษาตัวเองมันก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าดับเบิ้ลคลิกจะตอบโจทย์ทั้งสองประเภทเด้อมีรายการเฮาเด้อมาโลดมาโอมาล้มกันนะภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากรับประทานอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีพญาติยิงเฮามีนะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 ดับเบิ้ลคลิกมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นเลยนะอีพ่อไอ้แม่เฮาฟังแล้วได้เบอร์โทรศัพท์ฟังแล้วอยากได้ให้ลูกให้เต้ากินฟังแล้วอยากให้เมียกินฟังแล้วอยากซื้อไปต้อนพี่จอนน้องผู้ที่กำลังมีปัญหาเรื่องภายในหมดลูกบ่ดีบ่รู้บ่เข้าอูบ่มีลูกยากบ่หยังก็อย่าเนาะมาถามพวกเฮาได้เนาะที่เบอร์ทั้งหลังไมค์เลยก็ได้เด้อมีรายการแล้วคุ้มราคาก็จะค่อยว่ากันจะจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศกับอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกนะพบฮับที่บริคัมไซมีรายการเฮายาวๆกันอีก1บทเพลงเจ้า

0: อย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: ผักขาวทองแล้วก็โมติน่าผักขาวทองชื่อเต็มๆเพิ่นชื่อว่าโมติน่าผักขาวทองเด้อก็ถือว่าเปิดซ่อนๆกันกับอาหารเสริมจีโก้พราดกินนี่โทมีแต่ของดีๆดีต่อสุขภาพนะลดพรอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็พอพันสอบถามเด้ออีพ่อไอ้แม่เฮาเด้อทั้ง2ประเภทอาหารเสริมนะดีทุกแนวนะหับประทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นลดพรอาการไขมันปรับน้ําตาลในเส้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติระบบเส้นประสาทก็ดีขึ้นหัวก็บ่ค่อยได้เจ็บหลายยามนี่หลังจากได้กินอาหารเสริมของลองลิศที่มีซื้อว่าจี้โก้พลาดเพิ่นโอ้รู้สึกว่าไข้ขึ้นกว่าอาการเจ็บหัวเบื้องเดียวหั่นก็ได้ว่าสินะก็ลองพัวพันเบื้องแล้วเฮ็ดให้เฮานอนหลับดีอีกเด้จี้โก้พลาดนะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงด้วยอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองไปนำนะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายสภาพร่างกายอ่อนเพลียรู้สึกบ่แข็งแรงมักเจ็บป่วยได้ง่ายอย่าลืมเด้อพัวพันสอบถามทางหลังไมค์ที่020-9829-4228นะแนะนำอาหารเสริมใหม่พวกเฮาไปนำในรายการเฮาอาโรเจนพาสอาโรเจนพาสนี่สรรพคุณบ่ธรรมดาอีกเพิ่นนี่ก็ได้สงใส่น้ำกินแซ่บหอมนะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมเพิ่นนี่มีสารสกัดหลากหลายนะเข้าไปที่ซองสงใส่น้ำกินเป็นประจำนะมีเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดจากคอลลาเจนสูตรเข้มข้นช่วยเติมเต็มคอลลาเจนให้ร่างกายเฮาในแต่ละมื้อแต่ละมื้อช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวพรรณบ่ให้มองคล้ำผิวกระจ่างใสแซ่บใสแวววาวงามสะลอการเหี่ยวของใบหน้าบางท่านก็ทั่วดื่มไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวนี่สดใสขึ้นคือว่าทรงหนุ่มทรงสาวกันขึ้นใช่เด้นะเพราะว่าเป็นสะลอการสะลอบ่นห้อยเหี่ยวยานต่างๆอาการที่แก่ก่อนวัยช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มเบิ่งแล้วคือเด็กน้อยไปซั่นได้นะต่อไปก็แม่นให้ผิวเรียบเพียงเด้งดึงกระซับนะช่วยให้มีผิวพรรณนี่ซุ่มซื่นบ่หิบ่แห้งบ่เหี่ยวนี่บ่แล้วก็ต่อไปก็ช่วยบำรุงให้ผิวพรรณนั้นภาคส่วนที่เป็นเล็บตีนเล็บมือเส้นผมแล้วก็แค้วนําอีกโดบัดดีคักแต่ละบัดนี่เนาะ แล้วก็ข้อต่อกระดูกแต่ละข้อต่อข้อเข่าข้อตีนข้อมือข้อหยังที่มันมีจุดต่อห้อยต่อของข้อกระดูกนี่บำรุงเติมเต็มคอลลาเจนช่วยให้มันลดพลังการฮุกทูกันแต่บางท่านก็เสียงดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กกึกกักกักดีขั่วขาขั่วขากพากันเนาะบางท่านก็มีอาการที่แบบว่ากล้ามเนื้อแดเส้นเอ็นแดบ่ค่อยดีเนาะการโยกย้ายทรายตัวก็บ่ค่อยถนัดปานใดเวียงแฮงก็เจ็บเวียงค่อยก็บ่ทันใจบางท่านมีอาการหลายแนวเส้นเอ็นมันมีจังหวะของมันบางท่านลุกบ่ถูกท่าได้ก็เจ็บสันหลังบางท่านลุกท่านี่มันเจ็บก็ได้เปลี่ยนท่าลุกใหม่ในการลุกจากตะนอนในการลุกนั่งยืนต่างๆมันก็มีเคลื่อนมีการระวังอยู่แล้วว่าผม

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรัศดรศาสตร์ผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้เน้นนักให้คณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5ต้องได้เพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถนำพาของคณะพรรคให้สูงขึ้นกว่าเก่าสิ่งสำคัญแม้นให้ปฏิบัติตามเนื้อในการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นโดยติดพันกับเวียกงานวิชาเฉพาะเพื่อเลือกเฟ้นบุคลากรที่ดีเด่นบรรจุซับซ้อนเข้าในบรรดาตำแหน่งงานที่สำคัญเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองวิชาเฉพาะและภาษาต่างประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบห่วงและพ่อผ้าผ้าน้ำผ้าห่วงและน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคคนมึนคนขวบพิจารณาผมว่าปักปุ่มมึนเวียกงานการเมืองนี่ศึกษาอุทุมกันนะจะใส่วิธีการมีแบบแบบแผนอะไรวิธีการพูดกันอะไรต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักปุ่มเปลี่ยนปักปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดเห็นยังขาดตุกบกพองอันใดที่มันบกสอดคอปากอีกในเงื่อนไขสภาพแบบใหม่ครับมันบอกมันเหมือนเก่าจะต้องพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตับปุ่มยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดจัดในสติต่อกฎหมายการนำพาเริ่มต้นนำพาโดยการนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการพันขยายแนวทางเป็นมตินำพาโดยการเต่าพุ่มหาต้นเขาในการปฏิบัติแนวทางนำพาโดยการบุกบุคลากรดีของพรรคเขาในตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อนำพาและนำพาโดยควบเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรค
1: สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลได้เน้นหนักเติมว่าคณะบริงานพรรคสุดใหม่พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกพรรคต้องค้นคว้าทางแห่งที่บุ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจรวมหมู่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้แก่องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทะละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสมภวันมาวงไซอ่าน

0: จึงเขียวสดงด
1: สวัสดีทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารย่อๆสั้นๆว่าออกคอสื่อสารพบกันมื้อนี้อนุรักษ์ดำเนินรายการสู่ทานฟังเป็นประจำพวกเราพบกันทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธหรือว่าต้นอาทิตย์3มื้อต่ออาทิตย์ในเวลาก่อนอาหารเที่ยง 11:00 น. 12:00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไปทางออฟไลน์ก็แม่นได้ยินเสียงทางออนไลน์แม่นเห็นทั้งหน้าโคซกได้ฟังทั้งเสียงพร้อมไปพร้อมๆกันเลยและพวกเรายังมีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจรายการ MOIC สื่อสารทาง Facebook ท่านที่เข้ามาหับฟังตอนที่ออกอากาศสดหรือว่าจะมาฟังขึ้นหลังก็ได้เช่นเดียวกันมื้อนี้พวกเราพบกันบรรยากาศที่คึกคืนตั้งแต่เช้ากับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากล1 มิถุนา 2026พบกันในมื้อทำอิฐของเดือนมิถุนาเนาะหลายๆห้องห้ำห้องเฮียนน้องน้อยนี่ก็สิแม่นพักห้องเฮียนแต่ว่าผู้ปกครองแม่นบ่ได้พักแต่ก็ถือโอกาสว่าขอพักเพราะว่าสิได้พาลูกๆหลานไปเฮ็ดกิจกรรมในวันเด็กน้อยเนาะก็ขอให้บรรยากาศในมื้อนี้หลายบ่อหลายสถานที่ที่ก้าเกียมบอลลิ่นเครื่องลิ่นไว้สำหรับลูกๆหลานกิจกรรมของแจกของแถมก็แม่นกำลังคึกคืนกันเลยเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นหลายๆภาคส่วนของละองค์การองค์การจะตั้งเนาะก็แม่นจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติไปแต่เช้าๆพุ่นแหละเนาะหลายพื้นที่นี่แม่นปลูกไม้ในมื้อนี้เพื่อจะให้ความห่มเย็นเป็นต้นไม้ใหญ่ในมื้อหน้าในอนาคตบ่เฉพาะแต่วันที่1เดือนมิถุนาจึงจะเป็นมื้อที่ปลูกต้นไม้ได้ที่จริงแล้วก็ปลูกได้ทุกๆมื้อแต่ว่ากำหนดเอาว่าวันที่1เดือนมิถุนาหรือว่าวันที่1เดือน6เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเอาทั้งใดแน่ที่สำเร็จในการปลูกต้นไม้ไปแล้วปีนี้ตั้งใจในการปลูกต้นไม้หยังบางคนก็ปลูกต้นไม้ให้มากเนาะบางคนก็ปลูกต้นไม้นอกจากปลูกต้นไม้ให้มากแล้วก็สิมีปลูกต้นไม้ไว้เอาผลผลิตยาวนานเช่นว่าต้นอย่างต้นวิกแดงแม่นบ่อย่างพาราบ่เนาะหรือว่าบางคนนี่ก็เป็นเฮ็ดสวนทุเรียนปลูกทุเรียนเนาะก็มีหลายเริ่มมีหลายละปลูกมากโกโก้เนาะแล้วจะทำการผลิตอย่างหรือว่าจะปลูกอย่างในมือนี่ก็ขอให้มีบรรยากาศเด้ออยากจะฟังเพลงใดเพื่อเป็นการเบิกบานมวลซืนในมือนี่วันที่1มิถุนายนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาเป็นเสียงเพลงกับบรรยากาศก่อนเที่ยงได้พบกันตอนต้นรายการในรายการของพวกเราที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลและล่าอย่างที่จะมาลมสู่กันฟังท่านใดที่ให้เกียรติติดตามมาฟังอยู่ในตอนนี้ถ้าหากว่าอยากส่งคำคิดคำเห็นหรือว่าติดตามรายการของพวกเรามีคำเสนออยากให้เอาข้อมูลใดมาเว้าเกี่ยวกับภาคส่วนใดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็มีส่วนร่วมกันเข้ามาเนาะอาจจะเป็นการคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook หรือจะโทรมาทางเบอร์หลังไม้หน้าไม้0305787052ก็ได้ตอนต้นรายการฟังเพลงมวนๆให้เข้ากับบรรยากาศเนาะอากาศอ้าวฮ้อนแดก็สิฟังเพลงให้สดชื่นสดชื่นแดเกี่ยมเสียงเพลงให้เข้ากับมื้อนี้เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็วันเด็กน้อยสากลเอาเป็นเพลงป่าไม้สดชื่นให้สดให้ชื่นคือกับเสียงเพลงที่จะมอบให้ต่อไปนี้และก็ต่อด้วยอีกหนึ่งเสียงเพลงเกี่ยมพร้อมแล้วที่จะให้ทานได้มวนชื่นน้ำกันกับเพลงเสริญทานมาหยามสองเสียงเพลงนี้ฝากต้อนให้ทานในมื้อวันที่1เดือนมิถุนายน

คณะรับผิดชอบกะเกี่ยมกองประชุมใหญ่ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติและการรายงานความคืบหน้าการกะเกี่ยมจัดกองประชุมใหญ่ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติและห้างดำรัดสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสำหรับปรับปรุงผ่านการรับฟังรายงานจากประธานและรองประธานของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติต่อกับขบวนการกะเกี่ยมรวมทั้งข้อเสนอต่อกับขบวนการปรับปรุงห้างดำรัดซอง37และการปรึกษาหรือภายในคณะก็คือ117ทับนย.ท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการเจาะจิ้มบางประเด็นของการปรับปรุงห้างดำรัดเพื่อให้คณะรับผิดชอบได้ลงลึกปรับปรุงและสอดคล้องกับสภาพความต้องการในการพัฒนาสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติให้เข้มแข็งในตอนหน้าซึ่งในตอนท้ายท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กองเลขาสืบต่อประสานงานกับบรรดาอนุกรรมการในการกะเกี่ยมกองประชุมใหญ่โดยการกวดแผนเวียกของตนให้สำเร็จและก็กะเกี่ยมรายงานในกองประชุมคณะสีนำในตอนหน้าและก็คาดใหม่จะจัดกองประชุมใหญ่ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติให้สำเร็จในท้ายเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้เพราะว่าสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวกิจกรรมในอาทิตย์ที่ผ่านมาของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลถ้าว่าอยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มใดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแมนเข้าไปทางเว็บไซต์ก็สะดวกสบายข้อมูลก็จะกว้างเป็นข้อมูลมหาภาคเนาะเพราะว่าจะมีหลายๆกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสินว่าหลักๆบางคนสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าควบคุมราคาสินค้าหรือว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟไอแก๊สหรืออื่นๆนอกกับแมนสิเกี่ยวข้องกับกลุ่มการค้าภายในหรือว่าใครที่อยากลงลึกศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มเจรจาการร่วมมือสากลบอหรือว่ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งสิเนาะซึ่งมันมีหลายๆกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าไปทางเว็บไซต์เพิ่นได้เว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถพิมพ์ว่า www.moic.gov.la ซึ่งเข้าไปหันก็จะมีหลายๆหน่วยงานมีทั้งกรมคุ้มครองวิสาหกิจเนาะซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางห้องหัวหน้ากรมเพิ่นก็ได้มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนการจดทะเบียนวิสาหกิจการขอยุบเลิกวิสาหกิจมีขั้นตอนยุ่งยากคือแนวใดเดี๋ยวนี้มันก็บ่ได้ยุ่งยากแล้วเพิ่นว่าจากเมื่อก่อนต้องใช้เวลาหลายวันเดี๋ยวนี้ก็ย่อลงมา3วันก็สำเร็จแล้วเนาะในการขึ้นทะเบียนแล้วก็ยังจะเป็นเบิ่งว่าธุรกิจเฮาเกี่ยวกับประเภทใดต้องไปขออนุญาตจากภาคส่วนใดที่เกี่ยวข้องตึมอีกบ่เพิ่นก็ได้โอ้ล้มอยู่ในรายการของพวกเฮาและก็หวังว่าในอาทิตย์ต่อไปเนาะหรือว่าเทื่อต่อไปเฮายังสิได้เชิญเพิ่นมาอีกเพื่อว่ามาต่อยอดในบทเรียนหรือว่าการสนทนาครั้งก่อนเพื่อให้หลายๆคนก็คือสังคมนี้ได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทของแต่ละกลุ่มการเฮ็ดเวียกขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มมีคือแนวใดบางคนอาจจะว่าเอ๊ะเฮาอยากเข้าใจเวียกนี้นี่เฮาต้องไปพัวพันทางของการหรือว่าภาคส่วนใดที่เพิ่นรับผิดชอบเนาะก็จะได้เป็นความรู้ที่เอิ้นว่าพัวพันกันเกาะต้องกันเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็แม่นเฮ็ดเวียกในการประสานงานประสานสมทบกันเนาะแต่ว่าขอแจ้งท่านผู้ฟังไว้ตื่มว่าในอาทิตย์นี้ก็คือมื้อนี้วันที่1มิถุนายนเนาะวันจันทร์ส่วนว่ามื้ออื่นวันที่2และมื้อฮือวันที่3เฮาจะมีการสนทนากับทางกลุ่มซึ่งจะมี2กลุ่มที่จะมาสนทนาในรายการของพวกเฮาในมื้ออื่นวันที่2มื้ออื่นนี่แหละเนาะเว้าคือไก่ก็คือวันที่2เว้าให้ใกล้ก็คือมื้ออื่นทางทานหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเปิ้นจะมาร่วมในรายการของพวกเฮาจะได้มาสนทนากันเกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาให้หลายๆคนที่เข้าใจแล้วแต่ยังบ่ทันเลิกและก็ให้หลายๆคนที่ยังบ่ทันเข้าใจหรือว่ายังบ่ทันเห็นความสําคัญของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญามีความสําคัญเท่าใดเป็นหยังเฮาต้องเอิ้นว่าไปจดลิขสิทธิ์หรือว่าขึ้นกับกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาสิมีข้อมูลแนวใดไม่ๆแนวใดจากเมื่อก่อนที่รายการฮอบฮู้ได้มีการสนทนาสัมภาษณ์ไปแต่ว่าในนามของรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารนี่เฮาก็สิได้เชิญทางท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นสิมาเว้าภาระบทบาทหรือว่าหน้าเวียกของทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาสู่เฮาฟังเนาะสนทนาร่วมกันในมื้ออื่นนี้เด้อท่านผู้ฟังวันที่2

มิถุนา2026เวลา 11:52 น.กับรายการของพวกเฮาและในมื้อต่อไปวันที่3ก็คือมื้อฮือเนาะวันพุธก็จะอีกครั้งนึงกลับมาสนทนากับทางท่านหัวหน้ากลุ่มกลุ่มการค้าภายในในอาทิตย์ที่ผ่านมาบรรงาเพิ่นก็ได้มีการโอ้ล้มกันแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าควบคุมไปแล้วแต่ว่ายังมีหลายๆเวียกที่ขึ้นกับกลุ่มการค้าภายในที่เพิ่นจะมาสืบต่อสนทนาเว้าว่าข้อมูลให้กันฟังเติมอีกอย่าลืมติดตามรายการของพวกเฮาไว้กับ MOIC สื่อสารวันอังคารมื้ออื่นนี้และก็มื้อฮือนี้ขออนุญาตประสาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังมีรายการที่ผ่านเข้ามามื้อนี้เพื่อให้ได้เก็บความพร้อมมามื้ออื่นเฮามีนัดกันแล้วก็มื้อฮือเฮาก็มีนัดกันเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. อันนี้แจ้งข่าวไว้กันก่อนตอนนี้พวกเฮาไปพักฟังเพลงม่วนๆเติมอีกก่อนจักส่งเสียงเพลงแล้วพวกเราจึงกลับเข้ามาพบกันระยะต่อไปเนาะยังมีข่าวสารเติมอีกทั้งข่าวสารของอุตสาหกรรมและการค้า

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้ทั่วประเทศมีแผนปลูกต้นไม้ให้ได้ในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปัจจุบันเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางภายในและต่างประเทศยังสืบโตค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงเซสมบูรณ์จำนวน2คนที่ยังเหลือลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกที่แขวงหลวงพะบางเปิดงานวังแสดงอุตสาหกรรมอัจฉริยะโลก2016อยู่นครเทียนซินของจีนปะสะคมโลกเร่งให้การช่วยเหลือกงโกเพื่อต้านและหับมือกับพยาธิอีโบลาสุดท้ายของรายการข่าวภาคนี้เชิญทานหับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงทีใส่หัวเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้หัวข้อหอมแห้งหอมใจปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างหน่อย1ต้นต่อคนต่อปีปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและลดพรการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในวันที่30พฤษภาผ่านมานี้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลจัดขึ้นอยู่สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาการนำภาครัฐรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าทูตอนุทูตคู่ห่วมพัฒนาน้องนักเรียนอนุสนยมสนและสาวหนุ่มเข้าห่วมโอกาสนี้ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและผลการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในระยะผ่านมาซึ่งพรรคและรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์แนะใส่ปลูกที่สำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนก็คือทั่วสังคมให้เห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟุดฟื้นแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทั่วประเทศตามจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยไม้สัมหาล้าน 100,000 กว่าเบี้ยและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์พร้อมนี้อยู่แต่ละแขวงและนครหลวงมีแผนจัดงานวางแสดงเบี้ยไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เป็นสินค้าและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์เพื่อแน่ใจปลูกคิดสำนึกให้แก่อนุชนเยาวชนก็คือปวงชนทั่วสังคมให้ได้เข้าถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามที่สีเขียวและยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟื้นแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศตามจุดและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนในการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 100,000 กว่ากิโลกรัมกาเบียไม้25ล้าน 100,000

0: การปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศการกระเกียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายนนี้แก้ไขสภาพป่าตายอยู่นำเซโดนเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักท่านคำภาพิมพ์มาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27หาวันที่28พฤษภาผ่านมานี่ว่าถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบโตเข่งห้อนซับซนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเห็นให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบโตมีผลกระทบเป็นวงกว้างเติมรวมถึงอยู่ประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
1: ถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งฮ้อนซับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไสเมืองลงแจ้งแขวงไสสมบูรณ์
0: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางเส้นยบุรีเวียงจันทน์สมณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเพลและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการ
2: มหอดปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศยังสืบต่อค้นหาผู้ประสบภัย2คนจากทั้งหมด7คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไสเมืองล่องแจ้งแขวงไสสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังกอบกู้เอาชีวิตเขาเจ้าให้ปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้เริ่มมาแต่วันที่19พฤษภาผ่านมานี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
3: ท่านนรเศษปรสิงห์หรือครูเว้นผู้เชี่ยวชาญมุดน้ำถ้ำสากลจากประเทศไทยทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดข้างอยู่ถ้ำบ้านพันไสเมืองหลงแจ้งให้ฮู้ว่าปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความยุ่งยากหลายสมควรเนื่องจากถ้ำมีขนาดแคบยาวบางบอนได้คานเข้าไปปากถ้ำมีน้ำท่วมขังและได้นำเอาจักสูบน้ำมาติดตั้งแล้วสูบน้ำออกตลอดเวลาพร้อมทางได้นำเอาออกซิเจนเข้าช่วยเพื่อหายใจแต่ได้รับการร่วมมือจากหลายภาคส่วนของลาวรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเฮ็ดให้สามารถนำเอา5คนออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัยแต่สิ่งที่หีบฮ้อนในปัจจุบันนี้แม่นกำลังวางแผนสืบต่อค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในถ้ำอีก2คนอย่างรีบด่วนเนื่องจากพบเห็นห้องห้อยว่า2คนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนกลัวจะสำเร็จภารกิจ
4: เราเป็นทีมแรกในการดำน้ำเป็นทีมเดียวนะครับที่ขับดำน้ำแล้วก็ไปเจอทั้ง5คนแล้วนะครับแล้วก็มีการพาคนหนึ่งออกมามีการสอนดำน้ำทั้งหมดก็ได้ออกมาหมดเป็นเรียบร้อย5คนแล้วแต่ตอนนี้ครับเราก็ยังมีภารกิจต่อไปครับเรายังไม่หยุดนะครับยังเหลืออีก2คนที่ยังเรายังไม่พบวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการในหลายๆส่วนต่อไปนะครับทางทีมไทยเรสคิวเนี่ยก็มีการขึ้นไปสูบน้ำด้านบนนะครับมีการขุดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำด้านในต่อไปนะครับเพื่อที่ให้น้ำข้างในมันแห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับทั้ง5คนที่เรารอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อมูลเยอะมากที่เรายังไม่รู้แล้วก็มีที่แห้งมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่ยังจะรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่หยุดที่จะค้นหายังดำเนินการค้นหาต่อไปครับ
3: ขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของท้าวเบ

0: ในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำแสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกชายของตนได้ไปซอกหาอยู่หากินตามความเรื่องเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการจัดตั้งผักหลัดหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเป็นอย่างดี
1: เมื่อเราไปมันมือวันที่3วันพุธตอนแรงน่าจะประมาณ2ไป 5-3 โมงก็เดินไปฝนตกเอื้อนแล้วก็ไปน้ําเขาประมาณ4-5 เถื่อนก็ไปด้วยหลายคือคนอื่นก็ยอมทุกข์ยอมจนแล้วจะไปไม่แต่ลูกชายนี่เราไปก็มาเรียกครอบครัวเราเนี่ยก็มีความหวังอยู่ยังบ่รู้ว่ามันสิได้หรือบ่มีแต่ความรอคอยนี่แหละรอคอยไปวันได้ยินอันสัญญาณว่ามื้อใดก็ว่ายังมีอุณหภูมิยังอุ่นอยู่ยังสิมีชีวิตรอดอยู่ก็เต็มที่แล้วแต่ละคณะการกู้ภัยเจ้าเมืองเจ้าแผนและคณะการนี่ก็ได้เข้าเอาใจใส่ช่วยในกระดิอกดีใจแต่ว่าเขาคอยอยากเห็นหน้าลูกชายมาแต่ละมือแต่ละวัน
0: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันได้รับการปิ่นปัวตามหลักวิชาการแพทย์และได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแฮงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้แม้นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงสันและยุ่งยากก็ตามแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้สู่ๆนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ
2: ์เมื่อบ่ดลมานี้ที่โรงแรมหลวงพะบางวิวนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกมีดร.เดวิดแกรนหัวหน้าองค์การรีคอร์ดประจำภาคพื้นดร.ริมหายาห้องศาสตราจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยคอร์เนลท่านนางรองปีเซ่ผู้ต่างหน้าซุ่มซนจากประเทศกัมพูเชียพร้อมด้วยผู้แทนจากหลายประเทศในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเข้าร่วมท่านอรหันต์บุญญะพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของเรามีความเห็นว่าป่าไม้ซุ่มซนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลวงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกยู่ให้บรรลุเป้าหมายของเขตเวียกงานชีวนานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้ซุ่มซนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยืนยงอีกด้วยกองประชุมครั้งนี้เป็นวิธีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำซุ่มซนองค์การจะตั้งรัดนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติตัวจริงและครูหวมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าหวมแลกเปลี่ยนบทเรียนวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติเทศเหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการหวมมือในการปกป้องรักษาชีวนานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้ซุ่มซน
3: กองประชุมของพวกเขาจะเป็นเวทีสำคัญที่เต้าหุ้มเอาบรรดาผู้นำชุมชนองค์การจะตั้งรัฐนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจะตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะรักษาชีวนานาพันธุ์โดยผ่านการจัดสร้างปฏิบัติเวียกงานป่าไม้
2: กองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติงานและครูร่วมงานได้แลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกให้เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการดำเนินงานด้านชีวนานาพันธุ์ผ่านป่าไม้ชุมชนเติมอีก เมืองสิงห์จัดตั้งพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาคมครบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีในวันที่28พฤษภาคมผ่านมาที่สโมสรของเมืองสิงห์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในพิธีได้ผ่านประวัติความเป็นมา1มิถุนายนวันเด็กหน่อยสากลผ่านศาลอวยพรของประธานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาว1ในโอกาสวันเด็กหน่อยสากล1มิถุนายน2026ผ่านเอกสาร1มิถุนายนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกบทปฐกถาได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของวันเด็กหน่อยสากลได้เล่าขึ้นถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในปี1925ที่กองประชุมโลกว่าลอยสวัสดิการของเด็กที่นครเซอร์แนลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศให้วันที่1มิถุนายนเป็นวันเด็กหน่อยสากลได้เน้นนักถึงปัญหาสำคัญหลายล้านเซนการปกป้องสิทธิของเล็กเฮกห้องให้ทั่วโลกและทุกภาคส่วนในสังคมเอาใจใส่ปกป้องเด็กหน่อยจากการถูกขุดหีบและการใส่แห่งงานเด็กที่ผิดกฎหมายการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาเน้นนักให้เด็กหน่อยทุกคนต้องได้รับการเบิ่งแย้งด้านโภชนาการการบริการสาธารณสุขที่ดีและมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมสวัสดิภาพของเด็กหน่อยในยุคปัจจุบันในสายการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งในโลกตัวจริงและโลกออนไลน์เพื่อให้เด็กหน่อยได้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพเป็นนอแนงที่สำคัญของศาสตร์ผ่านมาได้มีการออกกฎหมายนโยบายและเข้าร่วมสนธิสัญญาสากลว่าโดยสิทธิของเด็กเพื่อหาประกันให้เด็กหน่อยลาวบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาอย่างหอบลานนอกจากการฟังพระคาถาแล้วยังได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้โฮมเสริมได้สร้างบรรยากาศที่เบิกบานมนต์ซึนและฟดฝืนเป็นอย่างยิ่งพิธีพระคาถาหลังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ101ปีของวันสำคัญนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคมห่มแห้งห่มใจกันสร้างอนาคตที่สดใสและปลอดภัยให้แก่เด็กน้อยทุกคนทำมงอินเซงไซในงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสิงห์แข่งลงนำท่า
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
5: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวังบมอมานี่งานวางแสดงอุตสาหกรรมอสรินยาโลก2016ได้จัดขึ้นอยู่นครเทียนซินของจีนภายใต้หัวข้ออาสลิยะกระตุ้นโลกสร้างแห่งขับเคลื่อนให้แก่อนาคตได้วางแสดงเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และสภาพการนำใช้ใหม่ในของเขตเทคโนโลยีอาสลิยะผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สร้างความสามารถให้แก่การยกสูงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างรอบด้านเหตุให้เกิดมีเส้นทางการพัฒนาใหม่รูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ที่จะนำพาการพัฒนาในอนาคตอย่างหลากหลายท่านอูเจาฮุยห้องเลขาคณะผักทั้งเป็นห้องประธานสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าจีนได้สุ่มใส่ทิศทางการพัฒนา AI บวกโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ในปี2024แต่หับการประยุกต์ตัวจริงในปี2025สำหรับปีนี้จะสร้างรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจอัศริยะซึ่งเป็นขีดหมายแสดงเห็นว่า AI ของจีนได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่มีการจัดวางอย่างเป็นระบบและมีการนำใช้อย่างขนาดใหญ่
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30พฤษภาคมผ่านมาว่ากองทุนเพื่อเด็กขององค์การสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยทางการบินไปยังกงโกข่าวระบุว่าต่อความเสี่ยงของพยาธิระบาดอีโบลาเกินระดับควบคุมอยู่กงโก3เสาค้ำใหญ่ของระบบหับมือมนุษยธรรมสากลรวมมีกองทุนเพื่อเด็กของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและสหภาพเอียรปได้เพิ่มระดับความไวในการช่วยเหลือโดยด่วนในสภาพจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้ลื่นกลายตัวเลข120คนและสืบต่อเพิ่มขึ้นยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือมนุษยธรรมไปยังกงโกการช่วยเหลือครั้งนี้รวมมีเครื่องป้องกันให้พนักงานการเพทย์ยาอุปกรณ์เฮ็ดอนามัยและอุปกรณ์การเพทย์ที่จำเป็นแนใส่สกัดกั้นการแพร่ระบาด EU และ WHO ได้เปิดกว้างการหัวมือเพื่อหนุนช่วยการทำมือโดยด่วนบ่เพียงแต่อยู่กงโกเท่านั้นรวมทั้งอูกันดาประเทศใกล้เคียง ก็มีกรณีติดเชื้อดังกล่าวที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันต่อไปเชิญท่านฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่แซงหัวเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทั้งกงและทางอ้อมเพื่อปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเช่นเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องปลาของดงแบบยืนยงซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ท่านประธานไก่สอนภูมิหารผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวบรรดาเผ่าได้เว้าไว้ว่าป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติย้อนเห็นได้ถึงบทบาทความหมายสำคัญของป่าไม้ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติการปกปักรักษาป่าไม้ก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าในวันที่9กุมภาปี1980สภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงเลขที่48ว่าด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาซึ่งกุ่งกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศก้าเกียมแผนการและขบวนการปลูกไม้ให้เป็นขบวนฟื้นฟูโดยมีแผนการเก็บแกนพันธุ์ไม้ให้ได้121ต้นกว่ากาเบียไม้สหาล้าน 100,000 กว่าเบียและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์สำหรับวันที่1มิถุนาปีนี้ในทั่วประเทศมีเพียงการจัดพิธีปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,300 กว่าเฮกตาร์โดยจะนำไส้เบียไม้ 4,516,000 กว่าเบียสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์โดยเน้นใส่ปลูกไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แขนไม้วิกไม้สักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ยท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาปีนี้เฮียกฮองมายังปวงส่วนลาวทางศาสตร์จงเสิร์ชสู่สติหักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนเข้าในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไปถึงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ที่เป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งศาสตร์ให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์
6: ขอเฮียกฮ้องมายังปวงชนลาวทั้งชาติจงเสิร์ชสู้สติหักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติสำหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ข้าพเจ้าต่างหน้าคณะพักคณะนำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและพ่อแม่ประชาชนพร้อมกันจัดพิธีปลูกต้นไม้โดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อในปลูกระดมเป็นต้นต่อการปลูกต้นไม้แม่นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบ่อนที่มีเงื่อนไขในเนื้อที่ดินเป้าวางของต้นในหัวสวนที่ดินปลูกสร้างเดินโรงเรียนสำนักงานองค์การและตามแคมทางตามเงื่อนไขตัวจริงพิเศษในปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะเป็นการจัดงานมหกรรมแลนย่างเพื่อป่าของพวกเฮาและอากาศสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปี วันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปี
5: ท่านกุงใจศรีดาวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้ฮู้ว่าในโอกาสนั้นปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาครบรอบ46ปีแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในนามเป็นใจกลางจัดตั้งพันธุ์ขยายเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้แต่ละปีจะเอาใจใส่เวียกงานปลูกไม้ฟื้นฟูป่าปกปักรักษาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและยืนยงเพราะป่าไม้แม่นบอนสนองปัจจัย4ให้แก่คนเฮาถ้าขาดป่าไม้จะมีหยังเกิดขึ้นความดุนเดียงทางธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลง
7: เวียกงานปลูกไม้และพื้นผู้ป่าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเวียกที่สําคัญนั่นแหละเพราะว่ารัฐบาลก็ได้กําหนดทิศทางการนําใช้ป่าไม้และพัฒนาคุ้มครองป่าไม้ต้องให้ไปตามทิศสีเขียวและยืนยงอันนี้ก็แม่นมีความสําคัญหลายเพราะว่าป่าไม้นี่มันเป็นแรงที่สําคัญให้แก่การดํารงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตโดยเฉพาะแม่นมนุษย์เฮาพอพวกเฮาใช้สิ่งป่าไม้นี่เป็นมอนธรรมะหากินและก็สนองออกซิเจนให้แก่สิ่งที่มีชีวิตและก็ขอบส่วนอย่างแข็งแกร่งของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสรุปความหมายความว่าป่าไม้นี่คันสิเว้า1มันเป็นปอดหรือว่าเป็นออกซิให้แก่สิ่งที่มีชีวิต
5: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงและอย่าผ่านมาก็คือปัจจุบันผักและรัฐบาลยามใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อเวียกงานคุ้มครองป่าไม้โดยได้กำหนดนโยบายกฎหมายมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ให้แทดเหมาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะการปกปักรักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายและผลกระทบทางกงและทางอ้อมโดยเฉพาะการทางป่าและจูดป่าสาสายที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมทั้งการบุกรุกจับจองซื้อขายพื้นที่ดิน3ประเภทป่าผ่านมากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อค้นคั่วกำหนดนโยบายซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาไปเห็นคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยการรับรู้สิทธิ์นำไส้ที่ดินขึ้นทะเบียนออกใบตะดินขึ้นทะเบียนออกใบยั่งยืนการนำไส้ที่ดินป่าไม้เฮ็ดสัญญาการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งเลขที20ของนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการผลิตและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นทรายน้ำมีค่าป่าไม้มีคุณค่ำจูนชีวิตอย่าคิดทำลายป่าไม้จงร่วมกันปลูกต้นไม้ในมื้อนี้ให้เป็นป่าเพื่อความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนบรรดาเผ่าในภายหน้า
2: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นเป็นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หุ่นเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเขียนโดยดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาอ่าน
8: เออแฮงได้ใจอีหลีได
9: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
11: เงินขี้เงินตะกุลของลาวดูผู้ลาวตั้งแต่เดิม คนลาวหักเมืองลาวใส่เงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารกระจายเสียงทีนครเมืองจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้แหละมวลขึ้นมาได้นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lae วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกหับนาทีดำเนินรายการวันนี้อนุรักษ์ลัตตะวันข้อมูลที่พวกเราได้ในการสนองออกอากาศทุกเมื่อจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เนาะซีนำหลักก็แมนธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสลาวเมื่อนี้ขอขอบใจก่อนล่วงหน้าที่มีแต่การหับฟังและการคบเฮาอยู่หลากหลายพื้นที่ตั้งแต่เหนือฮอดใต้หับฟังแจ้งสะดวกสบายและต้นรายการเมื่อนี้จะให้ขอคิดกับบรรดาทานก่อนที่จะหับฟังเดือนในจากทางรายการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นั้นถ้าว่าทานซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงแล้วราคาหุ้นหลุดลงเฮาจะเห็นแนวไหนแน่นอนว่าเป็นคำถามหนึ่งที่มีคำตอบแน่นอนแต่ก่อนอื่นก็ต้องให้ทานทำความเข้าใจว่าทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงบ่เสี่ยงน้อยก็เสี่ยงหลายการลงทุนในหุ้นก็เช่นเดียวกันเนาะก็ถือว่ามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันราคาหุ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงดังนั้นแหละพวกเฮาจึงอยากให้ทานนั้นวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนแต่ถ้าทานบ่มีความสำนานในการซื้อขายหุ้นก็ควรปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนถ้าทานซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงแล้วราคาหุ้นหลุดลงทานต้องคิดพิจารณาถึง2กรณีคือ 1. ถ้าทานเป็นผู้ลงทุนที่บ่มักความเสี่ยงเลยนั่นก็แสดงว่าท่านเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำและให้ความสำคัญกับต้นทุนหลายกว่าผลตอบแทนดังนั้นท่านควรจะขายออกเพื่อยุติการขาดทุนถ้าท่านคิดว่าราคาหุ้นอาจจะหลุดลงในต่อหน้าและกรณีที่2ถ้าว่าท่านเป็นคนแบบใจเกินห้อยแบบมักความเสี่ยงท่านเป็นคนซื้อขายเพื่อเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกล้าได้กล้าเสียยอมรับในความเสี่ยงได้ซึ่งท่านอาจจะพิจารณาถือของหุ้นนี้ไปหรือว่าเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกเพื่อขายเอากำไรจากส่วนต่างของราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นในตอนหาก็เป็นได้เนาะหวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นบอนอิงให้ท่านที่มีความสนใจในการซื้อขายหุ้นเอาละท่านผู้ฟังต้นรายการนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้พักฟังโฆษณาจากทางรายการแต่ว่าอย่าฟ้ามูลขึ้นปะอย่าฟ้ามูลขึ้นไปใส่เถื่อเด้อและเนี่ยต่อไปอนุรักษ์จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ให้ประธานได้ติดตามรับฟังนำกันตอนนี้ขั้นบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการ
12: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
13: มีหยังเน
12: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจป
13: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
12: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
13: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
12: แม่นว่าซั่นเฮาจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆลาวสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
13: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามฉันดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรขอต่อรอกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
14: เงินเก็บมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินเก็บเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวเต็มความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
15: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
11: ก่อนที่บรรดาท่านจะเข้าไปรับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์ต้องฝากไว้เนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเวียงงานของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602โทรมาปรึกษาได้ว่าปัจจุบันนี้มีบริษัททางห้านหัวหน่วยธุรกิจใดบ่ที่ได้สักส่วนให้เข้าไประดมทุนย่านมีการตั๋วยั่วหลอกลวงย่านบ่ได้ถูกคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของพวกเฮาเนาะผู้ใดที่ห่วมหุ้นหรือว่าลงทุนไปอาจจะมีความเสี่ยงในการเสียทรัพย์ไปละล่าดังนั้นทุกการลงทุนถ้าว่าบ่อยากมีความเสี่ยงต้องได้ศึกษาข้อมูลหรือว่าสอบถามผู้ที่เพิ่นฮอบฮู้ให้คำปรึกษาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ผ่านทางเบอร์สายด่วนของพวกเฮานี่แหละ1602มีละการอย่าลืมโทรมาได้ในวงราชการโดยบ่เสียค่าพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ www.lsc.gov.laสองทาง Facebook กับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งสลาวช่อง1ก็ถือว่าได้รับความนิยมชมชอบได้มีผู้ที่เข้าไปเบิ่งไปซุ้มหลายพอสมควรเนาะเพราะว่าเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้ผู้ที่มีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเฮาเด้เข้าไปเบิ่งรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งสลาวช่อง1ได้เวลา 20:3521โมงเบิ่งขึ้นหลังในวันพาตอนเช้าเวลา9โมงถึง 9:30 และยานี้มาหับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มีละการจะนำเสนอในมาตราที่129ในมาตราที่129เว้าถึงสภาบริหารสภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยสมาชิกแต่5คนขึ้นไปในนั้นต้องมีสมาชิกอิสระอย่างน้อย1/3สภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยประธานรองประธานและกรรมการจำนวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดถูกเลือกตั้งหรือปลดตำแหน่งโดยกองประชุมผู้ถือหุ้นอายุการของสมาชิกสภาบริหารบ่ให้เกิน2ปีและสามารถถูกเลือกตั้งขึ้นใหม่ได้สภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวเวียกงานตามระบบประชุมกองประชุมของสภาบริหารประกอบด้วยกองประชุมสามัญและวิสามัญกองประชุมสามัญเปิดขึ้นอย่างน้อย2ครั้งต่อปีการเคลื่อนไหวของสภาบริหารให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าผ่านไป1มาตราก่อนในมาตราที่129อันดุลักษ์จะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะคันบรรยากาศก่อนเริ่มมีละการและอย่างต่อไปจะสืบต่อในมาตราที่130ฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการ

0: ื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่เสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: คันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงไปแล้วเนาะเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการอีกครั้งหนึ่งมีรายการยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz นิติกรรมที่ปิ้นอ้อมเวียกงานของพวกเราบ่ว่าจะเป็นกฎหมายดำรัสระเบียบการข้อตกลงแจ้งการนำมาเสนอให้ท่านได้หับฟังแต่ละระยะไปเนาะหวังว่าจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้ประธานที่มีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเรามาสืบต่อในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่130ก่อนมีรายการในมาตราที่130ได้ระบุไว้ว่าสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารสภาบริหารมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1ค้นคว้าสร้างกฎระเบียบและสัญญาสร้างตั้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอกองประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหับหอง2แต่งตั้งยกย้ายหรือปลดตำแหน่งคณะกรรมการเฉพาะด้านใดหนึ่งของสภาบริหารและผู้อำนวยการ3พิจารณาบทสรุปและแผนการเคลื่อนไหวธุรกิจงบประมาณประจำปีบทรายงานผลการตรวจสอบประจำปีการร่วมมือสากลนโยบายทางด้านการบัญชีการเงินและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับหอง4พิจารณาการควบการแยกการยกเลิกการซื้อขายทรัพย์สินรวมทั้งการลงทุนในกิจการหรือโครงการใดหนึ่งการขายหรือการโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับหอง5พิจารณาการเพิ่มการหลุดทุนจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับหอง6พิจารณาเบี้ยประชุมของสภาบริหารเงินเดือนเงินบำเหน็จและนโยบายสำหรับสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพนักงานวิสาการและพนักงานสัญญาจ้างภายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับหอง7หับหองบรรดาระเบียบการของตลาดหลักทรัพย์ตามการเห็นดีของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์8นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายผ่านไปในมาตราที่130ให้มีรายการเข้าใจเทื่อละน้อยเทื่อละมาตราไปในรายการของพวกเราจะสืบต่อนำเสนอไปเรื่อยๆมาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งและอย่าต่อไปนั้นเข้าสู่และอย่าท้ายของทางรายการ

0: สบายดีบรรณาธานมณีรัศนีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรณาธานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรณาธานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พ่อข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรณาธานได้รับทราบดังต่อไปนี
1: ้ก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนทานต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ท่านได
0: ้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแมนทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ 8:30 น. หา 15:00 น.แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ท่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างท่านสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
1: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแมนมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคงกันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทรายงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่การสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมาชนบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทลักทรัพย์พคตลกทจำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
2: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงสนหอมแห้งนำไส้เงินเก็บมีรายการห้าฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในขณะนี้12:30-13:00ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันเสาร์ห้าฟังได้ปกติเนาะสัญญาณแจ้งสะดวกสบายถ้าว่าห้าฟังห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์บอแจ้งก็จะลืมห้าฟังที่เว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆขอให้ประชาชนนั้นมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองผู้อายุสูงเด็กน้อยใบกลางคนถ้าว่าเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาหิบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขศาลาเมลกันอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงเนาะจึงอยู่ทางในการประกอบอาชีพแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นกับปัสจากบ่ได้บางครั้งบางคราวอาจจะมีความเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาแต่ก็จะต่ำค่อยน้อยใจไปถ้าว่าเป็นก็ขอให้สวงสาวปินปัวให้หายดีโดยไวเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพของมิลการทุกคนคือกับสาระนาฮูในเมื่อนี้ที่อนุรักษ์จะเว้าสู่มิลการได้รับฟังก็คือ14สัญญาณบอกว่าทานมีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปมากกว่าเซ็กน้ำกันตืมเนาะว่าจะมีอาการมีสัญญาณบ่งบอกคือแนวไหนเดี๋ยวนี้เฮาทุกคนควรคำนึงและระมัดระวังเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดให้หลายขึ้นสาเหตุที่เฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนั้น 1. เกิดจากความเคร่งเครียดหรือว่าความเคร่งตึง 2. อาหารขี้เหยื่อที่มีแต่น้ำตาลและแป้ง 3. การใช้ยาบางสนิท 4. บ่ได้ออกกำลังกายอาการที่บ่งบอกว่ามีน้ำตาลในเลือดสูง หนึ่งก็คืออ่อนเพลียปากแห้งหิวตลอดอยากดื่มน้ำ 5. อาการแทรกซ้อนในกระเพาะอาหาร 6. คันผิวหนัง 7. ผิวหนังแห้ง 8. บาดแผลนานเสา 9. เหนียวตลอด 10. มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท 11. ตามัว 12. น้ำหนักขึ้น 13. เมื่อยง่าย 14. ติดเสื้อได้ง่ายให้ท่านสังเกตกวดเบิ่งพฤติกรรมของทางกายของท่านว่ามีความผิดปกติคือแนวไหนเนาะนอกจากสังเกตตัวเองแล้วก็บอกคนในครอบครัวอีกเติมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ข้อคิดส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นท่านผู้ฟังเฮาบ่สามารถระบุหรือว่าบ่งมติพยาธิด้วยตนเองได้ทุกอย่างต้องได้ไปพบแพทย์หมอไปบ่งมติพยาธิจากท่านหมอจะเป็นการดีที่สุดดังนั้นถ้ากรณีที่ท่านเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาหรือว่าบ่สบายห่างกายผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งเฮาก็ต้องได้สังเกตตัวเองแล้วเฝ้าหิบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขศาลาก็ได้เนาะด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารสำหรับข้อมูลที่ออกอากาศในมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ที่ซีน้ำหลักธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดบ่ได้เลยขอขอบใจเมลการทุกท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา 12:30-13:00 รายการเพื่อนธนาคารขอความผาสุกโชคดีจงเกิดแก่เมลการทุกท่านสบายดี
3: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวทีมงานจิตอาสาแขวงอัตปือพร้อมกันสร้างกระบวนการโครงการมือละทงปลูกจิตสำนึกหักษาสิ่งแวดล้อมโดยลงเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณหน้าตลาดลักซามโดยถือเอาโครงการมือละทงเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติท่านทองคานดวงปัญญาหัวหน้าทีมจิตอาสาได้ให้ทัศนะของตนที่ได้ลี้เริ่มโครงการมือละทงนี้ว่าสำหรับการเคลื่อนไหวของทีมงานจิตอาสาแม่นได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาโดยจุดลี้เริ่มในการนำเอาโครงการมือละทงมาปฏิบัติมาฮอดปัจจุบันมีสมาชิกอาสาสมัครเข้าร่วมแล้ว25คนโดยได้รับการสุขยู่จากแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
2: น้องได้เป็นทีมงานของวันแบ็คเดย์ทางปักเซมาก่อนแล้วก็พ่อได้เกินไว้อยู่ทั้งนั้นแล้วเฮาก็มาเกินไว้อยู่บ้านเฮาเพราะว่าน้องทุกคนที่ก็เลยว่าจะมาเกินไว้อยู่นี่ก็เลยสักส่วนน้องๆทีมงานพวกเฮาคือดีกันมาเฮ็ดทำกันสำหรับกิจกรรมโครงการเฮาเลยอยู่อัตปือเฮาแม่นเลยวันที่4เมษายนของเดือนผ่านมาน้องก็คืออยากเชิญชวนน้องๆเยาวชนหรือว่าทุกเพศทุกวัยที่สายสัมพันธ์กันด้วยกันเอาง่ายๆก็คืออยากให้เชิญชวนมาเป็นจิตอาสาร่วมกันก็คือช่วยให้บ้านเมืองสะอาดเพราะว่าสิ่งเสนี่มันเริ่มจากที่ตัวเฮาเพราะมันบ่เป็นกันหยังก็คือเริ่มจากทุกได้กระไดก่อนก็คือสมัครเป็นวันแบ่งกระเดคือพวกน้องที่งานพวกน้องแม่นนี่เที่ยงทงมือกับกระทงดำเรื่องทงเขาก็สามารถจะได้ตอนนี้แม่นเฮายังขาดก็คือพวกอุปกรณ์เขามีจำนวนหนึ่งเพราะว่าเขาได้รับส่วนแบ่งมาจากเพื่อนของโครงการจากต่างแขวงตอนนี้มีทางภาครัฐมายื่นมือให้ควบสนับสนุนเขาอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกอุปกรณ์ในการเก็บขี้เหงื่อใจทางภาครัฐเนาะที่ว่าเพิ่นให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าทีมงานพวกเขาก็เป็นเพียงก่อนกำลังวัยหนุ่มกำลังหนึ่งที่ยังบ่ทันเป็นโครงการที่มีระบบจัดการเถื่อแต่ว่าพวกเขาก็สัญญาว่าจะเฮ็ดไปเรื่อยๆก็ดำเนินการเคลื่อนไหวกิจกรรมเรื่อย
1: ๆท่านสุขวิไลพรสารเสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่น้องๆจิตอาสาภาครัฐพร้อมที่จะเป็นใจกลางในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการขี้เหงื่อภายใต้โครงการมือละทงและพร้อมทั้งจะนำเอาผลงานของโครงการมือละทงนี้ไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมให้หลายขึ้นเพื่อเฮ็ดให้บ้านเมืองของพวกเขามีความสะอาดและน่าอยู่ตลอดไป
3: อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่พวกน้องได้ช่วยเหลือสังคมอย่างต่างหนาโดยเฉพาะในการจำกัดขี้เหงื่อเห็นว่าบรรดาขี้เหงื่อกับบริโภคแต่บ่มีความรับผิดชอบทีมย่ายประชาชาติกับพวกเฮาก็ได้มาพอพวกน้องในมือตําอิดก็เลยได้นําเอาปัจจัยจํานวนนึงโดยเฉพาะกันมีน้ําและก็มีทงย่างอันนี้ก็ถือว่าพวกเฮาก็เป็นการโชคดีการริเริ่มเบื้องต้นของน้องๆนี่อยู่แขวงอัตปือก็ถือว่าเป็นการริเริ่มที่พวกเฮาน่าประทับใจหลายและก็ภูมิใจหลายซึ่งเฮ็ดให้สังคมนี่ก็เห็นว่าณปัจจุบันนี้ขี้เหงื่ออยู่แขวงอัตปือของพวกเฮานี่ถึงแม้นว่าพวกเฮาก็มีการจัดเก็บการบริการอย่างตั้งหน้าแต่ก็ยังบ่สามารถตอบสนองความต้องการได้ซึ่งเห็นว่าขี้เหงื่อดังกล่าวก็ยังสะสายอยู่และในนามจิตอาสาของน้องๆ นี่1วัน1ทงนี่มันเป็นโต้รีเริ่มเลยเอิ้นว่าโต้สร้างกระนวนอันใหม่หรือว่าจูดกระนวนอันใหม่ให้ทั้งเบื้องสังคมของเฮานี่รับรู้ว่าพวกเฮาก็ยังมีคนที่มีเอิ้นว่าอาสาสมัครหรือเว้าอย่างนึงว่าจิตอาสาที่เก็บขี้เหงื่อ
1: การสร้างขบวนการโครงการมือละทงปลูกจิตสำนึกให้แก่สังคมรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมภายในแขวงอัตปือให้มีความสะอาดจบงามภายใต้การสุขยู่จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือคณะกรรมการปกครองแขวงที่ให้การสนับสนุนเบื้องต้นและจะสืบต่อสนับสนุนต่อไปจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอน ลูกค้าใหม่หักโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
7: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้อ

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมั้ยรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ก็ครบรอบ46ปีก็มีหลายกิจกรรมที่เพิ่นจัดแต่เช้าๆหรือว่าก่อนหน้าอาทิตย์นี้มาเป็นการส่งเสริมปกป้องสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายของรัฐบาลก็คือปลูกป่าปลูกไม้ให้เป็นป่าเพิ่มการคุ้มครองป่าพวกเขานะสานันมื้อนี้ไล่พักส่วนเพิ่นก็จัดกิจกรรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาไปขึ้นกับเพิ่นก็จัดตั้งแต่7:00 น.

ราะเขาก็จะเห็นเนาะเส้นทางหลักอะแถววัดมีไซวัดองค์ตื้อนะเพิ่นก็จัดเป็นกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้กิ๊กไม้ก็ไปหลอกมีหลายห้างหาญหลายกิจกรรมที่เพิ่นจัดเน้นๆก็คือการอนุรักษ์การปลูกป่าปลูกไม้ให้เป็นป่าซึ่งปีนี้เพิ่นก็วางแผนได้เนาะแผนของเพิ่นว่าซั่นซะจะฟื้นฟูป่า 7,300 เฮกตาร์ซึ่งมีเบี้ยไม้ 4.5 ล้านต้นเริ่มปลูกกันมาตั้งแต่ท้ายเดือนพฤษภาแล้วมาฮอดเมื่อวันที่1และก็จะปลูกไปจนให้มันไต่ได้ตามเป้านครลงเมียงจันทน์มี50เฮกตาร์เป็นวางแผนไว้ปลูกอยู่เขตที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่าแน่และเขตอื่นๆซึ่งห้างหากกะเกียมพันเบียถึง 80,000 เนาะ 80,000 ต้นน่ะก็เริ่มปลูกกันไปฝนตกถูกมือกะเอื้ออำนวยนอกจากวันปลูกต้นไม้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอันหนึ่งเป็นวันเด็กน้อยสากลซึ่งวันดังกล่าวนี้เพิ่นได้ประกาศอยู่ในกองประชุมโลกเกี่ยวกับสวัสดิการของเด็กที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี1925ปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ101ปี

0: ิจกรรมต่างๆนะอยู่ตามหูเหียนต่างๆเพิ่นก็มีกิจกรรมให้ลานน้อยนั้นได้แสดงความสามารถเบิกบานมวลซื่นเน้นถึงความสำคัญของการศึกษาสุขภาพและสวัสดิการของเด็กท่านนายกรัฐมนตรีนะเพิ่นก็ได้เฮียกฮ้องไปยังทุกภาคส่วนช่วยปกป้องและสนับสนุนเด็กน้อยและให้ชื่อเวียกนี้เป็นเวียกที่ต้องเฮ็ดอย่างจริงจังเพราะเด็กนั้นเป็นอนาคตของประเทศชาติเพิ่นเฮียกฮ้องไปยังทุกภาคส่วนในสังคมรวมมือเพื่อหับประกันว่าเด็กน้อยจะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีการสนับสนุนและมีมิตรนะและเป็นมิตรกับเด็กสนันเนืองในโอกาสวันเด็กน้อยสากลเพิ่นก็ถือโอกาสต่างหน้าภาครัฐต่างๆอวยพรไปยังเด็กทั่วประเทศนั่นแหละให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขประสบผลสำเร็จในการศึกษาแล้วขอเฮียฮ้องไปยังทุกภาคส่วนสุขโยให้เด็กนั้นสร้างฟันให้ยิ่งใหญ่เฮียฮ้องไปยังเด็กๆทุกคนฮักครอบครัวฮักประเทศชาติคือว่าเป็นกำลังอันสำคัญเพื่อสร้างอนาคตให้เด็กเหล่านั้นให้สดใสและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสร้างชาติประเทศชาติเส้นเก่าเส้นเคยรายการพวกเฮามาพร้อมทางเสียงเพลงสากลมื้อนี้เป็นมื้อวันเด็กแน่จริงไหมเลยหยิบเพลงที่ว่าเด็กๆทุกคนเวลาเห็นแล้วก็ต้องแบบได้ยินแล้วก็ต้องแบบว่าอยากลุกขึ้นมาเต้น เพลงได้ทีเกี่ยวกับเด็กๆมากนะจริงไหมก็จะหยิบมาปล่อยซึ่งต้นรายการนั้นเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาจะเป็นตามืดตามัวตาต้อหินหรือว่าตาแดงต้อกระจกหรือการยิงเห็นสภาพเสื่อมตามอายุกาลม่านตาอักเสบต่างๆก็เข้าไปปินไปปัวไปปรึกษานำแพทย์ที่สำนานงานด็อกเตอร์เสียเทียนโป้ซึ่งมาจากแขวงยูนานประเทศจีนมาทำการผ่าตัดให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราฟรีเกี่ยวกับเรื่องยุกเรื่องยาอุปกรณ์ต่างๆที่รับใช้การผ่าตัดเนาะพ่อแม่พี่น้องพวกเฮากาเสียเองตัวนี้แต่ว่าเพิ่นปินปัวให้ฟรีนะไปปรึกษาเพิ่นได้สำนานงานมีประสบการณ์หลายกว่า20ปีแล้วทำการผ่าตัดหลายกว่า 10,000 คนน่ะชื่อว่าเป็นโอกาสดีของพวกเฮาไปหาได้เด้อที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแถวหนองบัวทองเนื้อเมืองซิโคตะบองนี่เองจดโทรศัพท์เพิ่นไว้มีรายการเนาะอบอุ่นใจมีโทรศัพท์แล้วสามารถติดต่อเพิ่นได้นั่นล่ะ020-5755-4111ทักทายกันก่อนอย่าฟังมุ่นคืนไปใส่เนาะคาราฟูลมิวสิกพวกเฮาเดินทางพร้อมกันฮอด14โมงอ่ะหยิบเพลงนี้ฝากไปให้กับเด็กๆทุกคน Happy International Children's Day Walking down
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: ฝากทักทายกันไปมอบเพลงนี้ไปให้กับน้องๆเด็กๆทุกคนที่ติดตามรายการเบาเรื่องวันเด็กวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาได้จัดการระดมทุนนะเสนอข้ออุปถัมภ์สนับสนุนเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อสวยเลือน้องๆนักเรียนที่ทุกอย่างคาดเคลื่อนอยู่โรงเรียนกินนอนสนเผาเมืองบางเวียงแป้งเวียงจันทร์ตอนนี้ก็กำลังเก็บกำเครื่องบริจาคต่างๆจากภาคส่วนต่างๆที่ก็ขอเสนอข้ออุปถัมภ์เพิ่นก็ได้ให้การร่วมมือและต้อนรับหลายอย่างแล้วตอนนี้พวกเราก็กำลังจะรวมกันว่าจะลงไปมือได้เนาะเอาเครื่องไปเดี๋ยวนี้พวกเราก็ได้จำนวนหนึ่งบอกว่าจะเป็นเข้าป่าอาหารแห้งทรงเสื้อต่างๆหรือในสภาพดีหรือว่าเครื่องไม้เป็นปึ้มซ่อเกี่ยวกับเด็กต่างๆนะพวกเราก็ได้ทั้งทรงทั้งเสื้อน้ำดื่มมีไว้ๆต่างๆก็หอกกระไดจำนวนหนึ่งจากครอบครัวแดส่วนบุคคลแดจากบริษัทแดเป็นเงินสดที่พวกเราได้มาก็จากรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8แล้วก็ยังมีปตท.เนาะเพิ่นก็พร้อมที่จะให้การร่วมมือเพิ่นก็ฝากมาถ้ามามือได้จะเคลื่อนเพิ่นก็จะสนับสนุนจำนวนหนึ่งอเนกโยธาสิก็ขอบใจน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นว่าจะให้บริษัทต่างๆมาช่วยอุปถัมภ์ซอยฮอนดานิวจิปเซ็งสิเพิ่นก็ให้ซิกโนบอกว่าจะไปห่วมและจะจัดพนักงานสาขาของเพิ่นนะไปห่วมกิจกรรมที่พวกเขาจะมอบที่เมืองวังเวงเวียงแควงเวียงจันทร์ขอบใจทุกภาคส่วนเนาะที่ให้การร่วมมือวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาก็คือว่าเป็นส่วนรวมอันหนึ่งลำพังทุนหอนแล้วพวกเขาก็บ่มีรายแต่พวกเขาก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องบริษัททางการต่างๆที่เพิ่นมีประสงค์เนาะอยากจะยิบยืนการช่วยเหลือให้กับน้องๆที่ยังคาดเคลื่อนขอบใจเด้อไปหยังซึ่งการแพ้นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งให้การสัมสูนตอนต้นรายการต่อจากนี้ไปนะก่อนพวกเขาจะเข้าระยะของเราเทเลคอมไทม์ฝากไว้ตึมบัตรหนึ่งกับบริการของซูนการแพ้นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ F FM สวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
5: อ
6: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
8: สนับสนุนโดย
9: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
11: ้โอ
10: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
11: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
10: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
11: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
10: มี3แพ็คเกจคุณได
11: ้โอ
10: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
11: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
10: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
11: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
12: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
8: สนับสนุนโดย
9: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ก็ขอบใจบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการต่อจากนี้ไปนะเดินทางพร้อมกับพวกเราจนถึงท้ายรายการพุ่นละลาวโทรคมโทรคมของคนลาวพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสร้างมาสั้น5ได้กับบริการต่างๆพวกเขาหยิบมาปล่อยหยิบมาเบาผ่านสองทางนี้เมื่อกี้มีรายการโทรเข้ามาว่าหยังฮับอยู่บ่เครื่องบริจาคให้น้องๆยุงเหียนกินนอนสนเผาแข้งเมืองวังเวียงแข้งเวียงจันทร์ยังฮับอยู่เนาะเพิ่นก็ขอเบอร์ติดต่อมิตรรายการก็สามารถเพิ่นว่าเพิ่นมีเครื่องลูกเพิ่นยังใหม่ๆเพราะว่าเขาเจ้าใหญ่ไหวจะมีเครื่องลายดีเนาะยินดีต้อนรับสามารถติดต่อได้เอาเป็นปื้มเป็นส่อก็ได้เป็นน้ำกินก็ดีแล้วแต่อันใดที่สามารถหยิบยืนเบอร์ติดต่อ020-5561-2843อีกตึมเบอร์128822282ก็สามารถติดต่อได้นะหรือว่าจะติดต่อหาผู้จะทำรายการเวลาจะทำรายการก็สามารถกิงกางกันเข้ามาลาวโทรคมเพิ่นก็ให้ซิกโนมาว่าเพิ่นก็มีงบจำนวนหนึ่งให้ไปซื้อปืมซื้อซองและให้น้องๆหาทีมงานระดมทุนแล้วเพิ่นซิกโนมาเมื่อกี้แล้วบริษัททิพยประกันภัยจำกัดเพิ่นบอกว่ามืออื่นให้เอารถเข้าไปเอาเครื่องเพิ่นก็มีเครื่องจำนวนหนึ่งฝากไปให้กับน้องๆก็ขอบใจเนาะที่เพิ่นให้การร่วมมือและหยิบยืนน้ำใจ ผ่านสองทางนี้เนาะไปยังน้องๆที่ยังคาดเคลื่อนอยู่มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงในรายการเพลงนี้เด็กๆก็มักคือกันแสดงว่าผู้ใหญ่ฝั่งมือนี้ก็คงจะขัดหูแม่นบ่เพลงนี้ก็ชื่อว่าโดนบอกับบ่ได้โดนเนาะปีแล้วปีนี้นี่ล่ะเคป๊อปนะเพลงนี้ใส่ชื่อว่าโซดาป๊อป
13: Wait, what is that?

0: มอบไปให้กับมีรายการที่ติดตามหาฝังเมื่อกี้มันบอกว่าโว้ยเปิดเพลงนี้ลานซาวเพิ่นก็ลุกขึ้นมาเต้นอย่างเต็มทีซะสไลด์กับหมักได้เพิ่นเนาะ I mean deep ก็ฝากไปยังทุกคนนั่นน่ะที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่กับเราโทรคมบริการต่างๆแล้วมีรายการสามารถสั้น 5,000 ทรงทางนี้ตอนนี้มีคะแนนสะสมสามารถเอาไปแลกเป็นมูลค่าถูกก็ได้ไปแลกเป็นดาต้ามาไซก็ได้เนาะมีหลายช่องทางให้มีรายการได้เลือกยังที่บอกไว้นั่นล่ะว่าเวลาเฮาไซบริการในเครือข่ายเราโทรคมทุก 1,000 น่ะไม่ถึง1คะแนนเฮาก็สะสมกันไว้อยู่ในระบบนั่นล่ะฉะนั้นมีรายการสามารถเอาคะแนนนั้นไปแลกเป็นมูลค่าโทรหรือว่าเป็น data เอาห้อยคะแนนแลกได้หลายวิธีเส้นว่าเอาห้อยคะแนนไปแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มือวิธีแลกก็ง่ายๆกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะเอา100คะแนนไปแลกเป็น dataก็ได้มีรายการเนาะแลกเป็น data ก็สามารถให้ทางเลือก3ทางด้วยกันเอาห้อยคะแนนแลก data 5กิกแต่ว่าใส่ได้1มื้อยังจะต้องการของใบแบบฟาร์มแมปสิก็ใส่ตัวนี้เนาะก็ชื่อไว้เลข11เด้อรหัสตัวนี้หรือว่าเอาห้อยคะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มือรหัสตัวนี้เป็นเลข12ส่วน data 2กิกใส่ได้5มือรหัสตัวนี้เลข13เอาห้อยคะแนนแลกฉะนั้นวิธีแลกก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว5 6 7เครื่องหมายดาวต้องการ5กิกก็เอาเลข11เข้าไปอยากแลกเป็น3กิกเลข12อยากแลกเป็น2กิกกับเลข13เครื่องไม้สี่เหลี่ยมกดเข้าไปแล้วก็กดโทรอ้องเท่านั้นเด้ออันนั้นเป็นการเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรแลก data แล้วถ้าผู้ใดต้องการอยากจะฝากเบอร์กรณีที่พวกเราไปในเขตที่บ่ได้ใช้บริการของเราโทรคมหรือว่าบ่สามารถเข้าถึงอ่ะแล้วเฮาอยากจะหักทราบเบอร์นั้นไว้เวลากลับมาสามารถใช้คืนพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถใช้บริการฝากเบอร์เด้อฝากเบอร์กับเราโทรคมพวกเฮามีฝาก3เดือน6เดือนและ12เดือนรหัสของแต่ละระยะเนาะมันก็ขึ้นหนํามันก็เป็น3เดือนก็เลข3สินะ6เดือนก็เลข6 1ปีก็เลข12เฮาจื้อแล้วเนาะวิธีฝากเขาเติมเงินในระบบแล้วเขาก็กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว3เดือนก็ใส่เลข3 6เดือนก็ใส่เลข6 1ปีก็ใส่เลข12เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเขากลับมาเขาสามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้คืนโดยบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนกดผ่านหน้าจอคือกันกดดาว3344เครื่องหมายดาวซูนซูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อเป็น BT ฝากเบอร์สำหรับบริการเบอร์ตืมเงินเฮาอยากจะประหยัดสุดๆโดยซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนได้หลายเบอร์ก็มาฟังทางนี้เลย
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวทักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1หมุนค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออนี่ตูนคู่บ่าวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพื่อนมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใช้กับทุกครัวเฮือนใช้แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ยังทุนินมาอยู่ตอนนี้ยังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทั้งกิ่งไม้กับรายการ Colorful Music เพลงสร้างกลไม่ให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์1520โมงสำหรับห้างฮานได้สนใจเนาะอยากจะเดินทางพร้อมๆกับพวกเขาตอนต้นรายการยังบล็อกไว้ให้เด้อสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่0305787052ขณะจะทำรายการกิ่งการเงินเข้ามาแล้วปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาโทรกลับนะตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมทราบกันไปแล้วบริการต่างๆกิ่งไม่ปล่อยให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าจะเป็นบริการ IRผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงประเทศไทยเราก็สามารถใช้เป็นแพ็กเกจต่างๆบริการ Wi-Fi FTTH และบริการยิ้มกับ Family Package คงทราบกันไปรายละเอียดถ้าว่ายังมีคำถามอยู่สามารถสอบถามได้อีกเติมผ่าน101นะบริการมือถือ175178บริการตั้งโต๊ะและ131นั้นบริการอินเทอร์เน็ตซอฟต์ไทม์ได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

ปากอบกระตูนเคป๊อปอะเดมอนฮันเตอร์วางลังๆกิ่งไม้กับปอยเรื่อยๆอะวางนี่ก็ห่างๆกันไปเนี่ยครั้งนี้เป็นมื้อวันเด็กก็เลยหยิบมาให้มิรายการได้ฟังโกลเด้นซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยซ่อง2025ในเดือน6นะในท้ายเดือน6อะก็เป็นเพลงที่วนเวียนอยู่ในชาร์ตหลายอาทิตย์ชาร์ตอันดับดีได้ Golden บางเทือนี่ก็ได้เป็นอันดับ1ในหลายชาร์ตแต่ตอนนี้ก็ห่างๆกันไปขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังOne Sim One World IR 1 ใครเราโทรคมมีรายการเดินทางไปยุโรปและประเทศอื่นๆในอาเซียนก็สามารถเปิด IR กับเพื่อใครเราโทรคมเด้อ Package Europe 14 plus 7 countries ก็เฮามีนะไปในโซนยุโรป14ประเทศบวกกับ7ประเทศอื่นๆนี่ในอาเซียนพวกค่ะมีเป็นแพ็คเกจให้มีรายการได้เลือกไซส์1อ่ะ1เดือนและก็ครึ่งเดือน5กิกครึ่งเดือนนะ6เส้นปลาย1เดือนก็10กิกล้านปลายมีรายการสามารถสมัครและสอบถามได้วิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องไม้ดาวส่ง34เครื่องไม้ดาว14เข้าไปเครื่องไม้ดาวแล้วจึงใส่แพ็คเกจที่เราต้องการแพ็คเกจเครื่องเดือนก็เอา15เข้าไปถ้าว่าเดือนหนึ่งก็เอา30ตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางเขาก็ไปจับเครือข่ายที่มันพอปอัพขึ้นมาที่ให้การหัวมือเส้นว่าไปประเทศฝรั่งมีรายการก็สามารถจับเครือข่ายเมื่อเขาสมัครแพ็กเกจ IR แล้วเขาก็จับเครือข่าย France Telecom ไปอิตาลีก็ไปจับเครือข่ายทีมแถวสวิตเซอร์แลนด์มีรายการไปจับเครือข่าย Orange ไปแถวสแกนดิเนเวียนแถวสวีเดนสิก็ไปจับเครือข่ายเทเลนอร์นอร์เวย์ก็เซ็นกันสินะถ้าไปแถวอาเซียนพวกเขาเซ็นไปเวียดนามไปจับเครือข่ายโมบายโฟนไปจีนก็มีไลน์เครือข่ายนะไปแต่ละเขตเซ็นมีรายการก่อนเดินทางก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้อีกตื่นอันนี้คือความสะดวกอันหนึ่งส่วนเฮาสิไปศึกษาไปเรียนรู้ปลายทางเฮาใช้เครือข่ายที่เฮามั่นใจเซ็นลาวโทรคมนะเพื่อความมั่นใจดีก่อนมีบริการหนึ่งเฉพาะพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริการ FTTR ซึ่งเป็นพี่เป็นน้องกับบริการ FTTH ทางบริษัทเราโทรคมมันว่าเอ๊ะเป็นพี่เป็นน้องกันได้จังได้เพราะก็แมนแล้วเนาะในตระกูลเดียวกัน FTTR นี้จะเน้นความแห่งคล่องแน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนพวกเขาเปิดเฉพาะให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ใช้บริการนี้ก่อนราคาเริ่มต้นมีเป็น3เดือนนะเนาะเป็นแพ็คเกจ3เดือน 1,500,000 ความไว50เมกตอนนี้ค่าติดตั้งและโมเด็มให้ฟรีสนใจก็สอบถาม1031ได้หรือเบอร์ตั้งตัวพวกเขา021-219385เบอร์มือถือมีบ่มี556-0083ตัว5965-5693

0: ซกซ่องสั้นยังแจ้งอยู่ยังแจ้งอยู่เพิ่นแจ้งผ่านบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH ซึ่งเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับ FTTR ในเครือข่ายเราโทรคม FTTH นั้นแมน Fiber to the Home ซัพพอร์ตลูกค้าที่ติดตั้งใหม่เอาเข้านำไซต์เพิ่นมีเบอร์งาม5เบอร์อันนี้เป็นสุขสันต์ที่1นะมูลค่าโทรฟรีถึง600นาทีมีดาต้าสูงถึง60กิกซัมบอน่ามันท่าว่าใจลวงหน้า3เดือน6เดือนหรือว่าเป็นปี3เดือนได้1เดือนนำไส้ฟรี6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีล้วนแล้วแต่เป็นโซกซันที่1เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดนำไส้บริการ FTTH ใหม่ส่วนโซกซันที่2นั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่เคียงแต่สำหรับล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปเบอร์พวกเขาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมมอบรางวัลเงินสด50กว่าล้านกิฟออกไปกับฝากไว้กับบริการ FTTH ลินเน็ตแห่งบ่มีสะดุดทั้งเฮ็ดเวียกเบิ่งหนังฟังเพลงพร้อมทั้งลุ้นโชคต่างๆมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงในรายการถ้าขอบใจเด้อที่ทุนอินมามักเพลงแบบใดก็สามารถกินกลางกันเข้ามาได้ผ่าน0305787052เอาเพลงสำหรับเด็กๆไล่เพลงแล้วเนาะต่อไปสำหรับผู้ใหญ่มันบ่เดี๋ยวกินไหมซอกเพลงมวนๆให้ในรายการได้ฟังสำหรับตัวเองนี่เพลงได้ก็คือว่ามวนเมิด
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

นี่ก็เป็นหนึ่งในเสียงเพลงที่ประกอบดิ้มไหนที่ฟาเวิร์นคับบานเตะโลกซึ่งจะจัดในกลางเดือนหน้าเนาะจุลายเด้ในกลางเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วล่ะมีอะไรกันกลางเดือนนี้โอ้สับสนจริงไหมเดี๋ยวนี้มันเดือน6แล้วแมนแล้วเนาะวันที่11เดือน6ก็เป็นมื้อเริ่มแล้วดำเนินไปฮอดที่19เดือนกรกฎจริงไหมสับสนยังเป็นยังอยู่เดือนพฤษภาอยู่เพลงนี้ใส่ซื้อว่า Lighter เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอเมริกันเจอรี่โรนและสาวเม็กซิกันแคริน ลีออนเป็นพวกเกี่ยวห้องเพลงนี้เคียงคู่กับเพลงได้ได้ห้องชักกิราห้องกับเบอร์นาบอยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ประกอบกีฬาฟีฟ่าเบิร์นคัพซึ่งหลายคนก็ใจจดใจจ่อติดตามผลงานต่างๆก็มีซิงเกิลปล่อยออกมาเวลา2นาทีเรายังไลน์กับบ่ได้มีรายการถือโอกาสนี้ซะขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจไปยังพ่อแม่พี่น้องพวกเราที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการเมื่อนี้เว้ายังผิดพลาดไปหรือว่าเปิดเพลงบ่พอใจขอโทษมาพอกันมื้ออื่นโมงเก่า13โมงเป็นต้นไปสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทกรหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวรัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายจะประกาศหลบล่างพยาธิเอสให้ได้ในปี2030ดร.นางคำลาเผาดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทร์ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอสมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเสื้อพยาธิเอสส่วนใหญ่แม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงแต่อายุ15ปีขึ้นไป
2: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเสื้อ HIV วัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเสื้อหลายโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเสื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงชายชายชายหญิงหญิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นชายกับชายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่เพราะว่าสำหรับทรายๆมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีหยังความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มทรายหักทรายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายนี
1: ้ดร.นางคำลาเผาดาวันเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมต้องป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอสได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
4: เออนี่ตุ๋นฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data แพ็กเกจสำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ้
4: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลขหนึ่งมูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลสื่อ
7: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้

ร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9 5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599สมเสยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีอย่างสุดอกสุดใจ1มิถุนายนมั่นเยินก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเบาวากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีเอาพบกันวันนี้เป็นมื้อวันที่1ของเดือนมิถุนาแล้วได้พี่น้องเอ้ย1วันเต็มๆก้าวเข้ามาแล้วเดือนมิถุนาเนาะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลหมุนเวียนบรรจบครบรอบเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ว่าวันจันทร์เลยวันนี้มื้อวันจันทร์แฮม1คําเดือน7พ.ศ. 2569เดือน7เข้ามาแล้วเด้เป็นมื้อแฮม1คําวันที่1ของเดือนมิถุนาวันจันทร์มืดมื้อมาเว้ามาว่าทักทายใหญ่ยองพี่น้องป้องปายนําบ่าวนําสาวพี่ป้าน้าอาเฮาก็ได้นําข่าวนําข่าวมาฝากมาต้อนคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเอามีข่าวดีสําหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อนี่นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมได้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
0: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แมนบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแมนโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
3: เชิญท่านติดตามมาฟังได้ณบาดนี้ตั้งแต่กี้แต่ก่อนมีเท่ากำพร้าผู้หนึ่งแม่ตายปะตั้งแต่เรายังน้อยเท่าใหญ่ก้านาบานเป็นคนน้ำเพิ่นก็ได้ย้อนพอเพียนเลี้ยงมาพาใหญ่ไอ้นี่กำพาแท้กำพลอยแล้วไอ้นี่เนาะมีพอเลี้ยงอยู่แต่ว่าแม่ตายเป็นกำพลอยกำพากำพลอยว่าซะเท่ากำพาใหญ่พอฮู้ความก่อต่อไก่เป็นฉละได้พอสอนอาชีพให้เนาะเป็นอาชีพพิเศษของลาวแม่นการต่อไก่แล้วต่อไก่เก่งไอ้นี่เข้าป่าต่อไก่ย่ำใดนี่ก็ได้เต็มยางเยอะยอะมาแล้วดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็จึงเอิ้นกำพาผู้นี้ว่าเท่ากำพร้าไก่ต่อเท่ากำพร้าไก่ต่อได้รับคำย่องยอสรรเสริญจากเพื่อนบ้านว่าเป็นผู้ต่อไก่เก่งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจฮักเพื่อนบ้านเว้าได้ว่านอกจากเฮ็ดให้ใส่หน้าแล้ว เรายังถือเอาการตอไก่เป็นอาชีพหนึ่งอีกย้อนในนั้นเราจึงหักไก่ตอของเราปานกับชีวิตของเราอีกเมื่อแกกล้าหน้าบานแล้วกำพ้าก็ได้แต่งดองกับผู้สาวคนหนึ่งในบ้านนั่นเองนางผู้นั้นก็เป็นผู้ฉลาดปาดเปลืองเว้าอันใดเฮ็ดอันใดก็เป็นตาหักตาเพียงบ้านเมืองก็ย่องย้อว่านางมีคุณสมบัติดีนางเอกเนาะหลายฟ้าหลายปีเขาเจ้าก็ได้ลูกเต้าน้ำกัน4คนสละได้บัดนี้โอ้กำพ้านี่ก็บ่ธรรมดาถึงจะแม่สายปลากับมันคือกันนอกจากตอไก่เก่งแล้วผลิตลูกก็เก่งอีกมีลูกนำเมียนี่4คนชีวิตการไปอยู่ของเขาเจ้าก็ค่อยเป็นค่อยไปตามภาษาคนบ้านนอกคอกนาจะเห็นได้ก็ตามการตอไก่แม่นชีวิตชีวาของกำพ้าแท้ๆคันชีว้าคือปัจจุบันก็แม่นกีฬาวิเศษของลาวฮะแหละว่าสั้นๆไปแม่นกีฬาประเภทหนึ่งนะการตอไก่เนาะต่างแต่เพิ่นบ่เอาเข้าอยู่ในบัญชีกีฬาแข่งขันกีฬาเขตที่ชื่อว่าสั้นๆกีฬาตอไก่เมื่อเมียเห็นว่าเท่ากำพ้ามักไปในการตอไก่โพดแล้วบัดนี้นะนักไปทางนั้นโพดก็ได้เว้ากับผัวว่าเอ้ยอายเอ้ยเดี๋ยวนี้เรียกให้กันหน้าก็บ่มาใกล้แล้วเนาะบ้านเมืองเพิ่นก็หักห่างห่ากะเกี่ยมขัดไทแล้วเด้อ้ายแล้วอ้ายสิเมานําแต่ตอไก่เนี่ยว่าสิเป็นบ่น้องคิดว่าอ้ายควรปะการตอไก่จักวางแล้วไปสํารวจเบิ่งให้หน้าตะกาซะบ่เป็นแล้วได้ปีนี้พวกเฮาจะได้ลงมือเฮ็ดในฤดูคือบ้านคือเมืองเพิ่นแน่พ่อมันเอ้ย
4: เมียเพิ่นเด้เว้าออกไปปั๊บปั๊บก็ได้ยินเมียเว้าในนั้นเด้กำพ้าได้ยินเมียเว้าเมียลมแนวนั้นว่าลูก4แล้วเว้ยเนาะสิไปตอแต่ไก่เข้าบ่กินกินแต่ซีนไก่เป็นช้างตายเมียเว้าจังซั่นก็ปึ๊ก็เห็นดีแล้วเนาะห่วยฟังความเมียเลยบ่ได้ยินบ่เขาว่า
3: ผู้เด้อกินนมกูฟังความกูหมดละลูกกูหมด
4: กินนมกูเป็นลูกกูหมดนี่ว่าอันนี้ก็เห็นดีกับเมียแล้วตื่นเช้ามื้อใหม่มาก็แทนที่ลาวสิเกี่ยมเอาไก่ไปตอลาวก็เกี่ยมเอาผ้าบัดนี้แล้วก็ควยบักตู้ออกไปกลางทงนาพุ่นละบอนเราก็เฮ็ดแต่ละปีพุ่นละโอ้ได้ควยตู้กับผ้าไปแล้วบัดนี้เพื่อกะเกี่ยมแปลงคาดแปลงไถแล้วก็ตกก้าตกตะก้าทับอิดมื้อนั้นกำพ้าก็มีความม่วนซื่นนำทงไงทงนาฟังเสียงนกเสียงกาฮำห้องวีวอนหน้าสะอ่อนทั่วทงนา
3: เย็นสบายเย็นสบายเศร้านา
4: ละว่าซั่นซะซึ่งแม่นบอนเคยอยู่อาศัยเคยนอนดินดอนต้นหญ้าที่เราหักแผงนาเคยนอนคันคูเคยหมุนว่าซั่นซะดินดอนตอนหญ้าที่เคยอยู่แต่คราวยังน้อยเท่ากับสดชื่นแจ่มใสอยู่กับการเฮ็ดนายเฮ็ดนาฟังนกหนูปูปีกห้องไปอีกพร้อมเมื่อนั้นจะเบิกบานมวนชื่นแล้วเดี๋ยวก็ตามได้หลังจากเบิกบานมวนชื่นอยู่เมื่อเราได้ยินเสียงไก่ป่าขันแล้วนี่อ้าเกียกอ้าแล้ว
3: อ้าเกียก
4: อยู่พุ่นแล้วเราก็คิดฮอดไก่ตอที่ขังอยู่ในซุ้มกล้องตารางเฮือนของเราแล้วแหละเพราะว่าคันไก่ป่ามันขันมาแล้วไก่ตออยู่ซุ้มนี่มันก็อยากออกสั่นจั่นไปหาคือกันไหนแล้วก็คิดว่าป่านี้มันคงสิขันจั่นจั่นส่งเสียงวีวอนท่าทายกับไก่ผู้แถวนั้นแล้วสั่นซะอย่างเลียนติดแล้วป่านี้เราขึ้นอยู่ตรงนาพุ่นเด้เพิ่นขังไก่แม่เพิ่นไก่ตอไว้ยางพี่เด้อยู่ซุ้มอยู่เฮือนพี่เด้วันนี้ได้ยินเสียงไก่ป่ามันขันมาแต่ตีนผู้พุ่นโอ้ขึ้นหาไก่พุ่นละป่านี้มันก็สิขันถ้าอาสากับไก่ผู้เขาละเนาะอยากเชิงว่าซั่นซะไก่แม่พุ่นนี่ก็ได้มันเป็นไก่ตอเด้บ่อยากเชิงก็ทําท่าเด้ไก่ตอนี่น่ะล่อไก่ผู้มาเด้ขณะที่กําลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถเนาะที่กําพากําลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถพุ่นอยู่หน้าพุ่นก็ได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามถามข่าวประชาราษฎรในบ้านพญาได้ยินข่าวว่ากําพาตอไก่เก่งคิดอยากกินไก่ป่าซะแล้วได้บาทนี่เออไผว่าบ่แซ่บไก่ป่าเนาะใส่หมักปีเข้าไปอีกเบิ่งทําแม่เข้าเบื่อหน่อยนึงเด้อจะใส่หลายมันสิอ้วตัวพดข้าวเหนียวเปิ้มเข้าไปกัดขาไก่นี่โอ้ยน้ําลายไหลแล้วยามนี้ก็ได้คิดจะกินไก่ป่าเลยอยากเอาเมื่อต้นลูกต้นเมียไอ้พญานี่ก็ได้โอ้บ่ธรรมดาฟังความเมียอีกไอ้นี่ก็ได้บ่อยากกินแต่ตัวอยากเอาเมื่อต้นลูกต้นเมียเพิ่นจึงแวะเข้าไปเฮือนกําผ้าสากรซะละได้พญาเห็นแต่เมียกําผ้าอยู่ผู้เดียวกำพ้าอยู่นาผู้นี้เข้าไปเห็นเมียกำพ้าอยู่ผู้เดียวนางเมียกำพ้านี่ก็โทรหู้แล้วเว้ยจุดประสงค์พ พญานี่เราอยากเฮ็ดหยังนั่นน่ะเพราะว่าคันเราเข้ามาหาเงินนี่ก็สิอยากกินไก่เท่านั้นแล้วเว้ยของเราต่อไก่ไว้ได้ผัวเราพญาเห็นแต่เมียกำพร้าผู้สลาดปาดเปื้องก็ให้การต้อนรับต่างผัวเราได้บัดนี้เมียก็ได้เมื่อนางเมียฮู้จุดประสงค์ของพญาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อพญาก็เลยได้เว้าขึ้นว่าม
5: ื้อนี้พ่อเด็กหน่อยขนายเพิ่นบ่ได้ไปต่อไก่เพราะไปเฮ็ดเวียกอยู่นาขนายไก่ที่ต่อมาได้เมื่อก่อนก็แจกใหญ่ขายหมดแล้ว
4: เว้าฮอดนี้พญาจึงถามนางว่าเออมีไก่ชนิดเด้ออีกล่ะมีความแซ่บนัวคือกันกับไก่ป่าหั่นไก่ตัวเด้ออยู่ในซุ้มหั่นกองกลางหั่นกะเบิ่งแล้วก็คือว่าไก่ป่าอยู่นะข้าตัวนั้นให้กินซะเด้ได้บ่ว่าซะๆโอ้พญานี่บ่ธรรมดาเว้าแผดเสียงดังก้องต่างคู่ไปพร้อมอยากกินไก่ต่อเมื่อเมียกำพร้าเข้าใจว่าพญาจังได๋ก็อยากกินไก่ต่อแทนไก่ป่าให้ได้นางก็จัดการฆ่าแล้วแล้วฆ่าไก่ต่อตัวเดียวของผู้ผัวหักแพงที่สุดนั่นให้เป็นอาหารต้อนรับให้เกียรติพญาเด้เพิ่นอุตส่าห์เข้ามาเฮือนเนาะเข้ามาใส่ขาเฮือนโดยบ่คิดถึงน้ำใจถนอมหักไก่ตัวนั้นของผู้ผัวเลยถึงผัวจะหักปานใดก็ยาไก่ต่อตัวนี้แต่เกียรติศักดิ์ศรีได้ต้อนรับพระเดชพระคุณของพญาพระราชาก็จึงเอาไก่ตัวผัวหักนั้นมาฆ่าให้กินขันพญาได้รับประทานข้าวเที่ยงอยู่เฮือนกำพร้าแล้วก็ย้ายไปพักผ่อนอยู่เฮือนหลังนึงอีกทัดไปหมายว่าเพิ่นลงเบิ่งปัสสาราชดรเด้ก็ต้องได้ย้ายไปแต่ละเฮือนว่าเฮือนได้สิเฮ็ดกินแซ่บขันตะเวนค่อยคำลงแรงแล้วเท่ากำพร้าและบักตู้คู่ชีวิตและผ้าน่ะแขนอยู่แอวของลาวก็พากันย่างตุ้ยเต้ไอ้ตุ้ยเต้เข้าบ้านบรรยากาศอยู่ทุ่งนาบ่มีแสงแดดแล้วตะเวนตกดินเด้ฝูงวิหกนกกาก็พากันกลับสู่เฮือนหังนกเอ๋ยนกเขาของเฮาเก่าก่อนเจ้าพากจากคอนแล้วบัดนี้เข้าคอนแล้วหลังจากจากคอนล่ะก็เข้าคอนเข้าหังแล้วนกน้อยบางโตก็ยังห้องจิ๊ดๆจ๊อดๆอยู่หั่นล่ะบรรยากาศมันก็คือว่าแล้วอยู่หน้าเนาะแห้งเฮ็ดให้เท่ากำพร้านี่คิดอยากออกเสียงล้ำของตนเองขึ้นมาพุ่นแล้วบรรยากาศในหั่นไหนมันคือว่ามีอ่อนซ้อนอยากล้ำพุ่นละไอเสียงไอคำพ่านี่ก็คืออยากออกเสียงล้ำของตนเองพุ่นละอ่วนทวนสวนกล้วยธนิคมไปซะพุ่นละจึงคิดพ่อก่อนที่ตนเองเคยล้ำลิ้นยามยางอยู่ผู้เดียวเวลาไปตอไก่ได้แล้วก็มีก่อนล้ำประจำตัวเราได้เท่าคำพ่าไก่ตัวนี้ก็ได้เราจึงเอ่ยขึ้นเป็นทำนองเงิมว่าโอ้เด้พนางเอ้ยเจ้าผู้ตาสองกำดำปานตาไก่ป่าเอ้อไอ้นี่เพิ่นเป็นคนทงเด้เพิ่นแต่ได้เมียทางเทิงแน่ว่าซั่นซะมาดว่าเจ้าป้อยยิ้มปานอินแย้มเหย้ามาแล้วเนาะแม่นว่ายามน้องไก่แขนเหลืองก็ปานสงสร้างย่างปาดว่าน้องสิเว้าก็หัวยิ้มก้มจาละนี่โอ้น้อๆๆๆไปซะแล้วนี่ครับเงิมเด้โอ้เมื่อเท่าเอ่ยก่อนจบลงก็พอดีฮอดทางเข้าบ้านเสร็จแล้วจูงควายเข้ามัดแรงแล้วก็แล่นไปใส่ซุ้มไก่ทอดแล้วกล้องตารางหันแล้วโอ้ยเห็นแต่ซุ้มเป่าแล้วบัดนี้เห็นซุ้มเป่าจึงห้องขึ้นถามเมียว่าโอ้ยแม่เอ้ยแม่อีน้องเอ้ยไก่ต่อค่อยอยู่นี่ไปใส่แล้วนี่นะหึมะมันคือบ่เห็นว่าซะไหนผู้เมียก็โอ้บ่ฮู้สิตอบได้ใดก็เลยเว้าความซื่อว่า
5: พ่อมันอย่าเสียดายทานพญาเพิ่นมาย้ำย้ำคอยฆ่าให้เจ้าพญาเมืองกินแล้วเด้
4: พ่ออย่าฆ่าเมียทิมละไอ้นี่พ่อได้ยินคำเว้านี่บ่ว่าฆ่าให้พญากินตอนนั้นแล้วกำพร้าก็เกิดความบ่หมักหึงหมักหืดขึ้นมากระบอนนั่นแหละวือแล้วกันสิเว้าน่ะใจให้เพื่อมเพื่อมลดถึงแม่นว่าเราบ่เคยปล่อยด่าจักเถื่อแต่มื้อนั้นจักว่าคำป่วยคำด่ามาแต่ไสอ้ายนี่น่ะกลับมาโฮมใส่เมียจนหมดแล้วจักอีผีหาผีหุงแล้วเท่ายังว่าว่าโอ้บักห้าพญานี่เนาะแม่นกินหยังมันกูบ่กินมันมากินไก่ต่อกูนี่วะตัวเดียวนี่วะว่าซั่นซะปล่อยฮอดพญาแล้วบักห้าพญาแม่นมันอิสาบังเบียดหยังกูเฮ็ดหยังแท้ว่าซั่นเด้เท่าทั้งเว้าทั้งห้องทั้งให้ด้วยความเหลืออกเหลือใจกลับมาเว้ากับเมียอีกว่าม
5: ันเป็นน้ำอีห้าจงห้องนี่แหละ
4: อีห้าจงห้องแล้วก็ว่าให้เมียว่าม
5: ันเป็นน้ำอีห้าจงห้องนี่แหละผมบุวีมึงนี่ทำลายหัวใจกูนะ
4: ว่าซะไหนว่าให้เมียแนวนั้นแนวนี้แบบบ่พอใจ จึงจับเอาไม้ค้อนแล่นใส่เมียอีกพร้อมบ่แม่นธรรมดาหวังจะโมงใส่หัวเมียให้ตายมอดมอดม้อยละนาว่าซั่นซะเนาะจับไม้แล่นซะลูกคอยฮ้อนี่คนเอาว่าซั่นก็แล่นซะลดแต่ย้อนตนก็บ่เคยถูกตีหาวีเมียจักเทื่อเท่าจึงสำนึกได้ว่าบ่ควรเบรกรถแล้วหมดมอสิฮอดเมียเบรกจากรถเหลียวเบื้องหน้าก็อีตนเมียบ่จักสิว่าเนาะทางอนาเมียเบื้องหน้าตัวก็อีตนผัวคือกันอีกบ่เคยเห็นมันบือแบบนี้จักเทื่อแต่เบื้องหน้าเบื้องตาตนโตของเท่านี่ปานว่าสิกัดกินเมียพุ่นแหละแต่ก็อดเมื่อเมียเห็นผัวเป็นนั้นก็จึงแล่นไปเพิ่งพญาแล้วทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญาเด้ทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญา
5: โอ้ยท่านพญาเอ้ยสวยขน้อยนะท่อนผัวสิข้าสิแก่งขน้อยแล้วท่านพญาเอ้ย
4: ว่าซั่นแน่บัดนี้ ทั้งให้ทั้งห้องพญาจึงถามว่าอ้าวมีหยังเกิดขึ้นนําเจ้าเกิดอีหยังขึ้นเนาะนางเอ้ยจึงห้องให้มาหาข้อยนี่น่ะนางก็เลยเว้าขึ้นว่า
5: โอ้ยพวกขน้อยเด้ห้อยพวกขน้อยทั้งให้ทั้งด่าจะถูกตีขน้อย
4: นางเมียทั้งเว้าทั้งสะอื้นแล้วเนาะแล้วพญาก็จึงเว้าขึ้นว่าเป็นหยังคือว่าห้อยดอกกันแห้งแท้ฮะพญาถามตื่มเด้นางเมียก็เลยตอบพญาไปว่า
5: เอ้ยกันย้อนขน้อยข้าไก่ต่อสู่พญากินนั่นแล้วขน้อยเอ้ยข้าไก่ต่อให้กินท่านเด้ขน้อย
4: ว่าซะไหนทางพญาเลยว่าคุณเนาะว้ายข้าไก่ต่อให้ค่อยกินซะนะค่อยก็บอกคิดว่าเท้ากำพร้าจะเสียได้ไก่ปนันนี้มันเป็นยังว่าซะไหนพญาก็เข้าใจไปแนวหนึ่งละคิดว่ากำพร้าเสียได้ไก่ที่จริงมันความมีไหวพริบของเมียความฉลาดอาจหู้แล้วเมียก็เลยว่าคุณว่า
5: เออบ่แม่นดอกขน้อยเพิ่นให้ให้ขน้อยย้อนว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เต็มตะล่างควายงัวก็เต็มคอกเฮ็ดเอาได้จึงบ่ฆ่างัวควายให้เพิ่นกินข้าไก่ต่อตัวน้อย
4: ๆว่าฉันซะเออตัวน้อยๆแล้วก็เว้าขึ้นตื่มอีกว่าม
5: ันบ่ชมหน้าชมตาพญาบ่เพิ่นเลยให้ให้ขน้อยย้อนแนวนั้นแล้วขน้อยเอ้ย
4: ว่าฉันซะเมียกำพร้าตัวไก่ตอบโอ้นางตอบด้วยความมีเลศสนัยและแบบว่าย่องยอผัวไปในโตนะเพื่อป้องกันเอาผัวของนางไว้เพราะว่าได้ยินผัวด่าพญาคือกันเด้เอาเมื่อพญาได้ยินคำตอบของนางแนวนั้นก็จึงคิดว่าโอ้เท่ากำพร้านี่เป็นห่วงเป็นใยตนหู้จักให้เกียรติตนจึงเกิดความหักใคร่ต่อเท่ากำพร้าแล้วก็บอกเมียของเท่ากำพร้าให้ไปบอกผัวของนางว่าเออฉันบอกเหตุการณ์ของมันหันโอ้ยสร้างเป็นคนใจดีโฮบนคุณให้เกียรติเฮาแท้เอาให้เรามาห้าเฮาเนอะพากันเข้าเฝ้าเฮาเฮาจะได้มอบตำแหน่งเพียให้เท้าว่าซั่นนี่โอ้ได้เป็นเพียเว้ยบ่แม่นธรรมดาแล้ว ขันเท่ากำพร้าห้ายเมื่อยแล้วก็นั่งซึมอยู่คนเดียวแหละคิดเสียดายไก่แล้วก็คิดความผิดตัวเองเฮ็ดโพดเฮ็ดเหลือให้เมียพออยากฆ่าอยากแกงป้อยแบ่งป้อยแซงแบ่งเว้นว่าซั่นซะโอ้นางซึ้งอยู่หั่นเมียกลับมาก็เว้ากับผัวด้วยความดีแล้วเมื่อเห็นผัวซึ้งเว้ากับผัวด้วยความดีเล่าสภาพที่ตนพัวพันกับนำพญาสู่ผัวฟังโอ้เท่าเข้าใจทัดแท้ที่เมียของตนเป็นคนฉลาดแก้ปัญหาเป็นปัญหาตายได้ด้วยความเนียบเนียนว่าซั่นซะแก้ปัญหาได้เฮ็ดให้ตัวพ้นจากความตายจึงเห็นใจเมียขึ้นกับบาดมีความหักและสงสารเมียกว่าเก่าบัดนี้บาดนี้แหละบัดสิได้ลูกเพิ่มตอนนี้มี4ลูกแล้วเมื่อต่อมาพญาก็ประกาศให้ชาวบ้านในบัดนี้ได้ชาวเมืองมาเต้าโฮมกันเพื่อประกาศในหันพญาเลยว่าคุณว่าม
6: าเต้าห่มกันคือแนวนี้แล้วเฮาสิประกาศกองให้ทุกคนได้ฮู้ได้ทราบว่านับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเฮาจะมอบตำแหน่งเพียให้เท่ากำพร้าเด้อใส่ชื่อว่าเพียกำพร้าต่อไก่จงพร้อมพากันนับถือลาวตามที่เฮาแต่งตั้งนี้ให้บ่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษถึงการประหารชีวิต
4: ถึงการประหารชีวิตไปแล้วแต่นั้นมาชาวบ้านชาวเมืองก็จึงซาลือกันเถิดว่าเท่ากำพานี่ได้เปลี่ยนเพียย้อนเมียผู้หูนี่แหละเพิ่นว่ากันได้เมียสะลาดอาดหูมันก็ดีเพิ่นว่าได้เมียงามได้เมียดีได้เมียมีมันบ่เท่ากับได้เมียผู้ที่หูใจหูสวยเวียกสวยงานทำมาหากินเป็นผู้สลักเพิ่นจงคอยว่าได้เมียดีเป็นคือจังสั้นได้เนาะได้เมียก็ต้องได้เมียผู้โหได้สู้ก็ต้องได้สู้ผู้งามเอาจึงค่อยสิได้เมียดีก็เลยเป็นเพียเพียนี่เพียกำพร้าที่จริงแล้วเพิ่นฮ้องว่าเพียไก่ต่อ
0: รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนว่าว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนอย่าสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซน์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ป้าตาเฮาโนนิเอนไซน์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้ราคาห่างกันบ่นี้แหละพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
4: เห็นทรายโนนี่เห็นทรายโนนี
5: ่เฮงฮอดได้เกียมทอดลูกกระสูงกระสูงได้เกียมทอดลูกกระสูงนาย

จีสปุกกี้ลากดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบันลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีนเมืองนอกยนต์บีหาดสิบสองมันบินปาดแมกเมาแมกเมาบินปานแมกเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวะนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวแต่เด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยางทิ้งนิ่งปันโป๊ปิง

พักเข้าปุกละดบเลยโอ้พ่อสอนสิขอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซาอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดผีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวรัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านผ่านไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์และพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบฮอนคนครัวฮู้การย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางไซยาบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและปางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกล่องประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27-28พฤษภานี้ว่าเดือนพฤษภานี้รัฐบาลได้สุมความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่า
2: แต่รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองลองแจงแขวงไซสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบฮ้อนคนควงหูการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลโอกาสจะตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางไซยาบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะขนจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการได้มางเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมได้สมใช้ในทั่วประเทศควบอัตราส่วนสูง
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่อว่าเดือนพฤษภาคมนี้ทั่วประเทศสามารถจัดเก็บรายหับเข้างบประมาณได้40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้25ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือใต้ทางเลข9 12การปรับปรุงสนามบินปากเซและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสงนักเรียนสั้นปฐมในขอบเขตทั่วประเทศจบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
4: ส
3: ช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ในวันนี้ชีวิตจะสดใสในวันหน้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเฮาเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 หา 15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำพิษธารกุลท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับทางรายการของเฮาในมื้อนี้ก็กลุ่มกับวันที่1มิถุนายน2026ซึ่งก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันเด็กน้อยสากลที่ว่ามีอายุหมุนเวียนมาครบรอบ101ปีในปี2026นี้และนอกจากนั้นก็ยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ว่ามีอายุครบรอบ46ปีนั่นเองได้ท่านผู้ฟังเด้อซึ่งว่าในมื้อนี้แน่นอนว่าหลายๆสถานที่หลายๆบนก็จะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กน้อยหรือเยาวชนเนาะได้ไปม่วนซื่นและได้ไปสร้างสรรค์อยู่ในกิจกรรมในบนนั้นๆบ่จะเป็นทางไอเต็กบ่พักสั้นบ่มีหลายๆสถานที่บ่หรือว่าจะเป็นสวนสาธารณะต่างๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะในมื้อนี้แม่นกิจกรรมเต็มที่ที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องได้พาลูกพาเต้าไปลิ่นไปเที่ยวเพราะฉะนั้นการไปการมาในการขับขี่รถรางพาหนะต้องระมัดระวังแน่นอนว่าปราศจากบ่ได้ในเพื่อนว่ายามบุญแบบนี้เนาะก็ต้องมีการลดอังออหน้าแน่นแบบสิหนาติดขัดอย่างต่างๆนี่ก็ให้ทุกคนนั้นคอยไปคอยมาได้ทําผู้ฟังเด้ออย่าฟ้าวอย่าฟังอากาศก็แห้งฮ้อนเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนั้นระมัดระวังคอยไปคอยมาและทําผู้ฟังมาพบกับทางรายการของเบิ่งเฮาในมื้อนี้เช่นเก่าเช่นเคยทางรายการของเบิ่งเฮานั้นก็มีเนื้อในของกฎหมายมานําฟังเนาะในมื้อนี้แม่นกิจกรรมเต็มที่ที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องได้พาลูกพาเต้าไปลิ่นไปเที่ยวเพราะฉะนั้นการไปการมาในการขับขี่รถรางพาหนะต้องระมัดระวังแน่นอนปราศจากบ่ได้ในเพื่อนว่ายามบุญแบบนี้เนาะก็ต้องมีการลดอังออหน้าแน่นแบบสิหนาติดขัดอย่างต่างๆนี่ก็ให้ทุกคนนั้นคอยไปคอยมาได้ทําผู้ฟังเด้ออย่าฟ้าวอย่าฟังอากาศก็แห้งฮ้อนเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนั้นระมัดระวังคอยไปคอยมาและทําผู้ฟังมาพบกับทางรายการของเบิ่งเฮาในมื้อนี้เช่นเก่าเช่นเคยทางรายการของเบิ่งเฮานั้นก็มีเนื้อในของกฎหมายมานําเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าในมื้อนี้เฮาจะนําเอาหลักการพื้นฐานของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจตามที่กําหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสปปปุงเลขที่ 51 ทับ สวส. ลงวันที่22 มิถุนายน 2018 มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าไล่

0: อสอนเอ้ยแม่นเจ้าเฮ็ดหยังเด้เฮาเห็นเจ้าตั้งใจอ่านขนาดเลยติด Facebook ป่านนั้นพุ่นบ
1: ่บ่แม่นบ่แม่นเอ้ยซอกอ่านกฎหมายในมือถืออยู
0: ่ว่าไปละกฎหมายในมือถือมีซั่นบ่
1: ก็มีละเนาะตัวไปอยู่ใส่มาเดี๋ยวนี้หั่นนะกระทรวงยุติธรรมเพิ่นมีแอปกฎหมายแล้วได้เฮาสามารถดาวน์โหลดใส่ในมือถือได้สบายไผสิคือตัวหั่นลิ้นแต่ Facebook อยู
0: ่เอาแล้วสอนฮู้ได้แนวใดล่ะ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านเฮาเดือนแล้วนี่เด้มื้อนั้นก็บ่เห็นโตไปสมพอแล้วบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่น
0: การแนวมันว่าแต่สอนเบิ่งกฎหมายหยังล่ะมีปัญหาหยังคือซอกกฎหมายเบิ่ง
1: โอ้ยเอ้ยสิเว้าให้ฟังอันเมื่อวานนี้หั่นนะเอ้ยอนามัยเฮือนก็เลยว่าจูดขี้เหงื่อบัดนี้ลุงแก้วลุงในบ้านเฮาหั่นน่ะย่างกายมาแล้วลาเราเว้าให้เอ้ยว่ามันบ่ดีได้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังผิดกฎหมายอีกเอ้ยก็ตกใจแล้วก็คาใจอีกบ่ฮู้ว่าจูดขี้เหงื่อในหัวเฮือนตัวเองแท้ๆก็ว่าสิผิดก็เลยอยากซอกอ่านเบิ่งหั่นน่ะ
0: แม่นว่าอันนี้ฟังนําในดุสิได้ไปบอกไทบ้านเฮาต่อ
1: นี่เด้นี่เด้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมาตรา68ข้อห้ามทั่วไปเพิ่นได้กำหนดว่าห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้ซึ่งว่าอยู่ในข้อ4เพิ่นก็เขียนไว้ว่าห้ามจูดฝังทิ่มและกำจัดสิ่งเศษเหลือหรือว่าทอกเทและระบายน้ำเปื้อนลงใส่ห้องน้ำแม่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติหรือสถานที่อื่นโดยบ่มีการบำบัดตามมาตรฐานเทคนิคถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนี้หั่นน่ะก็จะถือว่าผิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนี้ได
0: ้โอ้แม่นว่าจังเฮาสิไปบอกแม่เฮาก่อน

เสียงเพลงมันมวนผ่านพ้นเป็นที่เฮียมห้อยและสิ่งดีๆที่ทางรายการของเฮานั้นได้เปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและก้าวเข้าสู่ระยะนี้ก็

ระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายและผู้ดำเนินรายการป่าวีคำเพชรธารากุลแน่นอนว่าเข้ามาสู่ระยะนี้เราจะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอมาเว้าหรือว่าอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในระยะต้นก็ได้บอกแล้วว่าในมื้อนี้เราจะนำเอาหลักการพื้นฐานของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจฉบับปรับปรุงเลขที่51ทับสพส.ลงวันที่22มิถุนายน2018มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นเองถ้าผู้ฟังที่เคารพดังที่พวกเรารับรู้น้ำกันแล้วว่าข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้แม่นข้อพิพาททางด้านผลประโยชน์ระหว่างนิติบุคคลด้วยกันนิติบุคคลกับบุคคลหรือการจัดตั้งบุคคลกับบุคคลบุคคลกับการจัดตั้งทั้งภายในและต่างประเทศที่ว่าเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญาทางด้านเศรษฐกิจหรือการดำเนินธุรกิจซึ่งจะมีการแก้ไขด้วยการไกล้เกลี่ยหรือด้วยการตัดสินดำเนินโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจซึ่งองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้เป็นองค์การจัดตั้งที่มีลักษณะวิชาชีพสังคมและกฎหมายมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวิชาการอยู่ภายใต้การคุ้มครองของแขนงยุติธรรมมีพลบทบาทสร้างเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่กรณีผู้ไกล้เกลี่ยหรือคณะกรรมการไกล้เกลี่ยและผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการตัดสินในการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้ประกอบด้วยศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจและห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในนี้รัฐนี่นะจะอำนวยความสะดวกให้ศูนย์และห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสามารถที่ว่าจะนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิผลท่านผู้ฟังการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจฉบับปรับปรุงได้กำหนดไว้ซึ่งได้กำหนดไว้อยู่ในมาตราที่8ซึ่งประกอบมีหลักการพื้นฐานดังนี้1ความสมัครใจของคู่กรณี2การรับประกันความยุติธรรมวงไวและสอดคล้องกับกฎหมาย3ความเสมอภาพของคู่กรณี4ความเป็นเอกราชเที่ยงธรรมและโปร่งใสของผู้ไกล้เกลี่ยคณะกรรมการไกล้เกลี่ยผู้ตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน5ภาษาที่นำใช้6ก็คือการรับประกันความลับอันนี้ก็แม่นเว้าถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสำหรับเนื้อในแต่ละหลักการนั้นในระยะหน้าเราจะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าแต่ละหลักการนั้นมันมีความหมายคือแนวใดเนาะแต่ตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนี่ไปพักผ่อนก่อนรับฟังเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเราตื่นอีกสักก่อนเด้อ

0: ายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
1: ่สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดลาเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
0: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะว่าได้มื้อแรงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนํากันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนําได้มื้อนี้น่ะ
1: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นส้นๆนําเวียครอบครัวแด
0: โอ้ยโดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมนูเขาได้ว่าคือเฮาแม่แต่งงานแล้วให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการศึกษาเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเฮือนการศึกษานี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเลี้ยงอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
1: อย่าว่าสันแม่หญิงเขาเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านใดเดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่ละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนําอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศาลฮอดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลําบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแยงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
0: โอ้ยพอๆโทรมาส่วนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบอสซำนี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
1: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสียวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่3ของทางรายการยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายและผู้ดำเนินรายการปาวีคำผิดธารากุลซึ่งเข้ามาสู่รายการนี้ก็เป็นการสืบต่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งว่าก็มีอยู่6หลักการด้วยกันเนาะเป็น6หลักการพื้นฐานซึ่งว่าเฮาจะมาเว้าถึงแต่ละหลักการว่ามันมีความหมายคือแนวใดซึ่งว่าหลักการที่1ก็คือหลักการความสมัครใจของคู่กรณีในนี้คู่กรณีมีสิทธิ์นำเอาข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเสนอต่อศูนย์หรือห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขโดยบ่มีการบังคับนับคู่จากบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งใดๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังเด้ออันนี้เป็นหลักการอันทำอิฐหลักการอันที่2ก็คือการรับประกันความยุติธรรมว่องไวและสอดคล้องกับกฎหมายซึ่งว่าในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจผู้ไกลเกียร์นี้คณะกรรมการไกลเกียร์ผู้ตัดสินและคณะกรรมการตัดสินต้องรับประกันความยุติธรรมว่องไวและสอดคล้องกับกฎหมายนั่นเองหลักการพื้นฐานอันที่3ก็คือความเสมอภาพของคู่กรณีในนั้นการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจคู่กรณีมีความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายโดยบ่จำแนกเพศเสื้อชาติสัญชาติเผ่าฐานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภาษาระดับการศึกษาอายุบ่ความเสื่อถือภูมิลำเนาและอื่นๆเนาะจะบ่มีการจำแนกสำหรับคนต่างประเทศคนต่างด้าวและคนบ่มีสัญชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวมีความเสมอภาพคือกันกับพลเมืองลาวถ้าหากว่ากฎหมายบ่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอันนั้นเป็นหลักการที่3หลักการที่4แม่นความเป็นเอกราชเที่ยงธรรมและโปร่งใสของผู้ไกลเกียร์คณะกรรมการไกลเกียร์ผู้ตัดสินและคณะกรรมการตัดสินในการไกลเกียร์ข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจผู้ไกลเกียร์คณะกรรมการไกลเกียร์ผู้ตัดสินคณะกรรมการตัดสินต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นเอกราชด้วยความเที่ยงธรรมและโปร่งใสภายใต้กฎหมายระเบียบการปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งใดหนึ่งและเฮาจะเข้าสู่หลักการที่5เนาะหลักการพื้นฐานที่5ก็คือภาษาที่นำใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจให้นำใช้ภาษาลาวเว้นเสียแต่ว่าสัญญาหรือคู่กรณีหากได้ตกลงนำใช้ภาษาอื่นคู่กรณีหรือว่าผู้เข้าร่วมในการแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นที่บ่ฮู้ภาษาลาวสามารถนำใช้ภาษาตนเองหรือภาษาอื่นโดยผ่านผู้แปลภาษาก็ได้และอันที่6เนาะเป็นหลักการสุดท้ายก็คือหลักการรับประกันความลับ ในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจผู้ไกลเกียคณะกรรมการไกลเกียผู้ตัดสินคณะกรรมการตัดสินคู่กรณีและผู้เข้าร่วมอื่นบ่มีสิทธิ์เปิดเผยความลับเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารต่างๆที่บ่ได้เสนอในเวลาไกลเกียหรือตัดสินเว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากคู่กรณีเท่านั้นถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอไปนั้นก็แม่นหลักการพื้นฐานของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจที่ว่าผู้ดำเนินการได้นำเสนอเป็นทีเฮียมห้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรในสำหรับหัวข้อตัวนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพและนี่ก็แมนเว้าถึงหลักการพื้นฐานของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นทีเฮียมห้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและมื้อฮอตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเด้อท่านผู้ฟังเด้อก่อนที่เฮาจะจากกันผู้ดำเนินการจะนำเสนอคำศัพท์กฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะเฮาจะเสนอคำว่าสัญญาทางด้านเศรษฐกิจแม่นหยังสัญญาทางด้านเศรษฐกิจหมายถึงสัญญาธุรกิจสัญญาทางแพงที่มีเป้าหมายการค้าเนาะอันก็แม่นเว้าถึงคำศัพท์ที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำเสนอนั่นเองและมื้อฮอดตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบเด้อท่านสามารถติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มื้อฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารกุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: ฮัลโหลสบายดีเซียว
1: สบายดีเซียว
0: มือแรงวางบอเฮามีเรื่องอยากปรึกษาทางด้านกฎหมายกับโต
1: แม่นวะได้เซียว
0: ตอนแรงเฮาสิไปหาอยู่เฮือนเด้อ
1: โอเคเซียวแล้วพ่อกัน
0: เป็นเท่าไหร่เซียว
1: คือเก่าเลยเซียววิอยากหลายคือเก่าโตเด็กเป็นเท่าไหร่ธุรกิจโรงงานตัดยิปของโตเนอะ
0: โอ้ยอุกใจเรื่องธุรกิจในแล้วตอนนี้นะหาประฟื้นโตมาจากโควิดก็มาพบกับหลายปัญหาเติมอีกไปกู้ยืมเงินมาลงทุนกดจนหมดเกี้ยงมูมีเงินสำหรับให้เจ้าหนี้ระยะหนึ่งแล้วในอนาคตตอนหน้าเจ้าหนี้สิบอมาฟ้องเฮาบ่โตเป็นนักกฎหมายพอจะมีทิศทางซวยเฮาแน่บ่
1: ใจเย็นๆเซียวมันบ่ห้ายแฮงปานนั้นดอกถ้าหากตัวเข้ามาในขบวนการฟื้นฟูวิสาหกิจ
0: ขบวนการฟื้นฟูวิสาหกิจมันแม่นหยังเซียว
1: โอ้มันเป็นขบวนการที่ง่ายดายซึ่งแม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินซึ่งบ่สามารถชำระหนี้สินได้โดยวิสาหกิจลูกหนี้สามารถฮ้องขอต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูวิสาหกิจ
0: และเฮาต้องเฮ็ดแนวใดเด
1: ้โตต้องประกอบเอกสารเป็นต้นคำฮ้องขอบทบันทึกหรือมติของขาหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินเอกสารรายงานการเงินและบทรายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา9ของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจแล้วยื่นไปหาศาลขั้นแขวงบอดที่โรงงานตัวตั้งอยู
0: ่ภายหลังยื่นคำฮ้องแล้วจะมีผลทางกฎหมายแนวใดต่อกับโรงงานเฮาม
1: ันจะมีผลดีตามมาก็คือว่าภายหลังมีคำสั่งเปิดการพิจารณาคดีฟื้นฟูเจ้าหนี้ผู้สัญญาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต้องหยุดการดำเนินทางด้านกฎหมายที่ได้ดำเนินมาก่อนหรือจะเริ่มดำเนินการใหม่ต่อโรงงานบ่ว่าจะเป็นการฮ้องฟ้องการยึดทรัพย์สินของโรงงานหรือการกระทำอื่นที่บ่ได้รับอนุญาตจากศาล
0: สำหรับขบวนการฟื้นฟูวิสาหกิจโรงงานเฮาต้องดำเนินแนวใดเด้ตามที่กฎหมายกำหนด
1: โรงงานของโตหรือผู้ควบคุมทรัพย์สินต้องได้สร้างแผนและเสนอแผนฟื้นฟูวิสาหกิจต่อศาลและกองประชุมเจ้าหนี้ซึ่งแผนการฟื้นฟูนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาสร้างแผนได้ละเอียดครบถ้วนสามารถอธิบายชี้แจงและตอบข้อข้องใจที่เจ้าหนี้ยกขึ้นมาในกองประชุมเจ้าหนี้กองประชุมเจ้าหนี้ก็จะมีมติหับห้องเอาแผนฟื้นฟูโรงงานของโตหลังจากนั้นผู้ควบคุมทรัพย์สินจะเสนอหาศาลพิจารณาหับห้องและออกคำสั่งจัดตั้งปฏิบัติแผนการฟื้นฟูนั้น
0: โอ้พ่อเข้าใจแล้วได้ยินโตว่าแบบนี้เขาก็มีกำลังใจขึ้นมาเลยเขาจะเฮ็ดตามวิธีที่โตแนะนำก่อนขอบใจเด้อ
1: บ่เป็นหยังมีหยังบ่เข้าใจแล้วโทรหาเขาเด้อ

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีรายการเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. 1:00 น. สำหรับรายการทาง 5.5 เมกะเฮิรตซ์ในบรรดาหัวข้อที่ทีมงานของพวกเขานำมาเสนอให้มีในการได้รับฟังกับทีมงานโฆษกหลายท่านด้วยกันซึ่งในมื้อนี้นอกจากถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่สันติภาพจะนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อโดยเฉพาะแมนบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐบ่ว่าจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเบื้องต้นโดยการกำหนดเลือกหัวหมอเนาะการกำหนดเลือกหัวหมอซึ่งระยะที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจผิดหลายพอสมควรในการเลือกของหมอซึ่งในแบบฟอร์มในการเลือกของหมอนั้นเพิ่นก็ได้มีการเลือกมีการระบุว่าซั่นซะของหมอที่1และของหมอส่งต่อของหมอที่2นะอันนี้ก็หลายท่านก็เนื่องจากว่าบ่ได้ไปเบิ่งด้านหลังเนาะการอธิบายในการวิธีขั้นตอนการเลือกของหมอนะหลายท่านก็บ่ค่อยมีเวลาเพิ่นก็บ่ได้อ่านนะและเพิ่นก็ประกอบเอกสารเขียนมาด้วยตัวเองหั่นล่ะเนาะด้วยความที่บ่เข้าใจเวลาที่จะเขียนใส่อันน่ะห้องเลือกของหมอหั่นอันน่ะคืออยู่ศูนย์กลางนะบางท่านก็จะเขียนของหมอมิตรภาพของหมอธมิตรและของหมอส่งต่อของหมอที่2มโหสถอันน่ะบางท่านก็เขียนอันน่ะของหมออันน่ะกับของหมอใหญ่กับของหมอใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมันมีความเข้าใจผิดในกรณีคือบางกรณีมีการระบุใส่เลือกของหมอเมืองเลือกของหมอเมืองและก็กำหนดของหมอใหญ่ใส่เนาะตัวอย่างว่าห้องหมอเมืองสังทองแล้วก็ห้องหมอที่2เรียกใส่ห้องหมอมโหสถห้องหมอใหญ่นะแต่ว่าเขียนแบบนั้นอยู่ทั้งที่ตัวเองก็บ่เข้าใจว่าอันนั้นเพิ่นคุ้มครองแนวใดเนาะโดยส่วนตัวแล้วเนาะหลายท่านนี่เข้าใจผิดว่าเลือก2ห้องหมอห้องหมอเมืองแน่ห้องหมอมโหสถแน่หรือว่าห้องหมอเศรษฐาแน่ห้องหมอมิตรภาพแน่เป็นห้องหมอที่2ใหม่ความว่าตัวเองนะเนาะเข้าใจผิดนั่นแหละเนาะเข้าใจว่าคันว่าเฮาเลือก2ห้องหมอเฮาไปห้องหมอใดก็ได้ได้เนาะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเด้อเวลาท่านประกอบเอกสารอันน่ะขึ้นทะเบียนเบื้องต้นนะเนาะเป็นความเข้าใจผิดบัดนี้คันว่าเป็นคนหนึ่งสองคนเนาะก็สิแม่นพออธิบายได้อยู่แต่ว่าบางบริษัทเนาะประกอบเอกสารมาห้อยคนขึ้นทะเบียน50คนขึ้นทะเบียนเนาะจะมาถามแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็คือสิยากเนาะสำหรับผู้ที่อันน่ะเอิ้นว่ารับเอกสารก็คือแผนกเกี่ยวข้องที่รับเอกสารของท่านเนาะก็เอิ้นว่าจำนวนคนหลายเนาะคันว่าสิไปถามเมื่อทุกอันนะว่าท่านเข้าใจแล้วบ่ว่าเลือกของหมอแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ได้อันนั้นเนาะเนาะก็คิดว่าบางกรณีเพิ่นก็จะฮับไปเลยเนาะเนาะประกาศก็อาจจะบ่ได้ถามนะเนาะก็ย้อนว่าคนหลายเนาะมันก็เพราะว่านอกจากว่าบริษัทหนึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนหลายแล้วยังมีหลายบริษัทที่ว่าเลี้ยนแถวกันมาเพื่อจะมาประกอบเอกสารขึ้นทะเบียนเนาะเอิ้นว่าเวลามันบีบแพงเนาะก็จะเป็นต้องได้รับตามที่เพิ่นเขียนมาเลยนะ
จักเพื่อนเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใดทางเฮาก็ฮับไปเพื่อประหยัดเวลาให้กับหลายๆบริษัทที่ต้องการขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกันเนาะหมายความว่าเรียนแถวต่อคิวกันอยู่ก็อันน่ะองค์การประกันสังคมแห่งชาติของพวกเขาอันนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจึงขออธิบายให้บรรดาท่านได้เข้าใจเพราะว่ามีความสำคัญหลายเวลาที่ประกอบเอกสารเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนในการขึ้นทะเบียนบ่แม่นว่าเขียนไปซื่อๆเนาะเขียนไปแล้วมันมีความหมายโดยเฉพาะแม่นการเลือกหุ้มหมอเนาะสิ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือแม่นการเลือกหุ้มหมอในเบื้องต้นเนาะถ้าว่าเฮาอยู่ในตัวเมืองเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองเนาะนครหลวงจันทน์ความจริงแล้วก็บ่กว้างปานใดเนาะแต่ว่าก็ถ้าเฮาเฮ็ดเวียกอยู่ในโซนตัวเมืองนะอยากแนะนำก็คือแม่นอยู่ในฟอร์มมันจะมี2อันเนาะห้องหมอทำอิฐห้องหมอที่1และห้องหมอทรงต่อนะถ้าว่าเฮาอยู่ในนครหลวงจันทน์เนาะก็คือแม่นให้เลือกใส่ห้องหมอใหญ่ห้องหมอเดียวหั่นเลยเนาะใส่ห้องหมอทำอิฐหั่นส่วนห้องหมอที่2บ่ต้องเขียนหยังใส่ให้เขียนใส่แต่ห้องหมอทบิดเป็นห้องหมอใหญ่มิตรภาพบ่มโหสถบ่เศรษฐาบ่ห้อย3บ่ให้ระบุแบบนี้เลยใส่ห้องหมอทบิดแต่ว่าห้องหมอที่2บ่ต้องใส่หยังแล้วก็แล้วหมายความว่าเพราะว่าเฮาระเบียบประกันสังคมก็คือแม่นให้ไปใส่ห้องหมอเดียวเท่านั้นก็น่าอยู่แขวงก็แม่นระบุใส่ห้องหมอแขวงเลยเป็นห้องหมอทำอิฐทันเลยตัวที่2ก็บ่ต้องเขียนเนาะห้องหมอส่งต่อบ่ต้องเขียนก็คือเฮาเวลาเจ็บป่วยเฮาก็ไปห้องหมอแขวงนะแต่ว่ายกเว้นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินอันนั้นแม่นไปห้องหมอรัฐห้องหมอใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุดนะแต่ว่าย้ําว่าต้องเป็นห้องหมอรัฐแล้วก็โทรแจ้งภายใน3วันเบอร์โทรโทรศัพท์อยู่สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของแต่ละท่านนั้นเนาะอันนั้นแม่นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินโทรแจ้งภายใน3วันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกแต่ว่าต้องเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและเนาะก็คือแม่นการเลือกห้องหมอนี้เป็นอย่างจึงมี2ห้อง2ห้องนะทีนี้เนาะก็คือแม่นไว้ในกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเนาะอยู่ห่างจากตัวเมืองตัวอย่างเราอยู่เมืองปากงืมบางเทื่อเราสะดวกในการใช้อยู่ห้องหมอเมืองเราสามารถเลือกห้องหมอเมืองได้เนาะแล้วก็เลือกห้องหมอทรงต่อห้องหมอหยังแต่เราจะเอิ้นว่าจะเป็นทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเราจะบ่สามารถไปห้องหมอใหญ่เลยที่เป็นห้องหมอทรงต่อถ้าว่ากรณีเฮามีการกำหนดเลือกห้องหมอเมืองอยู่ในฟอร์มเนาะเฮาต้องไปผ่านห้องหมอเมืองทุกครั้งจะบ่สามารถไปห้องหมอใหญ่เลยเนาะจะบ่สามารถไปเลยได้ต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าห้องหมอเมืองปิ้นปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปห้องหมอใหญ่อันนี้คือขั้นตอนที่ถูกต้องเนาะบ่ได้หมายความว่าเลือกห้องหมอเมืองแล้วเลือกห้องหมอส่งต่อหมายความว่าจะไปห้องหมอใหญ่เลยเนาะหมายความว่าจะไปได้2ห้องหมอพร้อมกันเลยบ่แม่นเนาะท่านต้องผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนยังบ่เข้าใจเนาะหลายคนยังบ่เข้าใจในการกรณีเลือกห้องหมอขึ้นทะเบียนในเบื้องต้นนะเนาะแม่นอยู่มี2ห้องถ้าว่าท่านเลือกห้องหมอใหญ่ห้องหมอ1แล้วก็แล้วเลยเนาะบ่ได้เกี่ยวบ่ยุ่งยากเลยว่าง่ายตั้งใจสิไปห้องหมอใดแม่นเลือกห้องหมอนั้นเลยแต่กรณีถ้าท่านเลือกห้องหมอเมืองนะแล้วระบุห้องหมอส่งต่อเป็นห้องหมอใหญ่ตัวนี้ท่านต้องไปห้องหมอเมืองทุกครั้งกรณีจะเป็นทั่วไปต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนถ้าเมืองปัวบ่ได้เมืองจะเฮ็ดไปนำส่งมาห้องหมอใหญ่ท่านจึงจะสามารถมาห้องหมอใหญ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากแนะนำว่าถ้าว่าท่านเฮ็ดเวียกหรือว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองจะบ่แนะนำให้ท่านเลือกห้องหมอเมือง
ให้ท่านเลือกของหมอใหญ่หันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าการที่เขาเลือกของหมอเมืองนี่นะถ้าว่าเพื่อนบุเฮ็ดใบน้ำส่งเขาก็บอสามารถไปใส่อยู่ของหมอใหญ่หันได้เขาต้องไปปิ้นผัวอยู่ของหมอเมืองเท่านั้นเนาะแต่อย่าลืมว่าของหมอเมืองก็เป็นของหมอน้อยเฉพาะเมืองแน่นอนอุปกรณ์การแพทย์เพิ่นก็มีแต่พื้นฐานเนาะจะบ่ครบวงจรคือกับของหมอใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วคันว่าเฮาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่แขวงให้เลือกของหมอแขวงหรือให้เลือกของหมอใหญ่อยู่ศูนย์กลางนี้เลยเนาะเพื่อบ่เป็นปัญหาคือบางท่านนี่เจ็บเป็นแล้วจะไปของหมอใหญ่เลยแต่ว่าค้าจุบันว่าตัวเองเลือกของหมอเมืองนี่นะไว้ต้องไปผ่านเมืองก่อนจะไปของหมอใหญ่เลยนี่บ่ได้นอนจะบ่มีสื่อทานอยู่ของหมอใหญ่สื่อทานจะไปอยู่ของหมอเมืองนะต้องไปผ่านเมืองทุกครั้งถ้าว่าทานเลือกของหมอเมืองดีแท้แม่นเลือกของหมอใหญ่ไว้ครับของหมอเมืองบ่เลือกของหมอเมืองมีไว้เฉพาะให้สำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่นอกเมืองเอิ้นว่าสถานบริการปิ้นผัวคันว่าสิเข้ามาตัวเมืองนี่มันยากนะเนาะเฮามีไว้ให้เฉพาะผู้ที่มีเงื่อนไขใส่อยู่นอกเมืองเนาะหมายก็ว่าบ่จําเป็นต้องได้เข้ามาจะเป็นซ้ําใดซ้ําหนึ่งก็คือแม่นปัวอยู่ของหมอเมืองสามารถเลือกได้นะสามารถเลือกได้เพื่อสำหรับผู้ที่เคลื่อนว่าเฮ็ดเวียกอยู่ท้องถิ่นเพื่อผู้ที่มีสถานที่พักอาศัยอยู่ท้องถิ่นอยู่สานเมืองแม่นให้เรียกของหมอเมืองเพราะว่าอย่างเพราะว่าภูมิสันฐานเนาะของแต่ละแขวงนี่ต่างกันนครหลวงจันทน์นี่เอาใครแต่ละเมืองนี่ก็บ่ไกลหลายน้อยการเดินทางก็ถือว่าเอาใครแต่ว่าอยู่ต่างแขวงผัดต่างเด้แต่ละเมืองของแขวงต่างกันทุกคนบ่สะดวกเนาะที่จะมาใช้อยู่ของหมอแขวงแน่นอนตัวอย่างอยู่หัวพันสมมติว่าเลือกของหมอแขวงหัวพันแต่ว่าที่พักอาศัยพุ่นอยู่อยู่เมืองหัวเมืองพุ่นเนาะอยู่เมืองซำใต้พุ่นจะสะดวกบ่มาเป็นป่วยอยู่ของหมอแขวงตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกของหมอเมืองได้เนาะเพื่อการปิ้นปัวเจ็บเป็นทั่วไปถ้าว่าแขวงเอาของหมอเมืองปิ้นปัวไปได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งมาปิ้นปัวอยู่ของหมอแขวงนั่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอิ้นว่าสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลก็คือมันใส่ของหมอเมืองหั่นแหละสะดวกถึกแล้วแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองท่านบ่จำเป็นต้องไปเลือกของหมอเมืองเนาะท่านเลือกของหมอใหญ่หันไว้เลยเพราะว่ามันจะครบวงจรการปิ้นปัวหลายพญาติและก็เสื้อบาท่านก็จะมีความสะดวกในการเดินทางอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วย้อนว่าเข้าใจผิดซื่อๆดอกหลายอย่างที่ผ่านมาจึงมีการเลือกของหมอเมืองสำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองไปเลือกของหมอเมืองอีกแล้วก็เลือกของหมอแขวงบัดนี้แทนที่ตัวสิไปใส่อยู่แขวงกับอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไปบ่ได้เนาะค่าเลือกของหมอเมืองเพราะฉะนั้นแล้วนะพวกเขาก็มีระเบียบการท่านสามารถเปลี่ยนของหมอได้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้ทีหนึ่งเนาะจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือว่าท้ายปีก็ได้หมายความว่าไปยกเลิกบ่เลือกแล้วของหมอเมืองเอาแต่ของหมอใหญ่จังซี่ฮะนะเนาะท่านสามารถเฮ็ดได้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้ทีหนึ่งนะเพื่อนะสำหรับผู้ที่อาจจะหลงนะไปเขียนห้องหมอเมืองใส่แล้วก็เฮ็ดให้ยุ่งยากเนาะเวลาเจ็บป่วยทันที่ตัวสะดวกไปห้องหมอใหญ่อยู่แต่ว่าไปลงเขียนใส่ว่าเลือกห้องหมอเมืองเพราะว่าคิดว่าสิไปได้2ห้องหมอพร้อมกันนะเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดท่านก็สามารถมาเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนด้วยตัวเองก็ได้ถือสมณโคครัวพร้อมบัตรประกันสังคมเข้ามาเขียนฟอร์มเซ็นตัวเองเขียนชื่อก็ได้คันว่าบ่มีลายเซ็นเนาะแล้วก็ยืนประมาณ2อาทิตย์สามารถใส่ของหมอใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นโอ้ลมให้มีรายการได้ฟังในเบื้องต้นในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนนะไปเขียนของหมอเมืองใส่ย้อนความเข้าใจผิดแต่ว่าบางท่านก็มีเงื่อนไข
เพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีกอยู่ต่างเมืองที่อยู่ไกลจากตัวเมืองนะเนาะก็สามารถเลือกใส่ห้องหมอเมืองหันใดเนาะอ่ะตอนต้นรายการโอล้มกันสำเนียงก่อนจะได้จึงมาโอล้มกันตื่นเกี่ยวข้องกับกรณีการขึ้นทะเบียนในการเลือกห้องหมอเมืองและก็ห้องหมอใหญ่มันมีความแตกต่างกันแนวใดตอนนี้ไปหาฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

านไปสำหรับผลงานเพลงมอบเป็นความเบิกบานมันซื่นให้กับมิตรรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้นะมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นำมาโอ้มาล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการเลือกของหมอกรณีเลือกของหมอเมืองเลือกของหมอใหญ่พร้อมมันมีเหตุผลมันมีความหมายความแตกต่างกันเท่าใดเนาะคือสันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นนั่นแหละเนาะคันว่าเฮาไปเลือกของหมอเมืองทุกครั้งเฮาต้องไปใช้บริการอยู่ของหมอเมืองก่อนในกรณีที่มีการเจ็บเป็นทั่วไปจะบ่สามารถไปของหมอใหญ่ได้แต่คันว่าเฮาได้ลงเลือกไปแล้วเฮาก็สามารถมาแจ้งเปลี่ยนนะปีนึงสามารถเปลี่ยนของหมอได้เทื่อนึงนะก็หมายความว่ายกเลิกของหมอเมืองแล้วเลือกของหมอใหญ่หันแทนเนาะเวลาเจ็บป่วยเฮากลับไปของหมอใหญ่เลยเพราะว่าของหมอใหญ่จะเพิ่นจะมีความสะดวกในการให้การบริการครบวงจรเฉพาะของหมอเมืองก็จะเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีกเส้นทางไกลจากตัวเมืองอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ที่อยู่ไกลจากตัวเมืองก็แม่นสามารถเลือกของหมอเมืองได้แต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เน้นให้เลือกของหมอแขวงหรือของหมอใหญ่ที่อยู่ส่วนกลางเลยเพราะว่ามันจะสะดวกสำหรับท่านนั่นเองเนาะและก็นอกจากนั้นแล้วสำหรับการย้ายของหมอการเลือกของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นเพราะว่าการประกอบเอกสารต้องได้ประกอบให้ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นเฉพาะในการเลือกของหมอนะก็อย่าลืมว่าในกรณีที่เฮาอยากเปลี่ยนของหมอก็แม่นปกติแม่นปีนึงเปลี่ยนได้แท้นึงนะแต่สำหรับผู้ที่มีการยกย้ายบ่อนประจำการหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยจับดำรงชีวิตอยู่แขวงเสียงขวางอยู่หลวงพระบางแล้วย้ายมาอยู่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วย้ายมาอาศัยอยู่นครหลวงวิ่งชันตัวนี้นะท่านก็สามารถเอาใบยืนที่อยู่จากบ้านอยู่ปัจจุบันเนาะมาแจ้งย้ายของหมอหันได้เลยนะหรือว่าผู้ที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ตั้งแขวงหรือว่าจับตั้งแขวงมาประจำการอยู่นครหลวงวิ่งชันก็สามารถอิงใส่เอาใบแต่งตั้งใบยกย้ายมาประจำการนั้นมาแจ้งเปลี่ยนหัวหมอเนาะได้เลยเส้นเดียวกันเนาะหัวข้อนี้สันติภาพก็เคยเอามาเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังกันแล้วเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายหัวหมอเปลี่ยนหัวหมออย่างต่างๆเนาะก็จะมีระเบียบการเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วคันว่าท่านมีความสนใจเนาะในเวียกงานใดเนาะหรือว่าอยากให้ทางประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายเผยแพร่ถึงสถานที่ถึงบริษัทถึงกรมกองถึงองค์การของท่านนะหรือแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านที่เห็นว่าลูกบ้านมีความสนใจในเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมสามารถเต้าโฮมลูกบ้านแล้วนัดหมายให้ทางประกันสังคมนะลงไปอธิบายเผยแพร่ระเบียบการกฎหมายให้พนักงานได้รับฟังกันได้เพื่อจะเป็นความรู้นะเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนที่มาร่วมรับฟังนั้นนะเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆซึ่งทีมงานเราก็จะมีในเรื่องของแผ่นโฆษณานะเป็นแผ่นพับที่จะไปแจกจ่ายอันสองมาท่านว่ามีเงื่อนไขในการสายเป็นสายโปรเจคเตอร์นะอธิบายพวกเขาในการสายเป็นสายโปรเจคเตอร์นะอธิบายพวกเขาจะมีบทบรรยายทุกภาคเนาะภาครัฐภาควิสาหกิจแล้วก็ภาคสมัครใจเอาไปเปิดสายนะก็จะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังนี่ได้เห็นนะก็จะเข้าใจแจ้งตื่มนะซึ่งบทบรรยายดังกล่าวก็จะมีการระบุถึงรูปแบบการคิดรายเงินทอกเข้าประกันสังคมแต่ละประเภทเนาะจะเป็นภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเองก็ดีและก็ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือแม่นสูตรการคิดรายเงินอุดหนุนแต่ละประเภทชัดเจนให้ท่านได้เข้าใจเนาะการแน่นอนการใช้เวลาบาง
คะแนนการก็มีเวลาจำกัดบางคะแนนการบ่มีเวลาจำกัดก็จะได้ความรู้หลายแต่คันมีเวลาจำกัดเนาะพวกเฮาก็จะเว้าแบบสั้นๆย่อๆกระทัดรัดเน้นตัวที่สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งบทให้กับฝ่ายผู้ประสานงานเพื่อส่งต่อนะให้กับพนักงานให้กับลูกบ้านสามารถไปศึกษาเบื้องตื้มนะเป็นบทบรรยายเป็น PowerPoint สามารถส่งให้ทางบอทแอปสามารถเปิดเบิ่งศึกษาเวลาว่างได้นะก็จะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษาข้อมูลประกันสังคมเข้าใจง่ายว่าง่ายๆเนาะจะเป็นบทย่อมาจากกฎหมายมาเป็นตัวเลขมาเป็นสูตรคิดไรเป็นตัวอย่างอธิบายเนาะมีเงินทอเข้าเท่านี้เงินเกิดลูกเงินเสียชีวิตเงินแบบนั้นสิได้เท่าใดเนาะมีสูตรคิดไรให้นะมีสูตรคิดไรอธิบายให้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้เนาะก็มื้อนี้ก็เอาเรื่องของการเลือกห้องหมอในเบื้องต้นก็หวังว่าระหว่างห้องหมอเมืองกับห้องหมอแขวงให้ท่านรับฟังก็หวังว่าจะมีความเข้าใจนะแต่คันว่ามื้อนี้เวลามีจำกัดแน่ยังบ่เข้าใจหรือว่าสันติภาพอาจจะเว้าไวแน่บ่เนาะมันก็หลายหัวข้อท่านก็สามารถโทรมาสอบถาม1508ได้ด้วยตัวเองเนาะบ่จำเป็นเดินทางมาหาพวกเฮาก็ได้เนาะเปลืองน้ำมันมีความเสี่ยงยันเกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ท่านโทรมา1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าหา4โมงแลงเนาะก็สามารถอธิบายให้ท่านได้รับฟังเข้าใจผ่านสายด่วนของพวกเราได้เลยเนาะกับเบิ่งเวลาก็ขอขอบใจมิริการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามิริการไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลก
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
1: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมมาพบกันเป็นประจำแบบนี้วันจันทร์จนฮอดวันพุธเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz และท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la มื้อนี้พิเศษท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะอ่ะปกติโนรีมาผู้เดียวมื้อนี้คือได้ยินเสียง2คนมื้อนี้จะมีตาต้าว้าหวมดําเนินรายการนําแล้วก็ต่อไปก็จะมีการซับเปลี่ยนดําเนินรายการคู่กันแบบนี
2: ้แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังขอฝากเนื้อฝากตัวเด้อโนรีขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านพอรู้สึกตื่นเต้นอยู่ได้เพราะว่าดนดนจึงว่าได้มาจัดรายการครั้งนึงแต่บัดนี้จะได้มาจัดรายการกับท่านผู้ฟังนี่ถือว่าจะได้จัดไปเรื่อยๆแล้วก็คู่กับโนรีแล้วก็ท่านผู้ฟังเนาะสำหรับมื้อนี้แน่นอนว่ามาพบกับท่านผู้ฟังนี่เป็นมื้อพิเศษพิเศษ
1: แม่นแล้วมื้อนี้พิเศษอันใดต้นเดือนแม่บ่ตา
2: ต้นเดือนต้นเดือ
1: น
2: บางคนบอกว่าพิเศษอยู่บนใดเนาะเพราะเป็นต้นเดือนเพราะหลายคนพิเศษจะเป็นท้ายเดือนเด้เนาะเงินเดือนออก
1: แต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อพิเศษต้นเดือนเนื่องจากว่ามื้อนี้แม่นวันที่1มิถุนา
2: แม่นแล้ว
1: แล้วก็เป็นวันที่ว่าหลายคนนี่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่ว่ามีลูกน้อยตาตา
2: เจ้าแม่นแล้วนอกจากผู้ที่มีลูกน้อยผู้ที่บ่มีลูกน้อยแต่ก็เห็นความสำคัญเช่นว่าเป็นหลาน
1: เ
2: นาะเป็นหลานหรือว่าจะเป็นเด็กน้อยที่ว่าอยู่เขตทางไก่ซอกลีเนาะท่านผู้ฟังคือมื้อนี้เป็นมื้อที่ว่ามีความสำคัญสำหรับเด็กน้อยลาวบรรดาเผ่
1: า
2: แล้วก็บรรยากาศนี่แม่นฟุดฟื้นหลายตั้งแต่เช้ามาเนาะและในท้ายอาทิตย์มาก็ยังฟุดฟื้นเพราะว่าหลายบอนได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กได้โนลี
1: ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์พุ่นได้ที่ว่าเพิ่นเริ่มมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแล้วก็เคียงคู่กันนั่นนอกจากวันนี้วันเด็กน้อยสากลแล้วกันยังเปลี่ยนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอีกตาตาที่ไปปลูกจากต้นละ
2: ยังเถื่อ
1: ย
2: ัง
1: เถ
2: ื่อ
1: ย
2: ยังเถื่อปีนี้หมุนเวียนมาครบรอบ46ปีแต่ว่าตาตาหันได้ไปเห็นการนำเพิ่นปลูกต้นไม้อยู่ที่วังเวียงเนาะบ่ว่าจะเป็นการนำขั้นศูนย์กลางสมทบกับการนำของท้องถิ่นที่ว่าได้ปลูกต้นไม้อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วก็ทั้งบึงทาดหลวงเนาะแล้วก็ทั้งกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เนาะการนำของแต่ละกระทรวงก็ได้ไปปลูกต้นไม้ท่านผู้ฟังเป็นขบวนแล้วก็ฟืดฟื้นสำหรับตาต้านี่ไปฮับไส้ในเวียกเน
1: า
2: ะ
1: ฮับไส้ในเวียกกันบ
2: ่คิดว่าท้ายอาทิตย์นี้โนรีจะได้
1: จะ
2: ได้ไปซอกบนปลูก เพราะว่าเขาต้องได้ซอกบนปลูกเพราะเขาตั้งใจที่จะปลูกและบริบัติให้ต้นไม้
1: ให้มันยืนต้น
2: แม่น
1: โนรีนี่ปลูกอยู่เฮือน
2: ปลูกอยู่เฮือน
1: ทดแทนตัวต้นไม้ที่ว่ามันเฒ่าแก่แล้วมันเบิดอายุไปแล้วในตัวนะคืออยู่เฮือนนี่มันจะมีพื้นที่ดินว่างหน่อยนึงมักจะปลูกต้นนั่นน่ะมักม่วงต้นสีดาบอต้นอะโวคาโดแบบนี้นะเป็นต้นไม้กินมากแล้วก็มันก็ให้ห่มให้เฮาพร้อมอยู่เฮือน
2: สั้นมื้อนี้ขอปลูกต้นหักกับท่านผู้ฟังก่อน
1: เอาล่ะผู้ฟังท่านใดที่ติดตามฟังรายการชีวิตติดพันสังคมมีกิจกรรมที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเฮาอยู่ชุดใดก็สามารถประกอบความคิดความเห็นพอเฮามีการไลฟ์สดผ่านทางเพจตาต้าลาว National Radio ไผที่เฮาฟังอยู่ก็สามารถมีส่วนร่วมกันได้หรือท่านใดที่ว่าได้มีกิจกรรมพาลูกพาหลานไปเฮ็ดกิจกรรมร่วมอยู่บอนที่ว่าเพิ่นมีกิจกรรมไว้ดอท่าก็เว้าสู่กันฟังได้แต่มื้อนี้พวกเราจะมาลงเลือกเกี่ยวกับวันเด็กน้อยบ่ตาตา
2: ถูกต้องท่านผู้ฟังคือดังบรรดาท่านได้รับทราบบ่เพียงแต่มื้อนี้ที่ว่าเป็นมื้อพิเศษสำหรับเด็กแต่มื้อนี้เว้าได้ว่าเป็นมื้อที่ย้ำเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเด็กฉะนั้นพวกเราจะมาร่วมกันเจาะลึกถึงความต้องการและความสำคัญของเด็กน้อยโนรีท่านผู้ฟังซึ่งมาเด็กน้อยเป็นอนาคตที่สำคัญที่สุดของพวกเรา
1: ถูกต้องเพราะว่าหลายคนนี่นะอาจจะคิดว่าเด็กนี่นะต้องการเพียงแต่อาหารการกิน
2: ม
1: ีอาหารให้มีของอยู่ของกินมีเครื่องเล่นให้เอาพอและสำนั้นเด็กสำนั้นแหละพอต้องการสำนั้นแต่ว่าในยุคที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ท่านผู้ฟังความต้องการของเด็กน้อยนี่มันได้ขยายขอบเขตออกไปหลายกว่าหันมีความต้องการหลายกว่าหันส่วนรายละเอียดว่าเด็กต้องการอะไรแดหรือว่าเฮาต้อง
2: ให้ความสำคัญด้านใด
1: แมนเฮาจะมาเว้ากันตื่มในระยะต่อไปตอนนี้เปลี่ยนก่อน เปลี่ยนบรรยากาศ ให้ทุกท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ตอนท้ายทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งท่านผู้ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและมีการส่งต่อ FM 94.3 แล้วก็ FM 103.7 สิ่งสำคัญคือออนไลน์ผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio
2: คอมเมนต์ขอเพลงได้หรือว่าหลายท่านอยากจะประกอบคำเห็นเนาะหรือว่าจะฝากขอความเกี่ยวกับหัวข้อที่พวกเราได้มาล้มกันเก
1: ี่
2: ยวกับความต้องการและความสำคัญของเด็ก
1: ห
2: นึ่งในโอกาสบันเด็กน้อยสากลท่านผู้ฟัง
1: แม่แล้ว
2: คือดังหลายท่านเนาะอาจจะคิดว่าเด็กน้อยนี่เพียงแต่ต้องการอาหารการกินหรือเครื่องดิ้นคือดังโนรีเบ้าเน
1: า
2: ะแต่ถ้าว่าถึงความต้องการพื้นฐานท่านผู้ฟังเด็กน้อยในปี2016อีกไหนเด็กน้อยในปี2016
1: ป
2: ัจจุบันนี้เขาจะต้องการหยังหลายที่สุดจากผู้ใหญ่เป็นคำถามว่าต้องการหยังหลายที่สุดจากผู้ใหญ่ซึ่งบ่แม่นเพียงแต่ด้านวัตถุแน่นอนโนรี
1: แม่นแล้วแม่นแล้วถูกต้องเลยตาต้าเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ว่าเห็นมาหรือว่าพบมาผ่านมานี่นะท่านผู้ฟังสิ่งที่ว่าเด็กน้อยต้องการหลายที่สุดก็คือพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยนี่เด็กน้อยต้องการนะอันนี้เป็นบางเทื่อบางเฮาก็ยังคือปักผู้ใหญ่เฮาเองก็ยังต้องการขานาดว่าผู้ใหญ่ต้องการเด็กน้อยสิต้องการซําใดแม่นบ่ท่านผู้ฟังทางด้านทางกายก็คือที่ใจเนาะก็ต้องการความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เด็กก็ต้องการความเข้าใจการรับฟังแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเวลาที่มีคุณภาพเวลาที่มีคุณภาพเดี๋ยวต้องเน้นนะตัวนี้น่ะบ่แม่นเวลาที่ว่าไปซื้อเวลาซื้อ
2: เวลาละละ
1: แล้วก็เวลาในที่นี้ก็คือจากผู้ปกครองจากพ่อแม่บ่แม่นเพียงแต่ให้อุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อจะลดภาระของผู้ใหญ่เพราะว่าในปัจจุบันที่เราเห็นเนาะ
2: เอายกตัวอย่างเลยโนรี
1: แบบเพื่อบ่อยากวนกับลูกบ่อยากเอากับลูกก็แม่นโยนโทรศัพท์ให้โยนแท็บเล็ตให้คอมพิวเตอร์ให้เครื่องนึงแล้วก็งมกันอยู่หันแลเด็กค่ะนะโดยที่บ่ให้เวลากับเด็กที่แบบว่าเพื่อพัฒนาของกับเจ้าค่ะนะ
2: เจ้าการเอาให้ก็เป็นเรื่องที่ดีหลายเนาะสำหรับผู้ปกครองที่มีเงินไขแต่ต้องเบิ่งว่าเด็กน้อยนี่เบิ่งหยังจากโทรศัพท์มือถือสิ่งนั้นเป็นประโยชน์บ่
1: เจ้า
2: เบิ่งหลายโพดบ่หมายความว่าเวลาที่คุณภาพคือพ่อแม่ลูกอยู่น้ำกันเบิ่งโทรศัพท์แล้วติดตามเบิ่งว่าลูกนี่เบิ่งอันใดเนาะว่าเบิ่งบางเทื่อสิ่งที่เขาเจ้าเบิ่งมันเป็นประโยชน์คือหลายประเทศนี่เพิ่นเอาพวกดิจิตอลพ
1: ว
2: กสวยให้เด็กนี่มีพัฒนาการทางด้านการเรียน
1: แม่ล่ะ
2: ฉะนั้นส่วนนี้มันก็สำคัญหลายที่จะมาช่วยเด็กแต่ว่าในส่วนนี้นี่แหละว่าผู้ปกครองได้เบิ่งบ่ว่าเด็กกำลังเบิ่งหยังยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เขาเจ้าเบิ่งมันเป็นภาษาอังกฤษบ่เป็นภาษาอันใดบ่
1: หรือว่าเป็นสิ่งใดที่เรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับเด็กน้อยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คันเฮาเบิ่งอ่ะนะเว้าเรื่องเกี่ยวกับโดยทั่วไปเนาะที่เห็นเด็กน้อยหลินโทรศัพท์ก็คือการปัดภาระของผู้ใหญ่คือเฮาล้มกันนี่แหละปัดภาระนั่นแหละคือบ่อยากไปงมบ่อยากไปวนบ่อยากเสียเวลากับลูกต่อนั่นค่าเหตุอื่นๆนี่สินะก็เลยเบิ่งข้ามไปว่าทั้งๆที่ว่าเครื่องดิจิตอลอีหยังต่างๆมันเป็นสิ่งที่ดีคือตาเว้าเสริมความรู้เสริมทักษะเสริมพัฒนาการได้แต่ต้องเคียงคู่กับผู้ใหญ่ที่ใกล้สิทธิ
2: ์ถูกต้องยกตัวอย่างเอาใกล้ๆกันไหมลิ่นเกมลิ่นแบบลิ่นหลายอารมณ์ของลูกเห็นบ
1: ่หุนแหง
2: หุนแหงมาเว้าเรื่องอารมณ์นี่แหละเพราะว่
1: า
2: สิ่งที่พวกเขาเว้าเรื่องเวลาที่มีคุณภาพทานผู้ฟังเป็นประเด็นที่ดีหลายเพราะว่าหลายครอบครัวนี่มักจะลืมมาการพัฒนาทางอารมณ์หรือเอิ้นกันว่า EQ เน
1: า
2: ะการพัฒนาทางอารมณ์ EQ และการเสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะชีวิตแม่นสิ่งที่เด็กต้องการหลายกว่าการที่พวกเขาอัดแน่นความรู้ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวหรือว่าให้ลูกนี่เฮียนแต่อยู่ในหนังสือ อยู่ในเจี้ยอยู่ในปึ้มแบบเฮียนของเขา
1: เจ้า
2: ได้หลังจากนั้นก็คือเมื่อเฮือนก็แม่นบ่ต้องอยู่ในหนังสือ
1: แต่
2: ไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือนี่แทน
1: เจ้า
2: เนาะท่านผู้ฟังที่ว่าพวกเขาเห็นการอัดแน่นที่โรงเรียนจะเห็นหลายแบบนั้น
1: แ
2: ต่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กน้อยอยู่ในโรงเรียน
1: เจ้าแต่ว่าตาต้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี่นะก็ขอส่งเสริมหลายๆโรงเรียนได
2: ้
1: ที่เพิ่น
2: ก็
1: ให้แม่นเพิ่นมีกิจกรรมและให้ความสำคัญด้านนี
2: ้
1: นอกจากที่ว่าบทเรียนอยู่ในตำราบทเรียนที่ว่าอยู่ในปึ้มแล้วนะเพิ่นก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เฮ็ดให้เด็กน้อยได้เรียนรู้ทักษะชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างต่างถือว่าดีถือว่าดีท่านผู้ฟังแต่ว่าในมุมมองวันนี้ในมุมมองของสังคมเนาะเฮามาเบิ่งในมุมมองของสังคมนั้นผู้ฟังเพราะว่า

0: เขาจะซวยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้เขาเจ้าได้น้อยใดสำหรับเด็กน้อย
1: แม่นคือดังโนรีว่าว่าคนเฮียนสถาบันการศึกษานี่ให้เต็มที่ยกตัวอย่างว่าให้ความรู้ทางด้านวิชาการแม่นอัดแน่นทางด้านความรู้แต่เขาเจ้าก็โซกหาเวทีให้เด็กน้อยได้แสดงออกแข่งขันศิลปะแข่งขันกีฬาเต็มรูปหรือว่าเรื่องอื่น
0: ดนตรีบอลยังซีแม่นล่ะ
1: อันนี้เป็นสถานสถาบันการศึกษาแต่ว่าบางบอลก็ยังมีแต่บ่หลายเท่าที่ควรแล้ววันนี้พวกเรามาเบิ่งอีกมุมหนึ่งของสังคมเด้คือโนรีตั้งคำถามว่
0: า
1: แล้วสังคมเด้เขาจะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ว่าเอื้ออำนวยให้กับเด็กน้อยคือแนวใดเน
0: า
1: ะ
0: ทุกเพราะว่าเว้าเรื่องว่ามันต้องมีส่วนห่วมทุกภาคส่วน
1: ทุกภาคส่วน
0: เริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษาว่ายังไงเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวก่อนซะเนาะ
1: ครอบคร
0: ัวการศึกษา
1: สังคม
0: ชุมชนต่างๆเจ้า
1: เขาสามารถเว้าได้เลยว่าสังคมคือเป็นพันธะของทุกคนในสังคมได้บอนโนรี
0: ก็ถือว่าได้นะเพราะว่าเด็กน้อยนี่อย่าลืมเลยว่าเด็กน้อยคืออนาคตของชาติเพราะเด็กน้อยคือผู้ที่จะสืบทอดในการที่จะสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหรือว่าด้านอื่นๆอยู่ในสังคม
1: ถูกต้อง
0: เฮาต้องได้ซวยกันอยู่แล้วบ่แม่นว่าจะโยนให้เพียงแต่ว่าเอาครอบครัวโยนให้แต่สถาบันการศึกษาต่างๆแต่ว่าทุกคนในสังคมนี่สามารถมีส่วนร่วมได้ตา
1: ซั่นเฮาว่าเลยว่าให้เป็นพันธะของทุกคนเนาะให้เป็นพันธะของทุกคนท่านผู้ฟังให้เป็นพันธะของทุกคนบ่ว่าจะเป็นโรงเรียน
0: แม่แหละ
1: เป็นห้องแน่นอนแล้วว่าเป็นครอบครัวนี่แน่นอนแล้วเนาะเฮาเว้ากันว่าสถาบันครอบครัวสถาบัน
0: การศ
1: ึ
0: กษา
1: หรือว่าโรงเรียนแล้วก็ทั้งสังคมก็เป็นภาครัฐของเฮาแล้วก็ชุมชนเนาะชุมชนภาครัฐซึ่งว่าเขาเจ้าต้องการที่สุดเด็กน้อยที่เขาตั้งคำถามมาต้องการอย่างมันต้องการการปกป้อง
0: ความปลอดภัย
1: จากภัยสังคม
0: แม่
1: ฟ
0: ัง
1: ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเด็กน้อยบ่แม่นเพียงแต่ผู้รับฟังแต่กระเจ้าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์คือปัจจุบันนี้มือนี่พวกเขาเห็นศูนย์การค้าหลายแห่งเนาะขออนุญาตบ่ออกน้ำแต่มันหายแห้งจากกิจกรรมให้เด็กมีบรรยากาศที่คึกคืน
0: แม่ผู้ปกครองกับหลายผู้ปกครองอ่ะนะที่พาลูกพาเต้าไปร่วมกิจกรรมฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นการดีได้
1: เจ้าอันนี้ก็ขอสมเสยเต๊ดหมดอกหมดมือเด็กน้อยไปแล้วเนาะยกตัวอย่าง
0: จะให้สืบต่อ
1: จะให้สืบต่อแบบบ่อยากให้ทั้งสังคมที่แบบว่าเอาแต่มือบันเด็กนะน้องมีของใหม่
0: เป็นมือที่ว่าจะพัฒนาเด็กเป็นหมอแต่ว่าอยากให้เป็นทุกมือ
1: ทุกมือแล้วก็ทุกโอกาสที่ดียกตัวอย่างว่าท่านผู้ฟังเอาวันที่12มิถุนายนสิมานี่วันต้านการแทรกซึมแห่งต่อเด็กแล้วถัดจากนั้นในแต่ละเดือนได้มีเวียกใดที่ว่าสามารถสอดห้อยกิจกรรมของเด็กเข้าไปได้อันนี้เอิ้นว่าสังคมได้เปิดพื้นที่ให้กับขอเจ้าได้มีส่วนร่วมและให้ขอเจ้ารู้สึกปลอดภัยว่ามีตัวตน
0: แม่น
1: ๆที่ในการแสดงออก
0: ถือว่าดีได้ตาต้าที่ตาต้ายกขึ้นมาว่าทุกกิจกรรมเนาะหรือว่าทุกมื้อพิเศษที่มีอยู่ในปฏิทินหรือว่ามื้ออื่นๆอย่างซี่นะแล้วพยายามเอาเด็กน้อยเข้าไปมีส่วนร่วมจะเป็นมื้อของผู้ใหญ่กระสางยกตัวอย่างว่าเน
1: า
0: ะจะเป็นวันของผู้ใหญ่กระสางแต่อยากให้มีกิจกรรมอันนึงที่เด็กน้อยสามารถมีส่วนร่วมได้เปิดเวทีให้กระเจ้าได้แสดงความคิดความคิดของกระเจ้าหรือว่าความสามารถของกระเจ้าออกมาได
1: ้แม่แล้ว
0: ตัวนั้นน่ะนะเจ้า
1: เขาเจ้าจึงจะฮู้อีกว่าสิ่งที่กระเจ้าเฮ็ดเป็ดโอกาสที่ได้รับเขาเจ้าอาจจะลองพิษแล้วก็ลองถือ เพ
0: ื่
1: อเขาเจ้าได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
0: แม่แม่อันนั้นเป็นเวทีที่ให้กระเจ้าได้ทดลอง
1: เจ้าฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้เขาเรียกว่าโคชชิ่งแนะนำ
0: เป็นผู้แนะนำ
1: แต่ไม่เป็นผู้บังคับได้บังคับให้เด็กต้องเฮ็ดอันนี้ต้องเฮ็ดแบบนี
0: ้ก็คือต้องได้ปล่อยอิสระทางด้านความคิดและการกระทำในทางที่ถูกต้องให้กับเด็กน้อย
1: แม่ในทางที่ถูกต้องแต่ว่าบ่ให้บังคับเด็กเนาะอันนี้ผิดแน่เนาะแต่ว่าให้ไปในทางที่ถูกต้องนี่ถือได้ว่าเป็นหลักการที่สำคัญในการสร้างเด็กให้มีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะต้องซีนำเด็กว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้บ่ถูกน
0: ี
1: ่คือวัฒนธรรมลาวเนาะวัฒนธรรมลาวต้องเฮ็ดแนวใดเซ็นขออนุญาตท่านผู้ฟังนบงาม
0: ๆ
1: นบบางคนนบให้แล้ว
0: นบพอแล้ว
1: ก็นบงามๆก็เวลากายหน้าผู้ใหญ่ต้องก้มบอกแบบเฮาแนะนําในทางที่ดีงามและเวลาขึ้นเวทีคือกันเด็กน้อยผู้ใดที่ขึ้นเวทีดุกับเฮาได้บอกว่าลูกขึ้นเวทีแบบนี้ลูกเฮ็ดแบบนี้งามยืนแบบนี้งามหลังบ่โกงงามและอื่นๆน่ะถ
0: ือ
1: ว่าเขาจะได้รับคำแนะนำที่ดีแล้วโอกาสหน้าเวลาที่เขาเจ้าย่างแบบฟ้าวๆขึ้นเวที
0: เขาจะตื่น
1: เขาเจ้าจะตื่นแล้วเจ้าหน้าเขาจะปั๊บจะย่างงามยกตัวอย่าง
0: เจ้าอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเนาะที่ว่าเฮาต้องได้แนะนำในทางที่ถูกหรือตาต้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับกาลเทศะต่างๆที่เฮาพาเด็กน้อยไปเห็นผู้รักผู้ใหญ่บ่เข้าวัดเข้าวาบ่อย่างซี่นะควรจะนึงถือแบบใดควรจะประพฤติปฏิบัติแนวใดก็ต้องได้แนะนำกับเจ้าอันนั้นมันเป็นเว้าเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบรวมที่เด็กต้องได้ฮู้เด้ ทางด้านสังคมเนาะตัวนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ฉะนั้นถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญในการสั่งเด็กให้มีคุณภาพเพราะว่าเด็กเคลื่อนอนาคตของชาติท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนนั้นสั่งพื้นที่ให้กับเด็กเนาะบ่เฉพาะแต่วันเด็กพวกเขาอยากย้ำกันว่าบ่ให้เฉพาะแต่วันที่1มิถุนาเด้อ
0: สังเกตมาได้ทั่วประเทศเนาะมื้อนี้คือเฮาเว้ากันตั้งแต่ต้นรายการมื้อนี้วันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติทั่วประเทศก็มีกิจกรรมในการที่สร้างขบวนการปลูกต้นไม้ตามแผนที่ภาครัฐเพิ่นได้กำหนดไว้ว่าจะขยายพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเฮาก็สร้างขบวนการของผู้ใหญ่นั่นแหละแล้วก็เคียงคู่กันนั่นก็อีก1วันก็คือวันเด็กน้อยสากลก็ทั่วโลกเนาะก็เจ้าให้ความสำคัญรวมทั้งประเทศลาวเฮาอยากให้ความสำคัญกับเด็กน้อยตลอดว่าซั่นซะ
1: 365มื้อ
0: เออ365มื้อ
1: หมายความว่าต้องแสดงออกได้เพื่อเด็กน้อยได้มีพื้นที่หลายขึ้นแล้วก็พวกเฮาก็คิดหาเด็กน้อยที่อยู่ต่างแขวงหรือว่าเขตทางไกลสอบอ
0: ี
1: กเนาะโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นเนาะทั้งสังคมต้องสร้างโอกาสให้กับเด็กคือพวกเฮาเห็นแต่ละปีเนาะทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้มีเวทีในการเสียงนักเรียนเก่งมีการแข่งขันโลกอ้อมตัวแลนด์อื่นปีนึงจะมีครั้งนึงเนาะฉะนั้นทั้งสังคมเด๋เนาะจะประกอบส่วนแล้วได้เติมอีกพวกเขาอยากให้เห็นการพัฒนาของเด็กคือปัจจุบันนี้ยิ่งพัฒนาหลายเท่าใดยิ่งเป็นการดีเพราะว่าเด็กจะบ่มีขอบเขตในการที่เขาจะคิดที่อยากจะเป็นอย่างและเฮ็ดหยัง
0: แม่ละ
1: อาชีพทุกมื้อนี้คือโนรีเห็นจะเป็นยูทูบเบอร์เน
0: า
1: ะ
0: ติ๊กต็อกเกอร์ก็หลายด้วย
1: แล้วก็ค้าขายทางออนไลน์และอื่นแต่ว่าเขามีโอกาสแล้วก็มีหลายๆกิจกรรมนอกจากแข่งขันศิลปะกีฬาเนาะ
0: แม่ละ
1: เด็กน้อยที่อยู่เขตทางไก่ซอกลีกหรือว่าเด็กน้อยอยู่ต่างแขวงก็จะได้รับโอกาสพัฒนาหลายขึ้นบ่ให้มันลุดโตนกันว่า
0: คนในเมือง
1: เด็กน้อยโดย
0: ในเมืองหรือว่าเด็กน้อยที่อยู่เขตชนบทจริงๆนะเจ้า
1: พวกเขาก็อยากให้ทั่วถึงเนาะฉะนั้นก็ฝากถึงสังคม
0: ก็ดีได้เน
1: า
0: ะก็ดีก็ดีคันเฮา
1: เฮ็ดสิผิดติดท่านสังคมเฮาต้องฟังถึงสังคม
0: โอ้แม่นๆๆถ้าหากว่าภาคเอกชนหรือว่าบุคคลก็ดีตาที่มีเงื่อนไขเด้อบุคคลภาคเอกชนที่ว่ามีเงื่อนไขในการที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กหรือว่าช่วยจะให้เด็กน้อยได้มีส่วนร่วมหรือว่าได้แสดงความฮู้ความสามารถของเจ้าหั่นน่ะก็ช่วยกันได้กระทรวงเซยบางองค์กรบางองค์การบางบุคคลที่ว่าเพิ่นก็เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาเด็กน้อยบางภาคส่วนเพิ่นก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไปสร้างโรงเรียนเนาะเพื่อจะให้ความรู้บางภาคส่วนก็จะเสริมทักษะต่างๆให้กับเด็กอาจจะเป็นเด็กที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วให้รู้จังซี่นะโดยคือเฮาเว้าว่าคันเฮาแนะนำในทางที่ถูกต้องเขาก็จะไปในทางที่ถูกต้องถ้าคันเฮาปล่อยปะละเลยเขาเรียนรู้เองเขาเก่งบ่เก่งแต่อาจจะบ่ถูกต้องตามก็จะเอิ้นว่าหยัง
1: แนวทาง
0: แนวทางแมนก็สิเก่งในทางที่อาจจะบ่ถูกหั่นนะ
1: เพราะว่
0: าก็สําคัญ
1: ภาครัฐบาลของพวกเฮานี่ถือเด็กน้อยนี่ถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์ในการส่งเสริมสิทธิของเด็กและอื่นๆท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเฮาก็ขอให้เอาแผนพัฒนา
0: เจ้า
1: แผนในการสร้างบุคลากรเนาะบ่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ที่ออกมาก็เว้าถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็แม่นเริ่มจากการพัฒนาเด็ก
0: แม่นล่ะ
1: ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ฝากนําท่านผู้ฟังแท้ๆเพราะว่าพวกเขาอยากเห็นลูกหลานหมดทุกคนเนาะได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขได้รับพื้นฐานที่ดี
0: แม่นแล้ว
1: ฟังเพลงก่อน
0: บ่เว้าหลายบ่สมควรจังเลยท่านผู้ฟังมาถามฟังเพลงอยู่เด้อเนาะบ่ได้ฟังจักเทื่อตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วเนี่ยต่อไปจึงกลับมาพบกับพวกเรา2คน

0: ังทีหักเพลงจากเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนจากทางรายการของพวกเราในมือวันจันทร์มือเริ่มต้นของการเฮ็ดเวียกแล้วก็เป็นมือที่พวกเราได้ยกปัญหาหลายๆอย่างโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องเด็กน้อยมาเว้าสู่ฟัง
1: เจ้าแล้วก็เพลงที่กำลังฟังมันเพลงป่าไม้สดชื่นก็เว้าถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้บ้านเฮาก็เปรียบเสมือนที่พวกเฮานั้นปูเส้นทางให้กับเด็กปลูกตั้งแต่น้อยๆจนให้เขาเจ้าได้ใหญ่เติบโตอย่างงดงาม
0: แม่นๆเพราะว่าเว้าเรื่องเด็กน้อยเนี่ยนะตาเพิ่นก็ว่าเด็กน้อยคือกับผ้าขาวเด้เน
1: า
0: ะถ้าเริ่มต้นเฮาเริ่มระบายสีได้ลงมันก็อยากเปลี่ยนสีนั่นได
1: ้ถูกต้องท่านผู้ฟังและเวลาของพวกเขาก็ใกล้จะหมดลงแล้วอยากให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ลองไปสำรวจเบิ่งว่าเด็กน้อยที่ว่าอยู่ใกล้ตัวของเขาเมื่อนี้เนาะเขาได้ให้สิ่งที่เขาเจ้าต้องการแท้ๆแล
0: ้วหรือยังแม่นแหละท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับความหักความเข้าใจหรือว่าการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นี่นะถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สุดได้สำหรับเด็กน้อยตาตาเพราะว่าวันเด็กปีนี้นี่นะอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อเด็กน้อยเราของพวกเขา
1: ถูกต้องเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นพวกเขาก็ต้องได้สำรวจคืนว่าลูกหลานที่อยู่ใกล้เขาเขาเจ้าได้หักในสิ่งนี้แล้วบอกกับสิ่งที่เขาเจ้าต้องการความหักความเข้าใจเวลาที่มีคุณภาพเวลาที่มีคุณภาพนี่เฮาฟังแล้วมันคล้ายๆกับการบริหารเวลาเนาะแบบบางเทื่อพ่อแม่นี่ขนเวียกมาเฮ็ดอยู่เฮือน
0: จนลืมลูกใช่ป่ะ
1: แม่แล้วอยู่กับลูกอยู่แต่เฮ็ดเวียกนาโนลี
0: ก็คือบ่ได้สุ่มใส่ลูกว่าซั่นซะ
1: แม่ฉะนั้นเวลาที่มีคุณภาพก็คืออย่างอยู่กับลูกเล่นกับลูกแล้วบางเทื่อเฮาก็ต้องสังเกตลูกว่าลูกเฮาถ้าว่าไว้นมเขาเจ้ากำลังเป็นหยังต้องการหยังเนาะ
0: แม่นล่ะ
1: แล้วสิ่งที่เฮาได้ให้กับลูกหรือว่าเฮาได้ลมกับลูกนี่เป็นสิ่งที่ว่าลูกดีใจที่สุดหมายก็ว่าเป็นมูเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกเพราะว่าบางครอบครัวนี่ก็จะให้เวลากับลูกอยู่แต่เป็นเวลาที่ให้น้อยหรือว่าให้แบบ
0: มองง่ายๆว่าหลายคนมาว่าว่าเอาเศษเวลาของพ่อแม่ให้ลูกที่ซื้อมันจะเป็นลักษณะนั้น
1: เป็นบางครอบครัว
0: เออบางครอบครัวแต่ว่า
1: ในจำนวนหนึ่งที่เขาเห็น
0: แต่ก็ส้มเสยด้วยสำหรับพ่อแม่ในยุคนี้เนาะ
1: ใน
0: ยุคนี้ด้วยท่านผู้ฟังกับหลายครอบครัวหลายผู้ปกครองก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กผู้ลังคนนี่นะ
1: เอาเท่โอวา
0: เอาเท่โอวาจน
1: แบบใช้คำว่าเอาเท่โอวานี่หมายความว่าใกล้ชิดกับลูกแบบพาไปเฮียนไปนั่งเฝ้าเออโนรีเห็นบ่
0: หมายความว่าบางเทื่อพ่อกับแม่นะจนได้ล้มกันว่าเจ้าออกเวียกคนหนึ่งได้บอก็คือแม่เนาะคือออกเวียกเพื่อจะมาเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกให้เต็มที่คือตาตาเว้าเขาแหละว่าเวลาที่มีคุณภาพนะค่อยต้องยอมเสียสละบางทีแม่ผู้หนึ่งต้องยอมเสียสละจากการที่ว่าเคยมีสังค
1: ม
0: ในการที่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ว่าออกจากสังคมนั่นเพื่อจะมาเบิ่งแยงครอบครัวโดยเฉพาะเป็นลูกน้อยของเขาอันนี้ก็สมเสยแท้ๆเพราะว่ามันเว้าเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาลูกที่ว่าเติบใหญ่มาจะได้คุณภาพที่สุด
1: แม่นท่านผู้ฟังฉะนั้น4สิทธิของเด็กบ่ว่าจะเป็นสิทธิในการอยู่รอดเนาะการมีส่วนร่วมการพัฒนาเด็กและการปกป้องเด็ก4สิทธินี่มันสำคัญหลายค
0: ือ
1: พวกเฮาหมดทุกคนนั้นจะต้องได้เฮ็ดให้4สิทธิที่เด็กได้รับนั้นให้เป็นสิทธิที่เขาเจ้าได้รับอย่างแท้จริง
0: แล้ว
1: ก็สร้างให้กับเจ้านั้นได้พัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
0: เจ้าเอาก็ฝากถึงสังคมทุกๆคนเนาะให้เห็นความสำคัญของเด็กน้อยในมื้อนี้เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในมื้อหน้าเวลาของพวกเฮาเบิดแล้วได้นี่ตาต้าเบิดเดียวได้นี
1: ่เดียวเนาะ30นาที
0: 30นาทีมาว่าก็อย่าลืมนะผู้ฟังชีวิตติดพันสังคมก็จะกลับมาพบกันทางผู้ฟังคือเก่าวันจันทร์ฮอดวันพุธ16:00 น. 16:30 น.บางมือก็จะมาพบกับพวกเฮา2คนที่มีการไล่สดจัดสดแบบนี้บางมือก็จะมีการบันทึกเนาะให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่ก็สามารถติดตามมาฟังหรือท่านใดที่ว่ามีหัวข้อใดประเด็นใดที่อยากให้รายการชีวิตที่พันสังคมยกขึ้นมาสนทนาและให้สังคมได้มีส่วนร่วมหาทางแก้หาทางออกให้มันดีที่สุดประชาชนก็สามารถส่งเข้ามาในรายการได
1: ้ถูกต้องท่านผู้ฟังเวลาหมดแท้ๆแล้วเน
0: า
1: ะนี่เนาะ
0: หมดแล้วแต่ว่าโตบ่ได้ละ
1: ฉะนั้นก็ขออวยพรให้กับเด็กน้อยแล้วบรรดาเฮาเนาะจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ต้องบุ๊กอะไรก็ได้แหละบุ๊กบืนสร้างตนเองฝึกฝนล่อหลอมตนเองเนาะเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ต้องได้ฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตที่ดีนี้มันกว้างฉะนั้นให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
0: เจ้าเนาะเอามื้อนี้ตาต้ากับโนรีต้องได้ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันจันทร์แฮม1คำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่1มิถุนาคม2026มื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐของเดือนมิถุนาซึ่งมีวันสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนานี้เป็นต้นก็แม่นมื้อวันที่1นี่ก็แม่นวันเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีแล้วก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเคียงคู่กันนั้นก็แม่นวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะท่านผู้ฟังมีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญท่านผู้ฟังที่เคารพตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่แขวงหลวงน้ำท้าซึ่งทั้งแขวงหลวงน้ำท้าก็เป็นแขวงหนึ่งที่เพิ่นก็ได้สร้างขบวนการคำนำพับต้อนแก่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเคียงคู่ไปกับวันสิ่งแวดล้อมโลกเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็วันเด็กน้อยสากลซึ่งทั้งแขวงเพิ่นจะได้มีการจัดพิธีขึ้นนี้ในมื้อใดตอนนี้พวกเขาไปสัมภาษณ์เพิ่นสบายดีท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป
2: ์เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมือง
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นเจ้าใดเนาะทั้งแขวงหลวงน้ำท่าได้มีการสร้างขบวนการคำนำพับต้อนแก่วันสำคัญนี้ขึ้นได้ใดเจ้า
2: เจ้าเนื่องในโอกาสวันปลูกไม้และวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบอีกบาลานึงเนาะในมื้อนี้ก็โดยอิงตามแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2070ว่าด้วยการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อย่างในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาอีกเวลานึงแล้วก็อิงตามแจ้งการของการกระทรวงฉบับเลขที่2852การเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในมื้อนี้ทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้สมทบกับโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เทศบาลแขวงเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดพิธีปลูกไม้และก็พิธีเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นภายใต้คำขวัญเนาะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีถึงเวลาแล้วเนาะพวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่สภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นคือดังที่พวกเขาได้รับทราบนั่นแหละการปลูกไม้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญก็มีความหมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นที่แก้ไขแล้วก็การเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็ต้นไม้ก็เพียงแต่ช่วยความห่มเย็นและอากาศสดชื่นเท่านั้นแต่ยังก็ดูดซึมการ์บอนและลดพลมลพิษเนาะฉะนั้นในระยะผ่านมาก็ถือว่าน้ำท่าของเขาก็เป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแห้งแล้งต่างๆฉะนั้นการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูต้นไม้ก็มีความสำคัญอะไรจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเพื่อช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและยั่งยืนแล้วต่อกับการปลูกไม้ในปีนี้ก็เห็นว่าเป็นขบวนฟื้นฟูเนื่องจากว่าปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่พวกเขาได้จัดสองบาละแห่งชาติเป็นพิธีเดียวกันในมือเดียวต้นเดียวกันโดยเฉพาะแม่นวันปลูกไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็คือวัดแล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีอย่างมีบรรยากาศแล้วก็มีภาคส่วนทุกภาคส่วนในสังคมมาประกอบส่วนเนาะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวลาแผนสู้ชนในการปลูกปีนี้เนาะตามแผนนั้นเป็นการปลูกอาจจะสู้ชนในการเก็บแก่นหรือแนวพันธุ์ให้ได้1,500กิโล แล้วก็ฟื้นฟูปลูกให้ได้ 1,100 เฮกตาร์อยู่ในนี้ตามแผนคาดกะหรือว่าแผนฟื้นฟูหั่นแต่ในฮอดปี2030นี่จะฟื้นฟูปลูกและฟื้นฟูอยู่ใน3ประเภทป่านี่ให้ได้ 6,650 กว่าเฮกตาร์ต่อกับของเขตเวียงงานสิ่งแวดล้อมนี้จะสู้สนสร้างตัวเมืองยุ่งยงทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็และทบทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศให้ได้หนึ่งเมืองเนาะฉะนั้นต่อกับเบี้ยไม้ที่พวกเฮามาปลูกในมื้อนี้หั้นรวมทั้ง5เมืองหั้นก็มีอยู่ประมาณ 4,000 กว่าต้นเนาะรายอยู่ในนี้ก็มีทั้งไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับแล้วก็ไม้ไฮมาร์คจํานวนนึงเนาะผสมประสานกันเนาะเจ้า
1: และจํานวนนี้นี่มันเฉพาะมื้อนี้มันจักเฮกตาร์ท่าน
2: ก็ประมาณ2ประมาณ100กว่าเฮกตาร์เนาะ
1: เจ้าทั่วบดเฉพาะมื้อนี้เนาะ
2: เจ้า
1: และท่านเห็นว่าปัจจุบันนี้การจะตั้งปฏิบัติเนาะในระยะผ่านมาการฟื้นฟูป่าอยู่ทั้งแขวงเฮานี้ได้หาผลหรือว่าความคืบหน้าคือใด
2: เนาะต่อการฟื้นฟูและปลูกป่าในระยะผ่านมาก็เห็นว่าเป็นขบวนพดฟื้นกว้างขวางพอสมควรบ่แม่นโดยเฉพาะแม่นรูปแบบวิธีการฟื้นฟูป่าธรรมชาติการปลูกตามห้องเฮียนห้องหมอสุขศาลาและถนนหนทางต่างๆนั้นแต่ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัตินี่ก็เห็นว่าการดูแลรักษาการเบิ่งแย้งเปอร์เซ็นต์การลดตายก็ยังบ่ทันได้สูงฉะนั้นต่อกับการปลูกและฟื้นฟูในปีนี้นี้ทั้งทัศนะในคะแนนการพวกเขาก็อยากเฮียกข้องให้พ่อแม่ป่าชนนักธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆพ่อแม่ป่าชนทุกบรรดาเผ่าก็อยากให้เอาใจใส่ในการฟื้นฟูการปลูกป่ารักษาป่าไม้แล้วก็เอาใจใส่ปลูกแล้วก็อยากให้เพิ่มความเอาใจใส่ในการบูรณะรักษาต้นไม้เพื่อเฮ็ดให้ได้ให้มันมีเปอร์เซ็นต์ลดตายสูงกว่าในระยะที่ผ่านมาคือดังที่พวกเฮาได้ผูกคือนั้นเนาะเจ้า
1: และการฟื้นฟูป่าก็คือเฮาเว้าแล้วจะต้องได้มีส่วนร่วมของเบิดทุกคนท่านเห็นว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดในปัจจุบันนี้มันเป็นหยัง
2: ปัญหาสิ่งท้าทายก็คือพวกเฮาได้รับรู้นํากันว่าอันนึงก็ปัญหาการยกย้ายเคลื่อนย้ายของคนละเมืองและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ขยายออกแล้วเฮ็ดให้เนื้อที่ทําการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะในแม่นมีความต้องการสูงระบบเนาะการปฏิบัติระเบียบกฎหมายจํานวนนึงก็ยังละเมิดนั่นแหละยังบ่สามารถมีมาตรการที่เด็ดขาดและเข้มแข็งก็ต่อผู้ที่ละเมิดนั้นจ้ะ
1: และตอนท้ายนี้ท่านอยากเรียกร้องหรือว่าฝากถึงประชาชนภายในแขวงหลวงน้ําท้าก็คือขอบเขตทั่วประเทศให้รักษาสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่เป็นเจ้าการนํากันคือใดเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้ติดพันกับสิ่งแวดล้อมและก็อยู่กับสังคมของเฮาตลอดไป
2: ก็ขอเฮียกห้องนักพนักงานทหารตำรวจเนาะนักธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆทุกสังคมเนาะให้เอาใจใส่ในการเพิ่มทวีการเป็นเจ้าการในการมีส่วนร่วมการคุ้มครองปกปักรักษาโดยเฉพาะอยู่ในเขตป่าป้องกันแห่งชาติป่าผลิตและก็ป่าสงวนแห่งชาติเป็นเจ้าการในการติดตามเนาะต่อกับผู้ที่ละเมิดแล้วก็พร้อมกันสกัดกันและต้านทุกคู่การในการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้การจุดป่าต่างๆในแต่ละปีนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปเคียงคู่กันนั้นบนใดที่มีเงื่อนไขในการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะตามสาธารณะถนนหนทางหรือให้หน้าหัวส่วนจะเป็นแบบรวมหมู่แบบบุคคลก็ให้ช่วยกันปลูกแล้วก็รักษาความสะอาดความจบงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะทางนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้การท่องเที่ยวภายในแขวงพวกเฮานับมือเพิ่มขึ้น
1: เจ้า ขอขอบใจท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าหลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
2: เจ้าขอบใจ
1: เจ้าเจ้าเจ้ารบกวนเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าเอาตอนนี้เวลาของรายการพวกเขาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
3: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่2ของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังจากทั้งแขวงหลวงน้ำท้าวันนี้พวกเราจะไปติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ทั้งถ้ำอยู่บ้านพันไซเมืองรองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ประจำอยู่ที่นั่นในการค้นหาและความคืบหน้าด้านอื่นๆเป็นขึ้นได้นั้นตอนนี้เดชอรุณแก้ววิไลวงศ์เพิ่นติดตามสถานการณ์อยู่หั่นเพิ่นจะมารายงานสู่ฟังสบายดีเดชอรุณ
6: เจ้าสบายดีอัมไพวันสบายดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนาะสบายดี
1: เจ้าเป็นจังได๋ความคืบหน้าอยู่ทั้งเมืองรองแจ้งแขวงไซสมบูรณ
6: ์เจ้าเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ยังติดค้างอยู่ถ้ำจำนวน2คนก็ยังมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังได้สืบต่ออยู่เนาะอําไพวันยังได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ก็มีบรรดาหน่วยงานทางภาคสนามแล้วก็บรรดาก็คือนักดำน้ําก็คือนักบุกน้ําจากต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นประเทศไทยเพิ่นก็ได้ยังกําลังวางแผนปูกระดมคุ้นเคี่ยวอยู่ในการสอบหาทางจำนวน2คนนั้นที่ว่าอยู่ในถ้ำนั้นบ่ฮู้ว่าในปัจจุบันนี้จะสามารถเข้าถึงได้หลายหน่วยปานใดเนื่องจากว่าสภาพการเดินทางที่เข้าไปในหั่นนับจากหน้าปากถ้ำไปฮอดบ่อที่จะอยู่หั่นแม่นมีสภาพที่ว่ายุ่งยากหลายเนื่องจากว่ามีฝนตกแน่งูเข้าถ้ำหั่นน้อยมีความคับแคบบางบ่อนก็ได้คานไปเนาะตามที่ได้สัมภาษณ์เพิ่นมาซึ่งว่าอันนี้ทางนั้นถึงว่าสภาพการที่ยุ่งยากที่ทางสร้างเพิ่นตัดสินใจเพิ่นตัดสินใจเฮ็ดตัดสินใจจะตั้งปฏิบัติโดยสมทบกับทีมกู้ภัยของลาวแน่ทีมกู้ภัยของต่างประเทศแน่ต้องสมทบกันเพื่อว่าจะนําเอา2คนที่ว่ายังติดค้างอยู่ในถ้ําออกสู่อ้อมกอดของครอบครัวแต่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าท้องฟ้าอยู่ทั้งเมืองรองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์นี่ก็ยังบ่มีฝนตกแต่ว่ามีฝนตกมาแต่ตอนเช้าแต่ว่าการปฏิบัติการค้นหาอย่างต่างๆก็ยังสืบต่ออยู่ก็มีการสูบน้ําออกจากหน้าถ้ําเนาะสูบน้ําออกจากหน้าถ้ําก็มีการขยายกล้องวงจรปิดมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดใส่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคสนามนั้นรวมถึงการนําเอาบังออกซิเจนเนาะบังออกซิเจนก็ยังขาดบ่ได้เด้อยังขาดบ่ได้อยู่เนาะมีการระบายอากาศอยู่ในถ้ําอย่างขึ้นตามหลักวิชาการเพิ่นเนาะตามหลักวิชาการเพิ่น
1: เจ้า
6: หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วทั้งมวลแล้วยังสืบต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเนาะยังบ่พบเห็นเถื่อยังบ่พบเห็นเถื่อที่ว่าเป็นแนวใดความคืบหน้าแนวใดเดชอรุณร่วมด้วยทีมงานก็จะรายงานไปแต่ละระยะระยะให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะ
1: เจ้าและสําหรับผู้ที่ออกมาจากถ้ำได้5คนนี่สภาพสุขภาพบ่ ห่างกายของผู้ออกมานี่เป็นขึ้นได้แล้วเดดารุณ
6: เจ้าสำหรับเบื้องต้นสำหรับ5คนที่ออกมานั้นคนที่ออกมาสำหรับเบื้องต้นตามที่พวกเราได้ลงไปสัมภาษณ์ตัวจริงอยู่ที่ห้องหมอปัจจุบันนี่ก็นับมาฮอดตั้งเมื่อที่เจ้าออกจากถ้ำมาฮอดปัจจุบันนี่ก็มีสุขภาพที่ว่าเข้มแข็งแล้วก็จิตใจก็คือว่าเข้มแข็งเนาะจิตใจก็เข้มแข็งสุขภาพก็จริงแฮงหลายพอสมควรแล้วคือว่ากลับคืนเข้าสู่สภาพปกติแล้วเนาะสภาพจิตใจสภาพร่างกายได้เล่าการเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟัง
1: เจ้า
6: คือดังที่เห็นข่าวๆเนาะหลายผู้หลายคนก็ชี้ได้ติดตามข่าวข่าวหลายแล้วเดลุนก็จะบอกว่าคืน
1: เ
6: นาะเดลุนก็จะบอกว่าคืนหวังว่าท่านผู้ฟังก็จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารและในมื้อนี้เองก็ได้เริ่มไปติดตามอยู่โซเชียลมีเดียก็เห็นอยู่เพิ่นออกมาชี้แจงเติมอีกว่าเพิ่นก็เข้าไปจังซั่นแท้เข้าไปเฮ็ดจังซั่นจังซี่แท้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อีกตามข้อมูลที่พวกเขาได้แจ้งออกไปหันเนาะเป็นข้อมูลที่มีความจริงหลายพอสมควรแล้วเน
1: าะ
6: ถือว่าโดยรวมแล้วสภาพจิตใจสภาพร่างกายของเจ้าก็ถือว่ามีความเข้มแข็งนะมีความเข้มแข็งกลับขึ้นเข้าสู่องค์กรของครอบครัวแล้วเนาะ
1: แปลว่ากลับบ้านแล้วเนาะเดชอรุณเนาะเพิ่นได้อนุญาตกลับบ้านแล้วบ่
6: ก็ยังบ่ทันได้กลับย่าวกลับเมืองเถื่อเจ้าก็ยังติดตามอาการตื่นอีกอยู่ห้องหมอเมืองนี่แหละ
1: เจ้า
6: อันนี้ทางนั้นก็ยังมีญาติพี่น้องมีหมู่สนิทมิตรสหายเจ้าก็เข้ามาเยี่ยมยามครับ
1: เจ้าและด้านอื่นๆเด้การช่วยเหลือด้านอื่นๆอีกเด้ทั้งการจัดตั้งทางภาครัฐทั้งสังคมนี่แกยังเข้าไปช่วยเหลือในปัจจุบันนี้ยังเข้าติดต่อติดตามไปช่วยเหลืออยู่บ่อยู่นี
6: ่อ๋อสำหรับสภาพโดยรวมกันในการช่วยเหลือเนาะทุกภาคส่วนก็ยังให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนาะทางภาครัฐภาคเอกชนก็ยังให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะการลำเลียงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเข้าในภาคสนามรวมถึงเรื่องอุปโภคบริโภคเพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือให้หน่วยงานกู้ภัยต่างๆโดยสมทบกับสหพันธ์แม่หญิงของเมืองแนวร้าวสร้างชาติบรรดากำลังสาวนุ่มพนักงานทหารตำรวจทุกๆภาคส่วนก็ยังได้ให้การช่วยเหลือและก็ติดตามอยู่นอนติดตามอยู่อําไพวันก็ยังไม่ได้ลดละจนกว่าจะสำเร็จภารกิจจนกว่าจะครบจำนวน2คนที่ยังติดค้างอยู่ในหั่นเพิ่นจะมีการประเมินกันคืนว่าจะเฮ็ดให้เพียงว่าจะพบถึงว่าจะพบเพิ่นก็จะมีการประเมินกันคืนเนาะในการวางแผนในขั้นต่อไปว่าจะเฮ็ดกันคือแนวไหน
1: เจ้า
6: ตั้งปัจจัยเนื่องจากว่าสภาพที่ได้รับรายงานในเบื้องต้นมีความหนุ่มยากสภาพความหนุ่มยากทางด้านการนี่แหละการลำเลี้ยงการขนส่งมันเป็นเส้นทางที่ว่าก่อนเฮาจะขึ้นไปถึงบนที่เจ้าประสบอุบัติเหตุเนาะ
1: เ
6: จ้านะครับเกิดเหตุนะนับจากขึ้นดินภาคพื้นดินทัดอยู่ข้างหน้าทำไปนี่ตามเดชอรุณได้ย่างกับทีมงานไปตัวจริงนี่โอ้โหถือว่ายุ่งยากหลายพอสมควรเนื่องจากว่ามันเป็นโค้งสูงชันเป็นคู่ขึ้นเลยนะย่างขึ้นปูไปเลยเนาะสภาพเส้นทางนี่ชันประมาณ45-50องศาหมดแหละ
1: ปัดโทษ
6: 45-50องศาย
1: ่
6: างไปก็ประมาณเกือบ2กิโลเมตรไปเกือบ2กิโลเมตรว่าขึ้นถึงจอมภูสุดแล้วก็ลงลุมอีกยางลงไปลุ่มพุ่นจุนจุนฮอดบอลที่เพิ่นตั้งฐานปฏิบัติงานอยู่พุ่นเน
1: า
6: ะ
1: ตัวปากถ้ำคันด้วยแม่นบ่
6: แม่นแล้วอําไพวันซึ่งว่าสภาพนี้ยังคงยากแต่พอสมควรฉะนั้นก็จะให้สังคมเข้าใจว่าอู้เป็นอย่างนักข่าวคือบ่ลงใกล้ชิดแท้ฉะนั้นมันบ่แม่นตัวจริงเน
1: า
6: ะพวกเฮาก็ได้ลงไปแล้วได้ลงไปใกล้ชิดแท้จะให้สังคมรับรู้แล้วก็เข้าใจนํากันว่าสภาพมันยุ่งยากตายน้อยปานใดเนาะถ้าว่าผู้ใดบ่มาสัมผัสกับตัวอันเหตุการณ์ตัวจริงก็จะบ่ฮู้ว่ามันเป็นแนวใดโอ้ย่างนี่ถือว่าได้พักผ่อนนี่ประมาณ20เทื่อนี่ก็บ่รุดและอําไพวันเลยเทื่อจะฮอดจุดหมายปลายทางเนาะ
1: เจ้า
6: และเพิ่นก็ยังมีรถจกรวมรถแมคโครที่ประจําอยู่สนามถือว่าเพิ่นก็ได้ลําเลียงเสบียงอาหารอย่างขึ้นไปมีแต่รถจกคันใหญ่ๆนะไต่ขึ้นไปได้อําไพวันได
1: ้โอ้สิลําเลียงกับเครื่องขึ้นไปนี่แม่นส่วนใหญ่รถจกพุ่นแม่นบ่ที่ว่าเอาขึ้นไปได้
6: รถจกพุ่นได้แม่นละเพื่อยุ่งยากหลายพอสมควรนะเดชอรุณก็ได้ขอความร่วมมือเพื่อนก็ได้ขึ้นไปเพื่อนกับทีมงานเนาะตอนขึ้นหันย่างขึ้นตอนชิลงมันได้ขอความร่วมมือเพื่อนว่าสุขภาพร่างกายกับพวกไหวอีหลีมันยุ่งยากอีหลีเนาะ
1: โอ้ขันคนโบสุขภาพโบแข็งแฮงนี่ไปโบได้แล้วเนาะ
6: เจ้า
1: โอ้และปัจจุบันนี้สภาพอากาศนี่เห็นว่าเป็นอะไรเดชอรุณยังฝนยังเบิ่งสภาพอากาศยังสิตกอยู่บ่ฝนนี่
6: สภาพอากาศนี่ถือว่าอยู่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเฉพาะยุงบ้านพันไซเมืองหลงแก่นี่ยังบ่แน่นอนปานใดครับไผวันสำหรับตอนเช้าผมวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ยังมีฝนตกที่ว่าแห้งและก็ 2-3 มื้อที่เดินเอาได้มาประจำอยู่นี่กับทีมงานนี่เห็นว่าระยะแรงๆเวลาประมาณ 16:17 น.ฝนจะตกแห้งหลายฝนจะตกแห้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงปลายขึ้นเมื่อเนาะจะตกอยู่ในระยะนี้คือว่าเป็นสร้างความอุ่งยุ่งยากหรือว่าสร้างอุปสรรคหลายที่สุดให้แก่ทีมค้นหาเนาะให้แก่ทีมค้นหาคือว่ายุ่งยากหลายผู้สมควรเนาะอําไพวันเนาะ
1: เจ้าย
6: ังจะว่าเพิ่นสูบน้ําออกมาแล้วเพิ่นสูบน้ําแห้งแล้ว
1: มันก็เต็มพื้นเลยบ
6: ่น้ําระบบแห้งจักเทื่อน้ําบ่แห้งจักเทื่อเพิ่นก็ได้หาวิธีหาช่องทางไปตันไปอุดไปตันมันเนี่ยก็ยังมีหลายช่องทางที่งามเข้าไปหั่นเพิ่นก็ระดมทุกวิธีทางที่ว่าจะช่วยเหลืออีก2คนที่ยังติดข้างอยู่ในอําไพวันสภาพอากาศยังบ่แน่นอนแต่ได้รับตอบกันว่ายังบ่แน่นอนฝนนี่ตกระยะแรงๆนี่ฝนตกแรงหลายเจ้า
1: โอ้ก็จังมันมีความยุ่งยากทั้งอยู่ผู้ปฏิบัติเข้าไปในถ้ําแล้วก็มีความยุ่งยากทั้งผู้ที่ปฏิบัติประจําการอยู่ทางนอกอีกในแต่ละภาคส่วนอีกเน
6: า
1: ะ
6: แม่นแล้วทั้งยุ่งยากบนเฮาสิรายงานข่าวข้อมูลข่าวสารให้แก่สังคมฮู้นี่เนื่องจากว่าเฮาต้องได้เข้าไปถึงครูปีนครูพูดเข้าไปว่าสักซะเนาะว่าอันว่าบัวนั้นมันเบิดซะเนาะ
1: เจ้า
6: พวกเขาต้องได้ไปผู้ปีนผู้ขึ้นไปเพื่อว่าจะเอาข้อมูลข่าวสารให้ได้นะเนาะฉะนั้นก็ขอให้สังคมมีเห็นใจน้ำกันเนาะบุเมนซื้อซื้อมวลชนเฮานี่บ่เคลื่อนไหวเวียกงานฉะนั้นอยากให้เห็นความสภาพความจำเป็นน้ำกันว่ามันเป็นแนวใดสภาพยุ่งยากสะดวกแนวใดเนาะอยากให้สังคมเข้าใจน้ำกันเจ้า
1: เจ้าอันนี้ก็อยากให้เดชอรุณฝากตอนท้ายน้อยนึงแน่อยากฝากถึงสังคมเนาะก็คือประชาชนนี่แหละให้กำลังใจกันซะให้กำลังใจแต่ละภาคส่วนเนาะอันเว้าเรื่องออกข่าวหรือว่าการนะประกอบคำเห็นนี่ในการรายงานข่าวเพื่ออยากให้สังคมได้ฮู้เหตุการณ์ต่างๆความคืบหน้าต่างๆของผู้สื่อข่าวของทั้งการเฮาเนาะบ่ว่าแต่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็สื่ออื่นๆของทั้งภาครัฐนี่ในการรายงานข่าวนี่จะให้เดชอรุณฝากแน่
6: เจ้าสุดท้ายนี่ก็บ่มีหยังเนาะเดี๋ยวอรุณก็แนะนําเป็นสื่อมวลชนผู้นึงก็อยากขอเฮียกร้องให้สังคมบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างสุขิต่ออันใดก็เชื่ออันใดเป็นเชื่อควรบริโภคข่าวสารอย่างมีการแจ้งแยกวิเคราะห์วิจัยอย่างเต็มที่อันสิ่งที่สําคัญก็อยากให้เข้าใจถึงการสภาพการรายงานของสื่อมวลชนในนามพวกเขานําเสนอข่าวพวกเขาก็จะนําเสนอข่าวที่มันมีข้อมูลความจริงที่สุดเพื่อว่าให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนาะฉะนั้นการบริโภคข้อมูลข่าวสารก็ขอให้ทุกๆท่านทุกๆคนอยู่ภายในสังคมนี่บริโภคอย่างมีสติเนาะวิเคราะห์วิจัยแจ้งแยกเพื่อหยังเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนบ่ดีสร้างความปั่นป่วนในยามประเทศชาติของพวกเขามีวิกฤตการณ์เป็นจังซี่ช่วยใช้โอกาสนี้ไปโจมตีพรรคโจมตีรัฐโจมตีบรรดาสื่อมวลชนลาวโจมตีกันเองฉะนั้นมันก็บ่ถูกหลักของมันเนาะฉะนั้นมาตอนนี้เขาจะเฮ็ดเท่าใดเพื่อว่าส่งกำลังแห่งใจให้แก่ทีมปฏิบัติหน้าที่ที่กำลังค้นหาช่วยส่งแห่งใจให้กระเจ้าเอาซะเนาะมาสามัคคีกันเอาซะในระยะนี้บ่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์ให้แก่แนวทางที่มันบ่ดีนะควรมาหันหน้าไหว้หน้าเข้ากันสามัคคีเข้ากันเพื่อว่าส่งกำลังแห่งใจมีอันใดก็ช่วยเหลือกันในยามที่พวกเขาพบพ่อสภาพคุณยุ่งยากคือจังซี่เนาะสภาพมันเกิดขึ้นมาแล้วเด็กเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องได้แก้ไขแล้วก็อีกอันนึงก็ขอเรียกร้องผู้ใดที่ระยะนี้ก็เป็นระยะยามฝนแน่ผู้ใดที่เข้าไปอยู่หากินเนาะตามธรรมชาติโดยเฉพาะอยู่แถวป่าแถวถ้ําแถวภูก็บ่อยากให้ไประยะนี้ก็ได้เนาะให้มีความระมัดระวังมีสติระมัดระวังตัวถ้าว่ามันเกิดประมาทพลาดพังขึ้นมาก็คือพวกเขาเห็นการเป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงเนาะให้แก่ชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตครอบครัวเนาะสร้างความบ่สงบให้แก่สังคมเนาะผู้สงบอยู่บนไหนก็คือนี่แหละก็คือพวกเขาเห็นนี่แหละก็ได้ระดมกันเข้าไปซอยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะฝากถึงเพียงสั้นอําไพวัน
1: เจ้าเออนอกจากการไปดํารงชีวิตกับการไปทํามาหากินทั้งเข้าไปในป่าในดงเนาะการบริโภคก็อีกส่วนนึงเนาะการบริโภคที่เป็นเครื่องเพาะป่าของดงที่เป็นธรรมชาตินี่นะโดยเฉพาะก็เป็นเฮ็ดนี่เกิดหลายบ่เฮ็ดเดชอรุณที่ว่าไปนี่มีบ่ขึ้นตามหูตามพานี
6: ่สำหรับเฮ็ดนี่ยังบ่เห็นเทื่ออําไพวันแต่ว่าก็สิมีอยู่แต่ว่าบางจุด หรือว่าจุดที่เดชอรุณไปยังบ่พบเห็นเถื่อเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ตัดใหม่แล้วก็เป็นหน้าผาที่ว่าสูงชันหลายพอสมควรเน
1: า
6: ะเป็นหน้าผาเป็นภูผาที่ว่าสูงชันหลายพอสมควรถือว่าภูหน่อยนึงเพิ่นแหละทําให้วันขึ้นภู
1: ได้เลยบ่
6: เพิ่นยังไง
1: เพิ่นเตือนขนาดเพิ่นว่าเพิ่นใกล้เกียร์นั่นเส้นทางไปแล้วยังชันอยู่แม่นบ
6: ่เส้นทางหั่นแม่น50องศาได้อําให้วันเส้นทางนะบนบ่แม่นว่าสิเนินจังซี่ได้มันเป็นชันๆ545550องศาบ่ได้อําให้วันได้มันบ่แม่นว่าสิธรรมดาเด้อในการ
1: ใหญ่ขึ้นบ่ได้แล้วเนาะ
6: แม่นล่ะมีแต่รถวิบากใหญ่ๆเพิ่นแหละอําให้วัน
1: โอ้เอาอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งสถานการณ์ตัวจริงเนาะบนเหตุการณ์ตัวจริงแล้วแล้วก็ให้กำลังใจทั้งผู้ที่ปฏิบัติเบื้องหลังนำให้เป็นกำลังใจน้ำกันให้ขอให้พบผู้ที่ยังเหลือ2คนเนาะโดยไวเดอร์เดชอรุณเดอร์เป็นได้กับรายงานความคืบหน้ามาทั้งรายการฮอบ้านพันเมืองแล้วก็ภาคข่าวทั่วไปตื้มแน่
6: เจ้าเป็นจังได๋เดชอรุณจะรายงานเป็นแต่ละอย่างเนื่องจากว่าสภาพการเฮ็ดข่าวนี่โอ้บ่ฮ้องกันเดินทางไกลมาก
1: ครับ
6: ก็คือว่าอยากค่อนข้างที่ว่าทําแล้วเนาะแล้วก็มาเขียนข่าวคือว่าสภาพทางกายของบ่ฮ้องก็จะบ่ไหวเช่นเดียวกันตามเอาไว้วัน
1: เจ้าๆๆเอาก็รักษาสุขภาพเด้อ
6: เหมือนกัน
1: เจ้าเอาโชคดีเด้ออรุณ
6: เจ้าขอบใจหลายๆเจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเดชอรุณแก้ววีระวงศ์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่เพิ่นได้ไปประจําการอยู่ทั้งเมืองลองแจ้งแขวงไสสมบูรณ์พุ่นล่ะไปปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุการณ์คนติดในถ้ําพันบ้านพันไสเมืองลองแจ้งแขวงไสสมบูรณ์ในระยะพันมาซึ่งยังเหลือ2คนที่ยังบ่พบเดี๋ยวนี้กระทั่งการและก็ภาคส่วนต่างๆกำลังระดมกันหาวิธีช่วยเหลือผู้ยังเหลือ2คนที่ยังสูญหายอยู่ยังคนบ่พบเถื่อตัวนี้ก็เว้าเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติก็ยังพบความยุ่งยากหลายเนื่องจากว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องในเป็นแต่ละระยะซึ่งถึงว่าเพิ่นดูดออกแล้วก็ตามดูดตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าฝนเฮาก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะว่าระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนฟ้าเฮาก็ห้ามฝนห้ามฟ้าบ่ได้ท่านผู้ฟังได้ตกอย่างต่อเนื่องนี่การปฏิบัติหน้าที่การดูดน้ําออกจากถ้ําเพื่อเฮ็ดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ช่วยทีมงานช่วยเหลือเข้าไปในหั่นก็ยังพบความยุ่งยากอันนี้ก็เป็นกําลังใจนํากันเนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
7: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
8: เอ้อนี่ตุ๋น
9: หึ
8: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โ
8: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
8: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
9: โอ
8: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะ วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลกท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนหับทานเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสู่ทานฟังคือเก่าพบกับเพิ่นเป็นรายการในมื้อนี้แม่นวันจันทร์มีรายการวันจันทร์กงกับวันที่1มิถุนาคศ2566แฮม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกับในรายการในมื้อนี้วันที่1มิถุนาวันเด็กน้อยสากลและก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะในรายการวันเด็กน้อยสากลก็เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญเพราะว่าเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นนอแหน่งของชาติเป็นผู้ที่ว่าจะสืบทอดภารกิจก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคตพบกันในรายการมื้อนี้ดร.และอาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนานำกันหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากข้อความของผู้มีรายการเนาะในการประกอบส่วนจะสนทนากับอาจารย์สุพลวินไลการรับฟังมีคำว่าคัดขั้นกับคัดเนาะคอควายคัดแล้วก็คอไข่คัดขั้นแล้วก็ติดคัดติดและคัดติดเช่นเดียวกันคอควายและคอไข่เนาะมีรายการกรรมพันธุ์กับสายพันธุ์แมวมองแล้วก็ย่อมแมวมีคำว่าสวยโอกาสมีคำว่าควายคว้าญาติแย่งมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาว

0: ขณะนี้มีรายการพ่อแม่แกติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ่อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พันอยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: พ่อแม่แกติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญ
0: หาอะโหลสบายดีอาจารย์
2: สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีอยู่เนาะอาจารย์
2: เจ้า
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีลายคำซับจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังพบกันมื้อนี้พอดีมื้อทำอิฐของเดือนมิถุนาอาจารย์วันที่1มิถุนาแต่ว่าคำซับนี่ก็ยังมีหลายคือเก่าตั้งแต่เริ่มต้นเดือนเนาะหลายคู่คำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังคู่คำนำอิฐนี่คัดข้านกับคัดข้านอาจารย์เอ้ยออกเสียงยากยากเดสะกดคอควายคัดและขอไข้คัดเนาะและก็ตามด้วยคำว่าข้าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือนะครับแพงมีพวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วก่อนจะเข้าสู่การอธิบายคำทับดังที่ดอกซ้อนกล่าวมานั่นเนา
0: ะ
2: อาจารย์ขอเล่าประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากล
0: เจ้าพอดี
2: วันนี้มีรายการท่านหนึ่งได้โทรศัพท์มาว่าจะพูดเพราะว่าปรากฏเห็นบอกว่าสมเสยวันน้อยสากลครบห้อห้อยหนึ่งปีบางบอนกับวันหนึ่งห้อยสองปี
0: อืม
2: นะมันบ่เอก

0: นี่เป็นจะจะคุ้มวัดตัวไหนมันถึงแค่อาจารย์ขอเราประวัติความเป็นมาของมันอีกน้อยสากลยินดีเนาะมันอีกน้อยสากลมาที่หนึ่งมิถุนายนมีต้นกำเนิดมาจากกองประชุมโลกว่าด้วยสวัสดิการเด็กที่นครเซเนลประเทศสวิสในปี1925จริงป่ะ1925ปีนี้2026จะปีดอกซ้อน
1: ห้อยหนึ่งเด้ออาจารย
0: ์ห้อยหนึ่งเนาะผมเป็นห้อยสอง
1: เจ้า
0: จริงป่ะหมายก็ว่าเริ่มในปี1925ต่อมาในปี1949นั้นสาพันธ์นิ่งภาษาธิปไตยสากลก็ได้กำหนดให้วันที่1มิถุนาเป็นวันปกป้องเด็กเพื่อแน่ใจเรียกห้องในสังคมปกป้องสิทธิสุขภาพและอนาคตของเด็กน้อยนั่นเองอาจารย์จะบอกถึงประวัติโดยย่อและความสำคัญของวันเด็กน้อยสากลในปี1925นั้นและก็ได้มีผู้นำจาก54ประเทศได้เข้าร่วมประชุมที่นครเซเนลและหับห้องเอาแถลงการเซเนลว่าด้วยการปกป้องเด็กซึ่งเน้นนักเรื่องการป้องกันแรงงานเด็กการศึกษาและโภชนาการและในปี1949มีกองประชุมที่นครหลวงมอสโกได้มีการได้มีมติตกลงเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลซึ่งหลายประเทศได้เริ่มเฉลิมฉลองแต่นั่นเป็นต้นมาเนาะและความสำคัญของมันเด็กน้อยสากลบ่เพียงแต่ว่าเป็นมือแห่งความมวลสื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนใจเตือนสติให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นความสำคัญของการปกป้องเด็กจากความรุนแรงการขู่เหตุและการทับประกันให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมว่าเฉพาะมันเด็กน้อยสากลอยู่สปปลาวสำหรับประเทศลาวเฮาก็ได้ถือเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นต้นเป็นการแสดงศิลปะการมอบของขวัญการปลูกต้นไม้และการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กเพื่อสร้างความอบอุ่นและเปิดโอกาสให้เด็กน้อยได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มส่วนดอกซอนและในวันเด็กน้อยสากลนี่เนาะอาจารย์ขออวยพรให้เด็กน้อยลาวทุกๆคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเติบใหญ่ขึ้นเป็นเด็กผู้ดีมีความรู้คุณธรรมตั้งใจทำเงียนและกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์ขอให้ทุกคนได้รับความรักความอบอุ่นและการเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมมีโอกาสได้ศึกษาทำเงียนอย่างเต็มที่และได้เติบใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นสุขขอให้เด็กน้อยลาวทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติหักชาติหักวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเติบใหญ่ขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าเพื่อความสานอนาคตที่สดใสให้แก่ประเทศของพวกเขาสุขสันต์วันเด็กน้อยสากล
1: เจ้าครบหอบหนึ่งห้อย1ปีเนาะอาจารย์เนาะวันเด็กน้อยสากล1มิถุนายนในปีนี้แล้วก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีพอดีนั่นคือมีรายการว่าโอ้เห็นบางภาคส่วนใส่เป็น102ปีบางภาคส่วนเป็น101ปีสั้นผู้ที่ภาคส่วนที่ใส่102ปีก็อาจจะใส่ผิดเนาะดังที่ข้อมูลของเพิ่นมีรายการส่งให้ว่าโอ้คือบ่เอกภาพกันเนาะอันนั้นอาจจะแม่นบางภาคส่วนที่ว่าผิดเนาะคิดไรผิดพลาดอันนี้มีครบห้องให้ได้กวดคืนเบิ่งเนาะมันสำคัญได้ใส่ป้ายบักใหญ่ๆผิดบ่ได้ใดอันนี้มีความสำคัญหลายเนาะในรายการขอบใจอาจารย์หลายๆที่อวยพรมาเล็กน้อยสากลมื้อนี้มีความหมายความสำคัญแท้อาจารย์แต่ก็ยังบ่ลืมคำศัพท์พวกเฮา
0: เจ้าบัดนี้ที่ได้เข้าสู่คำศัพท์เนาะเริ่มคู่คำกันนี้ขัดเสียงเด็กที่เงินออกขึ้นกันเป็นดอกซ้อน
1: โอ้ยอมดอกซ้อนนะอาจารย์เอ้ยได้ตั้งใจ
0: แล้ว
1: ที
0: ่เงินออกเพลงอาจารย์ออกเสียงเด้อตัวข้อควายจะออกเสียงเป็นขัดข้านข
1: ั
0: ดข้านเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ส่วนใส
1: ่
0: ข้อไข่นี่มันจะเป็นเสียงสูงขึ้นเด้อ
1: แมน
0: ข้าน
1: แมน
0: ขัดข้าน
1: แล้วก็ต้อง
0: ได้
1: ต
0: ั้
1: งใจ
0: เบ้าเสียงนี้มันตัวใดข้อควายหรือขอใคร
1: ดอกซอนนี่มันคิดว่ามันขอควายได้อาจารย์คัดค้าน
0: แมนคัดค้านเสียงมันจะต่ำลงเด็ดคัดกับคัดหมดคัดคัดคัดค้านคัดค้านเขาเข้าไปสู่ว่าอันคัดค้านนี่นะแล้วแบบนี้อาจารย์จะอธิบายเนาะเป็นอย่างที่นี้เขียนทั้งสองแบบนี้ยิงตามวัจนานุกรมภาษาลาวแต่ละฉบับโดยเฉพาะฉบับใหม่ล่าสุดคำว่าคัดค้านเป็นคำที่ถูกต้องตามลักภาษาและถือว่าเป็นคำมาตรฐานเนาะอันนี้มันข้อครูไอเดอร์ดับซ้อนคัดค้านถือว่าเป็นคำมาตรฐานส่วนคัดค้านเป็นคำที่มักเขียนผิดดอกซอนหรือบางเอกสารก็ว่าเป็นคำอนุโลม
1: ขอใครนี่นะเนาะอาจารย์เนาะ
0: ขอใครเจ้าทีนี้อาจารย์เคยอยากอันนั้นใส่ตุกขอหันละตุกขอใครเนี่ยเวลามาคุ้นคั่วเบิ่งแล้วกะขอควายหันมีเหตุผลกลัวและเวลาออกเสียงก็ง่ายกลัวเนาะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเรื่องเหตุผลที่ต้องสะกดเป็นขัดข้านขอควายนี้ที่ถือว่าเป็นคำมาตรฐานก็ย้อนว่าขัดข้านเป็นคำผสมแบบซ่อนคำประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าขัดเนาะขัดนี่มันหมายถึงมันจะมีหลายความหมายแต่ว่าในกรณีนี้หมายถึงงัดแยกออกเลือกออกสกัดไว้และข้านโมเมนต์ที่ข้านนี่ดอกซ้อนข้านที่ก็หมายนี่แม่นหมายถึงโต้ตอบโบยอมครับโบเห็นดีนะเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นขัดข้านก็หมายถึงต้านหรือว่าต้านทานโต้แย้งโบเห็นดีนะเห็นป่ะอันนี้มันขัดข้านแล้วเป็นยังจึงบอสกดเป็นขัดข้านสาเหตุมันย้อนคัดหมายถึงเฮ็ดให้คิดคัดบโลงเรียนหรือว่าฝืนไว้หรือว่าฝ่าฝืนซับซ้อนเช่นว่าคัดใจคัดของเห็นบ่ตัวนี้แหละมันคัดแท้ๆคัดใจคัดของเห็นบ่เพิ่มเดียวกันนั้นเวลาออกเสียงพยางค์กันอิดในคำนี้บางจะออกเสียงต่ำเป็นคัดเมื่อผสมกับข้านเป็นขัดข้านถ้าสะกดเป็นขอใครนะก็จะเห็นในผู้ซึกออกเสียงยาก
1: แมน
0: เพราะคัดจะเป็นเสียงสูงแต่ว่าคัดข้าน
1: ได้ตั้งใจเว้าเลยอาจารย
0: ์
1: แมนแมนสิโตกันเลยบ่
0: ได้
1: เจ้าแมนแท้แมนแท
0: ้เป็นบ่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการนำใต้คำว่าขัดข้านตัวอย่างที่หนึ่งทนายความฝ่ายจำเลยได้ลุกขึ้นขัดข้านคำให้การของพยานนวลเห็นว่าบ่มีมูลความจริงจริงบ่ในตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่ได้พากันขัดข้านห่างโครงการฉบับนี้เพราะมันต้องใช้งบประมาณสูงเกินไปและตัวอย่างสุดท้ายสาวบ้านได้ร่วมกันลงลายชื่อเพื่อขัดข้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เขตชุมชนส่วนมันมีมาสรุปเนาะสรุปแล้วคำว่าขัดข้านในวจนานุกรมภาษาลาวก็ได้เลือกเอาขัดข้านคอควายงั้นเป็นคำมาตรฐานส่วนขัดข้านเป็นคำโมมาตรฐานดอกซ้อน
1: เป็นคำ
0: อนุโลม
1: เสียงเพี้ยนอาจารย์
0: เขียนควายนี่เรียกว่าผิดเด็ดดอกซ้อน
1: โอ้แมนได้มาสูงไข่เน่าแท้ๆได้มีรายการเลยต้องสะกดให้ถูกเนาะคันว่าขอใครนี่จะใช้กับคำว่าคัดข้องอาจารย์
0: คัดข้อง
1: คัดใจคัดแข้งคัดขานี่แม่นบ
0: ่
1: แม่นคือกันเนาะแม่นขอใครส่วนคัดค้านบัดนี้คัดเลือกได้ขอควายได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นคัดเลือก
1: เพราะว่าคัดแม่นแยกออกหรือว่าเลือกออกม
0: ัน
1: จะมีความหมายแตกต่างกันสะกดถูกต้องตามคำมาตรฐานแม่นคัดข้านเว้าก็ง่ายอาจารย์แล้วก็แนวใดเนาะสัมผัส พยัญชนะใดๆนี่นะเนาะคำนี้มีความหมายว่าต้านทานตัวแย่งบ่เห็นดีนำคิดว่าคือสิได้แล้วคำนี้บัดนี้ยังอีกคู่คำหนึ่งลักษณะเดียวกันติดคัดบ่แม่นคัดติดขอควายกับขอไข่คัดติดติดคัดนี่ก็ได
0: ้คัดติด
1: แม่น
0: คัดติด
1: คัดติดกับคัดติดโอ้ยนี่ก็ยากคือกันนะอาจารย
0: ์ตอนคำนี้เนี่ยก็เส้นเดียวกับขัดข้างกับขัดข้างคำที่ถูกต้องก็มันคัดติดนั่นแหละตัวคอควายนอนดับซ่
1: อ
0: นคัดติดส่วนคัดติดเป็นคำที่สะกดบ่ถูกต้องเนาะเหตุผลที่ให้คัดติดเป็นคำที่ถูกต้องก็ย้อนว่าคัดติดเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำหลักคัดหมายถึงเน็บติดเน็บดับซ่อน
1: เน็บติด
0: เน็บติดใช่ไหมคัดเอาเข็มมาคัดมานี่ติดหมายถึงแนบเข้าหากันเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นคัดติดก็หมายถึงเอาอันอื่นติดแนบใส่มาตกซ้อนเอาอันอื่นติดแนบใส่เงินคัดติดเต้าหันเป็นกระบอกสุริยมใส่คัดติดเด็กซ้อน
1: เจ้า
0: เป็นไซ
1: ซ่อนท้ายป่ะ
0: ติดขัดวันนี้ติดขัดส่วนหลายคนนั้นมักลงไปสะกดเป็นติดขัด
1: แมน
0: เพิ่นก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาขัดขึ้นมาอยู่หน้าเป็นขัดติดเห็นมั้ยขัดติดที่หมายถึงเอาอันอื่นติดเนี่ยใส่แล้วเป็นหยังบ่สะกดเป็นขัดติดคัดตุกคอใครนะ
1: เจ้า
0: สาเหตุก็คืออาจารย์ได้อธิบายในครูคำที่หนึ่งแล้วเนาะคัดถือหมายถึงเช็ดให้ติดคัดบ่โรงเรียนหรือว่าฝ่าฝืนรังขัดใจคัดข้องมานี่ตัวอย่างการนำใส่คำว่าคัดติดเนาะกรุณาอวดกาประวัติย่อและคัดติดใบยั่งยืนการศึกษาพร้อมกับใบผ่านงานทั้งหมดเข้าในไฟล์เดียวกันก่อนจะส่งผ่านทางอีเมลเห็นไหมแล้วตัวอย่างที่สองในการเสนออนุมัติงบประมาณซื้อเครื่องข้างนี้เลขาได้ขัดติดใบเสนอราคาจาก3บริษัทแนบใส่ทางหลังบทรายงานเพื่อให้คณะอนุการพิจารณาตัวอย่างที่3สร้างตัดนิดได้เผยแพร่วิธีนำเอาผ่าลวดลายพื้นเมืองมาขัดติดแนบใส่บริเวณคอเสื้อสากลเพื่อเพิ่มความงดงามและเป็นเอกลักษณ์อินบอทุกซ้อนอันนี้เป็นตัวอย่างสรุปแล้วคำว่าขัดติดในวรรณกรมภาษาลาวก็ได้เลือกเอาคำว่าขัดติดเป็นคำมาตรฐานซับซ้อนส่วนคัดติดถั่วบุ
1: บอมุน
0: เข้ากันยาก
1: ขอไข่นี่บ่ได้ใส่เนาะอาจารย์เนาะว่าก็ยากแล้วก็บ่ถูกอีกตามความหมายฮะดาเนาะต้องแม่นคัดติด
0: แต่ถ้าว่ามันติดคัดหั่นได้
1: ติดคัด
0: มื้อนี้ค่อยไปบ่ได้เดี๋ยวค่อยติดคัด
1: ห่วมบ่ได้ไปห่วมบ่ได้อาจารย
0: ์ต้องอย่าหลงกัน
1: บัด
0: ถ้าว่ามันถ้าว่าหมายถึงว่าเอาวันอื่นมาติดแนบใส่เขาอาจจะว่าขัดติดหรือว่าติดขัดก็ได้เนาะ
1: แต่ว่าบัดบัดมีความเสี่ยง
0: ว่าติด
1: เข้าใจแล้วอาจารย์ขัดติดเนาะคอควายเป็นการสะกดคำที่ถูกต้องหมายความว่าเอาอันอื่นแนบติดแนบใส่แต่กรณีอยากเปลี่ยนบอลอยู่เป็นติดขัดก็หักได้เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าคำนี้มันจะมีความเสี่ยงไปลงกับคำว่ามาห่วมบ่ได้นะอาจารย
0: ์ว่าติดขัด
1: จักหน่อยผัดว่าอันโทรแจ้งว่าไปห่วมบ่ได้เด้อที่จริงคันความหมายบ่ได้อยากเว้าอันนั้นอยากเว้าว่าเอาแนบใส่มานำนะคันปีนบอลอยู่หั่นน่ะเนาะอาจารย์ก็เลยบ่นิยมใส่เดี๋ยวนี้ก็เลยขัดติดเลยอาจารย์คอควายบ่แม่นติดขัด แต่ความจริงจะเว้าก็หักง่ายอยู่ติดขัดนี่นะบ่คันติดขัดกับพัดได้อยู่ได้อาจารย์เสียงพัดต่างได้ตอนนี้จําแนกได้ได้ติดขัดกับติดขัดนี่นะแต่บัดเอาคัดกับคัดมาอยู่ทั้งหน้าแล้วโอ้คือว่าออกเสียงอย่างแท้ๆได้หยุด
0: ก่อนแต่ว่ามันออกเสียงตุกขอไข่นะขอไข่แต่ว่าคัดติดมันต้องได้อันนั้น
1: หยุดก่อนหน่อยนึง
0: ตั้งใจว่าคือคัดติดคือบอกแต่ว่าคัดติดคือบอกคัดติดมันเสียงต่ำมันจะสามารถว่าไวๆได้คัดติด
1: แม่นแท้แม่นแท้เส้นคำนี้เอกภาพไส้มีรายการคัดติดหมายถึงเอาอันอื่นติดแนบไส้มานำเนาะคันนายายบนอยู่ก็ได้แต่อาจจะมีความเสี่ยงหลงกับติดคัดมาห่วมบ่ได้ท่านก็ได้ระมัดระวังในการไส้เส้นคำนี้นะต่างกันเนาะกรณีที่ไส้บัดนี้ครูคำต่อไปแม่นกรรมพันธุ์กับสายพันธุ์อาจารย์
0: กรรมพันธุ์กับสายพันธุ์เนาะทั้งสองคำนี้เป็นคำศัพท์ในหมวดชีววิทยาการเกษตรและการศึกษาเรื่องการสืบทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตถึงว่าสองคำนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบเชื้อสายแปลทางด้านภาษาศาสตร์หรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์และมีโครงสร้างและจุดเน้นนัดที่ต่างกันดังนี้กรรมพันธุ์นี่เป็นคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่ากรรมะที่หมายถึงการกระทำสิ่งที่ได้เฮ็ดหรือในทางชีวศาสตร์ก็หมายถึงสิ่งที่ถูกกำหนดมาและพันธุอันนี้คำเดิมเนาะคำบาลีพันธุที่หมายแล้วมาที่หมายมาแปลงเป็นคำลาวอ่ะพันเนาะหมายถึงเสื้อสายวงวานเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันโดยรักษาคำเดิมกรรมะรักษากรรมะคือเก่าเนาะมีการเปลี่ยนแปลงและพันธิตะพยัญชนะออกเห็นบ่คำเดิมมันพันธุเดือดซ้อนตัดหูออกก็กลายเป็นกรรมพันกรรมพันหมายถึงลักษณะทางด้านรูปทางพฤติกรรมนิสัยและพยาธิบางอย่างของแต่ละบุคคลที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษคำนี้เน้นถึงกลไกการถ่ายทอดลักษณะทางชีวภาพจากพ่อแม่สู่ลูกหลานเช่นสีผิวสีตาจุดรัง DNA หรือพยาธิที่ติดต่อทางสายเลือดมันคือระบบหรือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายดังตัวอย่างว่าพยาธิเบาหวานและพยาธิเลือดจางส่วนหนึ่งมันเกิดจากกรรมพันธุ์ที่ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ตัวนี้ดอกซ่อนเสื่อบ
1: ่เชื่อเลยอาจารย์คิดว่ามีส่วนแท
0: ้แน่บางเรื่องพวกเฮาเป็นเบาหวานก็ย้อนว่าพ่อแม่พ่อหรือว่าแม่เป็นเบาหวานใช่ไหมก็คือว่าถ่ายทอดมาจากพ่อแม่อีกตัวอย่างหนึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาโครงสร้าง DNA เพื่อแก้ไขความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของมนุษย์อันนี้แม่นบริบทชีววิทยาหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะแบบนี้ในบริบทการพัฒนาลักษณะบุคคลตัวอย่างมีคือนี้เรามีรูปห่างสูงใหญ่และตาสีฟ้าคือกระปูย้อนด้วยครับลักษณะเด่นทางกรรมพันธุ์มายางสัดเจนเห็นบ่อันนี้แนนความหมายและตัวอย่างของคำว่ากรรมพันธุ์กรรมพันธุ์วันนี้เทียบใส่กับคำว่าสายพันธุ์สายพันธุ์เป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าสายที่หมายถึงความต่อเนื่องเป็นเส้นเป็นลำดับแล้วก็คำว่าพันธุในภาษาปาลีแล้วมาแปลงเป็นคำลาวว่าพันหมายถึงเสื้อสายวงวานเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นสายพันธุ์ก็หมายถึง กลุ่มของชีวิตกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอันนี้มันพืชหรือว่าตะเนาะที่มีลักษณะทางกรรมพันธุ์คล้ายคลึงกันมีบรรพบุรุษร่วมกันและสามารถถ่ายทอดลักษณะเด่นเหล่านั้นไปยังผู้ลูกหลานได้คำนี้มันเน้นถึงประเภทกลุ่มรักแรงหรือสนิทย่อยของสิ่งที่มีชีวิตบ่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่าจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเด่นร่วมกันมันคือการจัดกลุ่มหรือจำแนกสิ่งมีชีวิตออกมาดังตัวอย่างว่าอยู่ฟาร์มแห่งนี้เพิ่นได้นำเอาหัวสายพันธุ์บรามันเข้ามาเลี้ยงเพราะมันทนทานต่อสภาพอากาศอ่อนได้ดีเห็นบ่หัวกับนี้หลายสายพันธุ์มันบ่ดอกซ่อน
1: เจ้าแม่นแท
0: ้บางเทื่อเฮาเอาพันธุ์พื้นสายพันธุ์พื้นเมืองนี่ก็บ่สู้พันธุ์นำเข้าเด้
1: แม
0: ่
1: น
0: เห็นบ่อืออีกตัวอย่างนึงสาวนาอยู่ภาคใต้นิยมปลูกข้าวหอมสวรรค์เพราะเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอมและเม็ดสีจกงามเห็นบ่ข้าวก็มีหลายสายพันธุ์มันบ่ดอกซ้อน
1: แม่น
0: ข้าวเนี่ยก็ดอกแก้วดอกแก้วนี่อาจารย์พันธุ์ดอกแก้วจังซี่นะมีหลายสายพันธ
1: ุ์แม
0: ่
1: น
0: อีกตัวอย่างนึงอันนี้มันเกี่ยวกับเสื้อโลกเนาะทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเสื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดเช่นกับซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: เป็นจะมาสายพันธุ์ใหม่เด้สรุปแล้ว2คำนี้มีความหมายคือมีต่างกันดอกซ้อน
1: ต่างอาจารย
0: ์ต่างกันมันบ่
1: แม่นต่างกัน
0: ต่างกันแต่มีส่วนเกี่ยวพันกัน
1: แม่น
0: ๆเป็นหยังเพราะเวลาอธิบายสายพันธุ์นั้นเพิ่นผัดต้องเว้าว่ากลุ่มสิ่งที่มีชีวิตที่มีลักษณะกรรมพันธุ์คล้ายคือกันเวลาอธิบายสายพันธุ์นะเห็นบ่แสดงว่ากรรมพันธุ์นี่มันก็มีความหมายกว้างกว่าสายพันธุ์แม่นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแต่ว่ามันก็สิบ่คือกันอ้อยต้อยอาจารย
0: ์แม่นบ่คือกันต่างกันเนาะดังนั้นเวลาเฮาเว้าว่าหัวสายพันธุ์ขึ้นเมืองเฮาไปเว้าว่าหัวกรรมพันธุ์ขึ้นเมืองได้บ่ดอกซ้อน
1: ก็บ่ได้แหละอาจารย์เนาะมันก็สิบ่ได้ความหมายดังที่เฮาอยากสื่อสารออกไป
0: แม่นๆดังนั้น2คำนี้จะมีความหมายเฉพาะของไผมันเนาะบ่สามารถสิไปแข่งกันได้
1: บางกรณีที่เฮาเอิ้นว่าโอ้เราเป็นพญาติกรรมพันธุ์นะเฮาก็พอเข้าใจได้ว่าเราอาจจะมีพ่อตู้แม่ตู้เป็นหรือว่าพ่อแม่เป็นจังซี่นะอาจารย์เป็นการถ่ายทอด
0: กรรมพันธุ
1: ์ทางส
0: ิพญาติย้อนกรรมพันธุ์บางเทื่อพญาติบ่หวานเนาะเฮาเป็นพญาติบ่หวานบางเทื่อพ่อแม่เฮาบ่เป็นแต่ว่าปู่ย่าตายายเฮาเป็นซั่นน่ะเห็นบ่
1: เจ้าม
0: ันมาเกิดกับเฮาเห็นบ่ลักษณะก็มีกรรมพันธุ์เขาก็บ่สามารถบ่สายพันธุ์ได
1: ้เจ้าแม่นพญาติทางสายพันธุ์จังซี่เอามันก็บ่เหมาะสมกับการใส่แน่นเนาะความหมายคือคนละความหมายแต่ว่าก็ร่วมกันแหละเพราะว่ามันก็มีกรรมพันธุ์อยู่หั่นเด้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: เป็นลักษณะ
0: เกี่ยวเพื่อให้ท่านผู้ฟังเขาจะแจ้งเนาะอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคเดียวที่มี2คำนี้หมาบางสายพันธุ์มักมีนิสัยห้ายและหักเจ้าของซึ่งลักษณะนิสัยนี้มันถูกถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์ของพวกมันจริงเหรอเชื่อมาสายพันธุ์ขึ้นเมืองเขานี่มันห้ายกว่าดอกซ้อน
1: โอ้มันก็ห้ายอยู่ได้อาจารย์หมาพันธุ์ขึ้นเมืองนี่นะโตบ่ใหญ่แต่ว่าก็พัดหายเฮาเก่งคือกัดเป็นลักษณะอันที่เขาว่าหมาบ่อนะก็แม่นบางเทื่อกับพันธุ์พื้นเมืองนี่เด้อาจารย์
0: แม่นก็ย้อนมันคือทายทอดมาทางกรรมพันธุ์ของพวกมันนั่นแหละนิสัยหรือว่าลักษณะมันหักเจ้าของเนาะส่วนหลายหมานี่มันหักเจ้าของเด
1: ้แม่น
0: ๆ
1: แม่นแหละ
0: งานวรรณกรรมพันธุ์มันติดอยู่นั่นเนาะแต่สายพันธุ์มันจะมีสายพันธุ์ตื้นเมืองสายพันธุ์แบ็กเซ่หมาตัวยิ่งใหญ่ขนาดหลอกซ่อน
1: เจ้า
0: เห็นบอกแล้วส่วนลายหมาตัวยิ่งใหญ่เป็นมัดเอาไปใส่เป็นหมาตำรวจในหลอกซ่อน
1: แม่นกวด
0: ม
1: าจาก
0: กวดนั่นกวดนี่แม่นเห็นบอกมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ว่าสามารถซึกฝนในการไปซื้อเอาตัวยันยาเสียที่เป็นตามมันก็สามารถคิดได้อันมันขึ้นกับสายพันธุ์มัน
1: เจ้าสายพันธุ์อื่นนี่เขาสิมาฝึกกับบ่ได้เพราะว่า
0: อัน
1: น
0: ั้น
1: กรรมพันธุ์มันบ่ได้ถ่ายทอดทางชีวภาพมาแบบนั้นหั่นน่ะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: ฉันเข้าใจแจ้งขึ้นเติมคําว่ากรรมพันธุ์และสายพันธุ์คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้ครูคําต่อไปแมวมองกับย่อมแมวมีรายการว่า2คํานี้เฮาก็ใช้บ่ก็แม่นคําลาวเฮาบ่หรือว่าคําที่เฮาได้รับผลสะท้อนอาจารย
0: ์คํานี้เนาะแมวมองกับย่อมแมวก็เห็นใช้อยู่เด้ดอกซอนจะแสดงว่าคะซึ่งคํานี้ไปเปิดเบิ่งแต่ว่าอยู่ในวรรจนกลุ่มที่เห็นคําว่าย่อมแมวแมวมันมองบ่สุขเห็น
1: ย่อมแมวนี่มีเน
0: าะแต่ว่าเห็นอยู่ในปานเอกสารเนาะโดยเฉพาะเมนนวนิยายหรือว่าบางบทความในสมัยเก่าๆอ่ะนะจนจะใส่เนาะตัวสมัยใหม่ก็เห็นใส่อยู่ในหน้าสื่อออนไลน์นี่แหละเห็นบ่
1: แม่นเนาะในสิ่งสื่อออนไลน
0: ์ส่วนในวรรจนกลุ่มยังบ่ทันเห็นเพิ่นเอาใส่เพื่อเนาะก็แสดงว่าคํานี้ก็สิแม่นเฮาหักมาส่วนย่อมแมวนี่ก็เห็นเป็นเอาใส่แล้วเนาะอยู่ในวรรจนานุกรมสำนวนลาวกับปรากฏนี้เนาะย่อมแมววันนี้อาจารย์จะอธิบายเนาะเพราะว่าทั้งสองคำนี้เข้ากับปรากฏนี้เนาะถามว่าบ่ได้ยินนี่เข้ากับสิบมีคำถามบ่ดอกซ้อน
1: แม่นแท้บ่ได้ยินกับบ่ได้เคยใส่บ่
0: เคยได้ยินคนใส่
1: เออแม่นแม่น
0: คำว่าแมวมองในย่อมแมวนี่ก็คือว่าถ้าว่าเป็นแง่ออกแต่ละคำหันมันจะล้วนเรียนไปเป็นคำลาวเห็นบ่
1: แม่แท
0: ้คือว่าแมวหันจะเป็นสัตว์เลี้ยงสี่ขามาเป็นส่วนประกอบของคำบ่ทั้งสองคำนี้คำว่าแมวเพื่อซึ่งความหมายในทางอุปมาหรือว่าเปรียบเทียบนะดอกซอน
1: เจ้า
0: ทั้งสองคำนี้นี่มีโครงสร้างและความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนาะทั้งในแง่ระดับภาษาและเจตนาของการนำใช้รายละเอียดมีคืออย่างนี้แมวมองนี่เกิดมาจากการเอาคำนามว่าแมวหันมาผสมกับคำว่ามองมองก็หมายว่าแนมเบิ่งหรือว่าจ้องเบิ่งซึ่งเป็นการเทียบเทียบใส่พฤติกรรมของพฤติกรรมเนาะพฤติกรรมของแมวที่มักมองแนมและก็จ้องเบิ่งเหงื่อเด็กหรือสิ่งต่างๆแบบเงียบๆและก็ตั้งใจเห็นบ่ดอกซ่อนเคยเห็นพวกแมว
1: เจ้าแม่นแม่นแม่นคืออาจารย์
0: เวลาวันนี้แมวมองเป็นคำนามที่มีสองความหมายความหมายที่หนึ่งนี่มันหมายถึงบุคคลที่เฮ็ดหน้าที่สังเกตการติดตามเบิ่งความผิดปกติหรือผู้ที่คอยเฝ้าเบิ่งพฤติกรรมของเป้าหมายมักใส่ในความหมายทั้งทางบวกและทางลบเช่นว่าการรักษาความปลอดภัยเห็นบ่และทางลบก็แม่นการลักสอดแนมเห็นบ่ดังตัวอย่างว่าในการปฏิบัติภารกิจม่านลายคดียาเสพติดหัวหน้าสุดได้ทรงแนวมองไปฝังตัวอยู่ใกล้กับงานเป้าหมายเพื่อติดตามเบิ่งความผิดปกติและรายงานความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงเลยตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันความหมายลบกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกเตือนให้ห้ามคำมีสติระวังตัวย้อนอาจมีแนวมองของกลุ่มมิจฉาชีพมาหลักจอบเบิ่งและติดตามพฤติกรรมการยกย้ายทรัพย์สินใช่ไหมแต่ว่าคำแนวมองในความหมายนี้แต่ก่อนเพิ่นใส่ดอกซ้อน
1: เจ
0: ้าไอ้ก้อนคุณน่ะอันนี้เพิ่นใส่เนาะอยู่ในบรรดาบทต่างๆสมัยเก่าเนาะบัดนี้ในความหมายที่2นี่หมายถึงผู้ที่มีหน้าที่คอยแนมเบิ่ง พื่อซอกหาคนที่มีความสามารถผู้ห่างหน้าตาดีหรือมีพรสวรรค์โดดเด่นแล้วนำพาเขาสู่วงการเช่นว่าวงการบันเทิงวงการนางงามหรือวงการกีฬาคือว่าเป็นความหมายเงี้ยบวกเน
1: า
0: ะดอกซอน
1: เจ้าแมน
0: ดังตัวอย่างนางสาวลาวมีได้รับการสัดส่วนเขาสู่วงการนั่นมีแนวมองไปพบลาวตอนกับรังงานซึ่งเครื่องอยู่ตลาดเป็นบอกถึงวงการนางงามหรือวงการบันเทิงเนาะวันนี้วงการกีฬาสโมสรบานเต๊กได้ส่งแนวมองลงไปเบิ่งการแข่งขันกีฬานักเตะทั่วประเทศเพื่อซอกหานักเตะเนาะนักเตะที่เก่งเพื่อจะเอามาปั้นต่ออีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ในการบริบทการเหยียดเนาะฝ่ายบริหารบุคลากรของบริษัทเฮาเฮ็ดหน้าที่ขึ้นกับแนวมองที่คอยซอกหาคนเก่งๆจากมหาวิทยาลัยมาร่วมงานเห็นบ่อันนี้เหมือนแนวมองถ้าว่าใส่ปัจจุบันนี้ส่วนหลายเป็นแนวมองในความหมายที่2 1ซอกซอน
1: เจ้า
0: ใส่แนวมองในความหมายที่2แต่ส่วนหลายจะบ่แม่นคําคําทางการหรือว่าคําคือเพื่อนมาคำทางการคนบ่ใส่เนาะบ่ปกติ
1: บ่ปกติเห็นได้คำที่ใส่เฉพาะกลุ่มหรือว่าวงการใดนึง
0: แม่นอยู่ในวงการใดนึงอยู่ในกลุ่มใดนึงที่ใส่ใช่มั้ยจะว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเฮาถือว่าเป็นใส่เป็นใส่หลายเพราะว่าเป็นวงการต่างๆเป็นใส่เนาะเจ้าอันนั้นแนวมองจะมีความสองความหมายคือเท่านั้นบัดนี้มันเทียบเสกกับคำว่าย่อมแมวย่อมแมวเป็นสำนวนที่เกิดจากการเอาคำว่าย่อมย่อมเนี่ยเปลี่ยนสีทาสีมาผสมกับคำนามแมวสำนวนย่อมแมวนี่มีเข้ามาจากการเปรียบเทียบในสมัยก่อนเนาะที่ว่ามีคนหัวใสเรียกว่าพ่อข้าชีบอบสัตว์ซื้อเ
1: จ้า
0: เอาแมวบ้านนี่เอาแมวผ่านทั่วไปเนาะทีนี้สีสันบ่จบงามมาทาสีหรือว่าย้อมสีให้กลายเป็นแนวเป็นแนวพันสีแปลกๆเนาะหรือว่าพันหายากเพื่อเอาไปหลอกขายในราคาแพงคำนี้ปัจจุบันมีความหมายว่าการหลอกลวงการเอาของบ่ดีของปลอมของมีตำหนิมาตกแต่งให้เบิ่งคือของดีของแท้เกี่ยวกับของไม้เพื่อตัวต้มหรือหลอกลวงเอาผลประโยชน์คือว่าเป็นความหมายในแง่ลบเนาะดังตัวอย่างว่าในการซื้อเครื่องผ่านทางออนไลน์ต้องได้เลือกห้างที่ไว้ใจได้เพราะบางห้างมักเอารูปของแท้มาลงแต่ผัดส่งของปลอมมาเนาะอันนี้ถือว่าเอาอันสินค้าย่อมแมวส่งให้ลูกค้าลูกสวรรค
1: ์เจ้า
0: อีกตัวอย่างหนึ่งลาวเสียใจหลายที่ได้ติดซื้อรถมือสองมาในราคาแพงแต่ว่าถึงสารย่อมแมวขัดสีให้ไม่ไหม้ทั้งที่เครื่องได้เพลิดพังเกือบทั้งหมดแล้ว
1: ซื้อมาเป็นนี่นะ
0: แนนมันก็นอกมันก็งามได้รถนะบัดเครื่องของมันนะใกล้สี่เคแล้ว
1: มันถึงย่อมแมว
0: ตัวอย่างหนึ่งการเฮ็ดเบียกแบบซอยหอมซอยหอมซอยหอมเข้าปากหรือว่าซอยหอมใส่หน้านะหรือการเอาตัวเลขปลอมมารายงานเพื่อเอาหน้าเอาตาก็ถือว่าเป็นการย่อมแมวด้วยกันในดอกซ่อน
1: โอ้แมน
0: แท้เป็นการย่อมแมวขายผลงานที่บ่มีสิ่งใดมายั่งยืนได้นี่บ่ตัวนี้ดังนั้นย่อมแมวก็ถือว่าเป็นคำที่มีความหมายในแง่ลบเนาะหมายลักษณะคิดตัวหลอกลวงนั่นแหละเนาะตัวหลอกลวงเอาแนวบ่ดีมาตกแต่งให้บึงคือบ่ดีเพื่อหลอกลวงเอาประโยชน์เอาผลประโยชน์ไม่แก่ตนเองเนาะก็จะมีความหมายที่เท่านั้นเรื่องสองคำนี้ก็คือว่ามีความหมายต่างกันคือกันแต่ว่ามีคำว่าแมวคือกัน
1: แต่ความหมาย
0: แต่ความหมายแตกต่างกัน
1: เจ้าแมวมองนี่ยังว่ามีความหมายบวกแดมันผู้ที่เฮ็ดหน้าที่สังเกตการเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: คันว่าในกรณีนี้นี่ก็บวกแท้คันสมมุติเกิดเหตุอันใดอันนึงที่ว่ามันบ่ดีนะเฮาก็สิได้แก้ไขปัญหาทันบางเทื่อเขาพวกศัตรูจังสิส่งพวกมาสอดแหนมจังสิหน้าอาจารย
0: ์
1: ถ้าหากว่า
0: เ
1: รามองเห็นก่อนก็จะสกัดไว้ได้เนาะที่ตัดไฟแต่ต้นลุ่มนะหรืออีกความหมายหนึ่งก็แม่นผู้ที่ว่าเป็นนักปั้นก็ว่าแม่นเลยอาจารย
0: ์แม่นน
1: ักปั้นในนะหลายแวดวงนะบันเทิงบอกกีฬาบอกจังสิศิลปะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็บ่สู้เห็นไส้หลายปันได้เพราะว่าทุกแขนงการนะแล้วแม่นว่าประกาศเอานะแล้วก็ให้ผู้ที่มีพรสวรรค์หรือความสามารถก็เริ่มเข้าหาเนาะแต่ก่อนนี่บ่เปิดกว้างปันใดก็เลยมีแมวมองนี่ลงไปซอกเอาอยู่แต่ละแขนงการมันอึดคนหนานะอาจารย์ความหมายว่าหนาเนาะมันอึดคนก็เลยต้องได้ส่งแมวมองนี่ลงไปประจําอยู่แต่ละบอนเพื่อซอกหาเพื่อปั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็เปิดกว้างแล้วแล้วคนก็รู้สึกว่ามีความสามารถหลายขึ้นกล้าแสดงโอ้ความสามารถของตัวเองเออนี่ก็มีข้อหมายบวกและลบส่วนย่อมแมวนี่มีแต่ลบอย่างเดียวนะอาจารย์ว่าเพิ่นเลือกเอาแมวเนาะอาจารย์เนาะคือบ่ย่อมไก่ย่อมเป็ดจังซี่นะไปเลยกันว่าเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนาะตัวละครเอกนี่แม่นแมวนะอาจารย์เอาว่าย่อมแต่งทาสีนี่นะก็เลยว่าเป็นที่มาของสำนวนนี้ว่าย่อมแมวเฮาใส่หลายว่าย่อมแมวขายเด้ออาจารย
0: ์แน่แล้วก็มีตื่มเข้ามาขายย่อมแมวขาย
1: ย่อมแมวขาย
0: หรือว่าสันสันเป็นย่อมแมว
1: ก็คือเครื่องที่บ่ดีบ่งามแล้วเอามานะมาตบมาแต่งแหละอาจารย์เพิ่นก็สิมีวิธีของเพิ่นเพื่อผลประโยชน์ขายเนาะได้ให้มันได้ราคาสูงค่ะนะ
0: เจ้
1: าแม่นเฮาใส่เนาะสำนวนนี้มันเน้นถึงการกระทําที่คิดตัวอะไรอาจารย
0: ์
1: หลอกลวง
0: ตัวหลอกลวง
1: เข้ากับสภาพตัวจริงที่สุดก็คืออาจารย์ยกมาอันที่1ตัวอย่างที่1ออนไลน์ก็บ่ได้หมายความว่าบ่ดีทั้งหมดแต่ว่าส่วนหลายถ้าว่าเป็นบอนที่บ่ไว้ใจนะรูปแนวนึงได้มาแนวนึงดอกซ้อนก็เคยถูกหลายเทื่อเด้ก็คิดว่าเสียค่าโง่เด้ออาจารย์มันน่ะโง่คือว่าคักแท้ปัดมาละเอายังบ่ทันเฮ็ดหยังคือว่าเพลแล้วนะนี่ก็ต้องได้เบิ่งดีๆเพราะว่ามันบ่เห็นหน้ากันนะมันตั้วกันง่ายมันได้สินค้าย่อมแมวหลายเทื่อคนละความหมายมีรายการเทนกันบ่ได้เอาอีกคำหนึ่งแม่นสวยโอกาสอาจารย
0: ์สวยโอกาสเนาะคำว่าสวยโอกาสนี่เป็นคำศัพท์ที่พวกเฮาจะพบเห็นและนำใช้กันอย่างหลวงหลายทั้งในภาษาปากเว้าภาษาเขียนทางการและกระบวนการต่างๆเนาะคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทางด้านภาษาพวกเราสามารถแยกแยะโครงสร้างเข้าภาษาและบริบทการนำใส่ได้ทีนี้คำว่าสวยโอกาสมีโครงสร้างเป็นคำผสมที่เกิดจากการเอาคำกริยาและคำนามมาผสมกันเพื่อสร้างเป็นความหมายใหม่สวยก็ถือว่าเป็นคำล้าที่พวกเราใส่มาแต่เดิมถือว่าเฮ็ดหน้าที่เป็นคำกริยาหมายถึงคว้าเอาญาติเอาหรือจับเอาอย่างไวบาโอกาสจากเข้าปาลีคำเดิมมันออกเสียงว่าโอกาสะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าโอกาสหมายถึงเวลาที่เหมาะสมจังหวะความสะดวกเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสวยโอกาสก็หมายถึงถือเอาจังหวะเวลาหรือสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดความวุ่นวายเกิดวิกฤตเพื่อเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มก้อนของตนโดยไม่สนใจเรื่องความถูกต้องคุณธรรมหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นในปัจจุบันคำนี้มักนำไส้ในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ที่ดอกซอน
1: เจ้า
0: เพราะมักสื่อถึงการเอารัดเอาเปรียบการเห็นแก่ตัวหรือการเก็บคิดกฎระเบียบในยามที่คนอื่นกำลังเผลอตัวหรือตกทุกข์ในยากดังตัวอย่างว่าในยามที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มีพบกักพอค่าบางกลุ่มไม่สวยโอกาสขึ้นราคาข้าวสารและน้ำดื่ม เฮ็ดให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตื่นอีกเนาะน้ำท่วมยังบ่แล้วอาหารการกินผัดแพงกินหมอดอกซอนต
1: ั
0: วนี้อีกตัวอย่างทางองค์การได้มีมาตรการลงวินัยอย่างเด็ดขาดต่อพนักงานที่สวยโอกาสนำเอารถลักไปนำใส่เขาในเรียกงานส่วนตัวโดยบ่ได้รับการอนุมัติกินหมอดอกซอนต
1: ั
0: วนี้ก็ถือว่าเป็นสวยโอกาสคือกันพวกเขาควรให้มูพวกเขาควรเป็นมูที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเราในยามทุกข์ใจโดเมนจะปิดสวยโอกาสหาผลประโยชน์จากความอ่อนแอของเราเช่นบอดอกซอนต
1: ั
0: วนี้อันนี้อันนี้ก็คือว่าสวยโอกาสมักใส่นี่ความหมายลบดอกซอน
1: ใ
0: ช่ไหม
1: แมน
0: ความหมายบวกมีบอดอกซอน
1: คิดว่ามีได้อาจารย์คำนี้ก็ได้
0: สวยโอกาสตอน
1: ในกรณีว่านะเอาในเมื่อว่านะมันมีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเฮาก็สวยโอกาสโฆษณาหรือว่าเผยแพร่ตนเองซึ่งกรณีจังซี่ก็คิดว่าม
0: ีความหมาย
1: ได้เนาะ
0: ความหมายบวก
1: แม่น
0: หมายก็ว่าในโอกาสที่ว่ามันเกิดวิกฤตการณ์เฮาก็สวยโอกาส
1: ใส่โอกาสนี้สร้างความเข้าใจหรือว่าเป็นการเผยแพร่ตนเองแต่ก็น้อยนักน้อยหนาอาจารย์เนาะที่ว่าเราจะใส่คำว่าสวยโอกาสในความหมายทั้งบวกในตามความเข้าใจนี่คิดว่าไปในแง่ลบนี่อยากเอาหลายขั้นไรก็เอาจัก30 70ซะไปอาจารย์70นี่แม่นมาในความหมายทางลบนะแต่ก็บ่ปฏิเสธว่าบ่มีหั่นนะบางกรณีก็เหมาะสมใช่นะสวยโอกาสที่เราเข้าใจกันคือก็คือว่าในแง่ลบอ้าวหลายอะไร
0: มักว่าเรียนนักสวยโอกาสที่นี่ลูกสอนน
1: ัก
0: สวยโอกาส
1: นักสวยโอกาสนักคันว่านักสวยโอกาสนี่ละแม่นว่าซอกหาแต่ซองวางหรือว่าจุดอ่อนได้อาจารย
0: ์
1: เพื่อให้กลายเป็นจุดแข็งของตนเองนะแต่ว่ามีลักษณะท่าที่ว่าอยากเอาเปรียบผู้อื่นหลายกว่าแหละก็หมายกับว่าแนวนั้นนะเน
0: า
1: ะฉันคํานี้นี่เอียงไปหาเบื้องลบอยากหลายเด้มีรายการคําว่าสวยโอกาสนี่นะคิดว่าคือสิได้อาจารย์ยังเวลาหน่อยนึงเอาไขว้คว้ากับญาติแย่งเนาะญาติแย่งหรือว่าญาติแย่ง
0: ญาติแย
1: ่
0: ง
1: คัดแย่งเนาะอาจารย์เนาะคัดแย่
0: ง
1: ญาติแย่ง
0: พวกเฮามักหลงกันนะระหว่างคัดแย่งกับ
1: ญาติแย่ง
0: ถึงสินะแย่งเลยมันญาติแย่งเลยมันโต
1: โต้
0: โต้คืนนะตอบโต้นะบัดนี้พวกเขาแล้วมันลงกันอันญาติแย่งบัดนี้คัดแย่งให้เต็มมาพวกเขามันลงคัดแย่งมันเป็นคัดแย่งได้บัดนี
1: ้
0: ค
1: ือ
0: บ
1: อ
0: ก
1: แม่นและ
0: สับสนนี่เขียนคัดแย่งไปคัดแย่งมาเขาบอกว่าคัดแย่งคัดแย่งก็เลยคิดกระจายเป็นถึง
1: เจ้าเอาเทียบ
0: ถ้าว่ามาอันนั้นใจแย่งที่แท้มันก็บ่ถือจริงบอกคัดแย่งมันยากเอาเด็ก
1: เจ้า
0: อยู่บ่ยังคัดแย่งแต่บ่โต้แย่งเขาไปยิ่งมาโต้แย่ง
1: บ่รู้คำนั้นน่ะอาจารย
0: ์โต้แย่งเพราะว่าคัดแย่งมันคัดแย่งอยู่บ่วันนี้มันเห็นให้ส่งผลกระสะท้อนให้คำว่ายากแย่งก็กลายเป็นยากแย่งบัดนี้ไม่เอกไม่โทรม
1: ัน
0: สลับซับซ้อน
1: คิดไปในตัวเลยแบบนี้นะซับซ้อนเองอาจารย์ถ่วยเทียบความหมายไขว้คว้ากับอันญาติแย่งก่อนบัดนี
0: ้เจ้าไขว้คว้าหรือญาติแย่งเป็นคำศัพท์ในหมวดการแสดงพฤติกรรมเรื่องการพยายามเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นของตนเนาะรายละเอียดนี้คือมีความแตกต่างระหว่างไขว้คว้ากับญาติแย่งไขว้คว้านี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าไขว้หมายถึงเอื้อมมือไปมาแบบสลับกันเนาะแบบไม่เป็นระเบียบและคำว่าคว้าก็หมายถึงเอื้อมมือไปจับหรือยึดเอาอย่างใบบาเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นไขว้คว้าก็หมายถึงซอกแสวงหานำเอามาให้จนได้เน้นถึงความพยายามความมานะอดทนและการแสวงหาสิ่งที่อยู่สูงหรือว่าอยู่ไกลเส้นมาความฝันโอกาสความมุ่งโดยบ่ได้ไปเบียดเบียนหรือแง่คิดมาจากไผเด้ไขว้คว้ามักใส่ในแง่บวกเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าดังตัวอย่างว่าถึงว่าครอบครัวจะมีฐานะยากจน แต่ลาวก็ยังตั้งใจเรียนเพื่อควยคว้าเอาถึงการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศเห็นบ่ครับซ้อน
1: จ
0: ้ะและตัวอย่างในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลคนรุ่นใหม่ต้องมีป้อนควยคว้าหาความรู้และทักษะใหม่อยู่เสมอเนาะมันนี่มาเทียบไปกับคำว่าแง่เองแง่เองนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าแง่หมายถึงซีเอาจับเอาไปจากคนอื่นโดยที่เขาบอกอนุญาตและคำว่าแง่หมายถึงแง่ซีสวยเอาเห็นเห็นรูปออกจากมือเจ้าของเดิมเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแง่เองก็จะมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งแม่นหมายถึงซีงเอามาให้ได้ซึ่งเน้นถึงการต่อสู้การแข่งขันหรือการแย่งซีงสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดมาจากคนอื่นหรือฝ่ายคนอื่นข้ามเพื่อให้ตนเองได้มามักใส่แง่หลบหรือแง่การแข่งขันที่ดุเดือดดังตัวอย่างว่าในปัจจุบันบรรดาบริษัทขนส่งต่างๆก็พากันลดราคาเพื่อแง่แย่งเอาฐานลูกค้าในตลาดออนไลน์ตัวอย่างที่สองพวกเขาควรดำเนินชีวิตด้วยความหักแพงและสามัคคีกันโบแมนจะมาคอยงาดเงงผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแบบนี้เห็นไหมตอนนี้ความหมายที่สองของงาดเงงนี่ความหมายนี่ไงบวกพี่ดอกตอนหมายถึงจับกาลโอกาสเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือหมายถึงดึงดูดเอานี่ความหมายนี่แน่นแน่นถึงการดึงดูดเอาสิ่งที่มีค่าทาแหงหรือปัจจัยเพื่ออำนวยต่างๆมาหมุนใส่เกิดประโยชน์สูงสุดมักใส่ในแง่บวกหรือแง่การพัฒนาที่เป็นโจกาสโดยเน้นถึงเวลากาละโอกาสและไปผิดทางการบริหารตัวอย่างในซุ้มปีต่อหน้าแขนงการสาธารณสุขจะเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับต่างประเทศเพื่อย่านแย่งเอาการช่วยเหลือทางด้านคลื่นฮอนและเทคนิควิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงระบบการแพทย์อยู่ในประเทศเราตัวอย่างรัฐบาลได้วางนโยบายเปิดประตูชื่อสากลเพื่อย่านแย่งเอาทายแย่งแลกการโอกาสใหม่ๆจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคพื้นมาสุดยุ่งการส่งออกสินค้าของลาวเห็นบ่ดอกซ้อนถือว่ามีสองความหมาย
1: บวกและลบเนาะอาจารย์เนาะ
0: งานเงียงตัวที่สองพวกเขามาใส่ยางเป็นทางการงานเงียงความสวยเหลือจากต่างประเทศที่เด็ก
1: เพราะว่ามีความหมายทางบวกเลยเนาะอาจารย
0: ์งานก็คือว่าทั้งสองคำนี้เนาะควยคว้ากับงานเงียงกับมันคือกันที่บนว่าพยายามที่จะเข้าไปหอดกลุ่มหรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาไว้อยู่ในกำมือ
1: ในความหมายที่สองค่ะเนาะอาจารย์จับกับเราแกะได้สิ่งมาเป็นประโยชน
0: ์
1: เจ้า
0: แต่ว่ามันก็มีอันต่างกันเนาะเพราะว่าอันต่างกันฮะหมายก็ว่าค่อยกว่าแง่บวกเสมอ
1: เจ้า
0: แง่แง่มันมีสองแง่แง่ลบแก่กับแง่บวกแก
1: ่เจ้ามีทั้งบนคือแล้วก็บนต่างเนาะเจ้าขอบใจอาจารย์หลายๆพบกันต้นอีกวันพุธพอดีเวลาหมดโชคดีเด้ออาจารย์
0: เจ้าโชคดี
1: เจ้าขอบใจอาจารย์แสงฟ้าของเราและภาพหลายๆที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมีหนึ่งเวลาหมดแล้วพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี
2: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงศ์อนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจัดตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและเงินยง

0: ซื้อเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเนาะใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
1: ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
9: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
10: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
11: หมากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมากโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกกอนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
12: แห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัศดง

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลารายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางภาคพื้นดินนอกจากนั้นก็ยังกระจายทั้งเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกพร้อมด้วยแพร่ภาพออกอากาศทางเพจ Facebook Lao National Radio ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการรับชมรายการของพวกเราแบบสดๆกันเลยนะข้อมูลความซื่อในสลับซับเปลี่ยนกันยามค่อยคำลงแรงผู้ที่กำลังกลับบ้านกับซองหรือแวะตลาดตะลีซื้ออาหารคำสันตัวซื้อยังไปกินแรงเนาะมื้อนี้เอาก็เป็นมื้อที่ดีและก็มื้อที่มวนซื่นอาหารแซ่บซ้อยพร้อมกับครอบครัวในตอนแรงมื้อนี้เด้อที่ตามเขาฟังรายการของพวกเขาไปน้ำอยากจะฟังเพลงฟังลำก็แม่นติดตามกันได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทางวิทยุก็ได้เนาะเป็นข้อความกันเข้ามาทางหน้า Facebook Live Lao National Radio ตำแหน่งที่ชมกันเข้ามาอยากจะฟังเพลงฟังลำกับพิมพ์ข้อความกันเข้ามาคอมเมนต์ทางหน้าไลฟ์สดก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะ

นใหม่นี่สิบสาวปียังเป็นห่มก็ลำบากใจน้ำอยู่เนาะโลกสุมือนี่เพิ่นว่าจังใดก็ดีก็ขอให้ระมัดระวังขับรถขับลางกลับบ้านกลับซองก็ดีคอยไปคอยมานับถือกฎระเบียบจราจรจะสวยหลุดพ้นอุบัติเหตุเด้อซึ่งในปัจจุบันนี้เห็นหลายท่านขับรถก็ขาดสติแล่นไวกลัวปกติมือฝนตกแห้งๆก็แห้งแล่นไวมาสังเกตเบิ่งแล้วนี่หรือว่าประมาทหลายกลัวเนาะท่านผู้ฟังเนาะเสื้อมั่นรถนี่ก็บ่ค่อยดีปานใดตามกฎจราจรเพิ่นว่าเสื้อมั่นรถจะนอนกดอยู่กลางทางจังซี่อย่าไปเสื้อวัตถุนี่มันพยายามใดก็มีเนาะดังนั้นคอยไปคอยมานั่นแหละดีกว่านะเป็นกำลังใจให้เบิดสุภูสุคนในการสู้ชีวิตในแต่ละมื้อนี่ยุ่งยากหลายขับรถกลับบ้านกลับซองก็ต้องได้ระมัดระวังคนเฮาต้องได้อยู่นำสตินั่นแหละตลอดนอกจากนั้นประหยัดมัธยัสถ์ท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตเศรษฐกิจฟืดเคืองในสู่มื้อนี้ก็ต้องได้ประหยัดหันทิศทางในการซอกอยู่หาเงินซอกอยู่หากินต่างๆเห็นแนวใดสิกุมครอบกุมครัวเห็นแนวใดสิมีอยู่มีกินเห็นแนวใดสิมีเงินทอนเงินเก็บจังซี่นะอันนี้ต้องได้ปรับเปลี่ยนวิธีถ้าว่ามันบ่เดินแม่แลนสะดวกมันฝืดมันเฟืองลองวิธีใหม่เบิ่งเนาะในปัจจุบันนี้หลายท่านนอกจากเฮ็ดเวียกประจําแล้วก็แม่นมีอาชีพเสริมเป็นสาวกสิกรนําเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเป็นเรื่องที่ดีได้พักนางอ่างหญ้าก็ปลูกกินเองผู้มีเนื้อที่ก็ได้ก็สิบ่ได้ซื้อนั่นก็เป็นการลดพรรายจ่ายของครอบครัวตื่มอีกนะเศรษฐกิจครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมีข้าวกินผู้ลังคนเฮ็ดนาแล้วยังซีนปลาอาหารต่างๆปลาก็เลี้ยงกินเองได้ปลากบอื่นๆเนาะเฮาสามารถเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจครอบครัวได้หมูมาเป็ดไก่พวกนี้เฮาสามารถเลี้ยงได้เนาะอันนี้อันใดพอเฮ็ดได้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นเปลี่ยนเนาะความคิดใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เฮ็ดให้ลดพรรายจ่ายของครอบครัวลงจังสิมีเงินทอนเงินโฮมในอนาคตนะขอบใจบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราโดยการนำสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวกับเพื่อนมิตรรายการนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากมาร์กโนนินั่นเองบัวจะเป็นสบู่โนนิเนาะสบู่ทองคำโนนิแล้วก็ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening แล้วก็มียาสะผมดำแล้วก็โนนิเอนไซม์นะท่านผู้ฟังเนาะนอกนั้นยังมีอย่าขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยท่านที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัทก็แม่นติดต่อผูกพันกันได้เรามีรายละเอียดให้กับท่านผู้ฟังบ่แม่นซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็เสียเงินไปซื้อๆก็บ่ได้เนาะทางบริษัทมีรายได้ให้ท่านพร้อมเนาะพร้อมนั้นยังรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงเด้อ020-8856-5599 020-8856-5599แล้วก็5449-5449โทรไปปรึกษารายละเอียดต่างๆได้นะบ่ต้องเสือปัญญาผลิตภัณฑ์ดีแท้บ่จังซี่ต้องลองใส่ด้วยตัวท่านเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุภัทโอสถช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกไหลเวียนสะดวกเนาะเลือดสะอาดช่วยฟอกเลือดแล้วก็ขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยจังซี่นะบำรุงห่างกายให้กลับมาแข็งแหงผิวพรรณซอใสถ้าว่าผู้ที่มักเมื่อยเนาะคนบางคนนี่เฮ็ดเวียกหลายอ่อนเพลียเปียร้อยจังซี่แหละอาหารก็บ่ครบ5หมวดจังซี่แม่นต้องได้บำรุงเลือดและก็ฟอกเลือดด้วยสุภัทโอสถเคียงคู่กันกับโนนิเอนไซม์กินคู่กัน3-6เดือนเนาะ3-6เดือนเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะพลังของโนนิเอนไซม์จากมังโนนินี้ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงได้ช่วยบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆเนาะควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆช่วยให้ท่านกินข้าวแซ่บนอนหลับดีนั่นเองเอาบ่ทันเว้าหลายใจห่างจักหน่อยจังเว้าตื่มรายละเอียดจากทางรายการของพวกเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการจักบึด1จังมาโอ้ล้มกันต่อ

0: อยทนบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บยังก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิ้นสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิ้นสะดวงดังน้ำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักหนาจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยอีเด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอาหมากโน่นนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
0: โนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: ๋โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบส่วนเหตุให้ลิ้นสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449
0: ทนบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บยังก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิ้นสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิ้นสะดวงดังน้ำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักหนาจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยอีเด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอาหมากโน่นนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม
0: ์โนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: ๋โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติส่วนเหตุให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบส่วนเหตุให้ลิ้นสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

ดความชื่นจากทางรายการของพวกเขาเสียดายเสียดายเพื่อนว่าอายมีเมียก่อนจ้าคือจังไหนไปเสียดายแนวใดเป็นก็มวนดอกเนาะเป็นเสียงเพลงฟังแบบมีศิลป์เพื่อนว่าน้องไปอยู่ไสตั้งแต่กี้คือบ่เห็นน้องมาเกิดรับร้อนน้องมานอนอยู่พี่น้องมาเกิดอยู่พี่ตาอ้ายทรงบ่เห็นสนิทเพิ่นว่าเป็นคาลมบัดอ้ายมีเมียแล้วจังพ่อโอ้ยซั่นก็ได้เป็นคู่ฮักคู่แพงกันละเด้ว่าซั่นนี่ฝากตอนเพิ่นมีรายการเป็นจังว่าสิคือคักจักหน่อยเนาะหลังจากแต่ละมื้อก็เป็นเพลงเศร้าๆเย็นๆจังซี่แบบลูกทุ่งบ้านนาเฮาให้เข้ากับอารมณ์กับบรรยากาศอารมณ์ของแต่ละคนจังซี่นะกะมักบ่คือกันพลังคนกะมักไวๆแน่กำลังดื่มอยู่ว่าซั่นนี่กำลังซุ่มเซลอยู่พอไปคัดใจผู้มักฟังเพลงซ่าบัดนี้เอาอยากจะฟังแบบใดก็แม่นคอมเมนต์กันเข้ามาทางหน้าเพจได้เลยเนาะทางเพจ National Radio สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยากจะฟังเพลงใดของศิลปินท่านใดจะบอกมาโหลดทางเทคนิคเฮาก็เยี่ยมพร้อมซอกให้ให้มันมวนซึนทั้งจิตใจจิตใจเข้มแข็งร่างกายก็แข็งแรงเพิ่นว่าย้ําได้ตื่นสมาก็หน้าบูดอื้อคืออยู่สุขภาพบ่ดีเด้อารมณ์ก็อยากหายแน่ว่าซั่นผู้บางคนนี่ยามแรงจังซี่กลับมือฮอดเฮือนฮอดซั่นก็ไปหายอยู่เฮือนอารมณ์หายมาแต่ห้องการว่าซั่นนี่ไปลงใส่ผู้อยู่เฮือนอันจังซี่ก็บ่ถูกเด้ท่านผู้ฟังเนาะกลับบ้านกลับซองไปหาครอบหาครัวนี่อารมณ์ที่มันบอดีว่าสันสาอะไรที่มันอยากให้อยู่หรือว่าสิ่งที่บุเป็นมงคลต่างๆอย่าเอากลับไปเฮือนไปสารอย่าไปลงใส่คนอยู่เฮือนเพราะว่าคนอยู่เฮือนบ่ฮู้จักหยังนำเนาะเฮามาแล้วก็ก่อนเข้าเฮือนต้องเปลี่ยนอารมณ์หน้าซื่นตาบานมีอารมณ์จิตที่แจ่มใสกับครอบกับครัวสันตัวเนาะสิ่งที่พาให้อารมณ์บอดีจังซี่ยามมื้อเช้ามานี่เพิ่นอ่อนเพลียเมื่อยเนาะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อยนอนดึกแน่จังซี่สั่งสันกันแน่จังซี่มื้อเช้ามาสังเกตบังรถตาเนี่ยก็อยากสีตูบๆแดเนาะแล้วก็เป็นอิดเมื่อยฮะแหละสังเกตได้ง่ายๆบ่สร้างสิอธิบายมื้อเช้ามาโอ้ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยว่าซั่นปวดตามต้นตามโตบ่ซื่นบ่บานเจ็บออดๆแอดๆนี่ห่วยมันสิเป็นจังได๋เนาะในปีนี้ว่าซั่นปวดเมื่อยไปเบิดต้นโตนี่มึนซาตามปลายปีนตีนปลายมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันจักตั้งทรงซะนี่เวลาไปกวดเนาะเมื่อยนำโลดประมาณช่วยทานได้ก็คือโนนิเอนไซม์ผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวช่วยทานได้เด้อโนนิเอนไซม์มีพลังขับสารพิษออกจากร่างกายกินเหล้าซุ่มแซวกันแน่คือดื่มสิ่งมึนเมาต่างๆเนาะโนนิเอนไซม์นี่หรือว่าภูมิต้านทานอาหารกายอ่อนแอจังซี่เด้เฮ็ดให้ท่านบ่เมื่อยได้ถ้าว่าท่านกินโนนิเอนไซม์เนาะเซลล์ที่เฮาที่มันถูกทำลายไปก็จะกลับมาแข็งแรงได้เช่นเดียวกันขี้ลงขี้ลืมจังซี่ช่วยบำรุงสมองเข้าไปเติมเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้สมรรถภาพร่างกายเฮ็ดเวียกปกติเนาะบำรุงกันเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆท้องอืดท้องเฟ้อยามมื้อเช้ามาโอ้ยเจ็บท้องว่าซั่นอันนี้ก็ช่วยท่านได้โนนิเอนไซม์กินคู่กับสุผัสโอสถนี่ขวดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางไลน์ Facebook ตอนนี้เนาะสุภัสโอสถนี่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวถ้าเลือดสะอาดแล้วมันก็ไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายร่างกายของคนเฮานี่ปริมาณเลือดหลายที่สุดเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันตีบมันตันเส้นเลือดนี่นะเลือดเฮาก็ไปสนองอันน่ะแต่ละส่วนของร่างกายบ่เพียงพอเลือดเหนียวก็ไปฟืดจังซี่เฮ็ดให้เส้นเลือดตีบแล้วก็มีแนวอัดตันเส้นเลือดเนาะถ้าว่าเส้นเลือดเฮาเหนียวเฮาถ้าว่าเลือดเฮาเหนียวเฮาขุ่นจังซี่มันบ่สะดวกแน่นอนเนาะดังนั้นสุภัสโอสถจะไปช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะสกัดจากสมุนไพร3ทวีปก็คืออาซีแอฟริกาเอโรปเนาะรวมพลังกันฟอกเลือดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมจังซี่แหละบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงถ้าเลือดสะอาดสิเป็นอันใดผิวพรรณก็ผ่องใสอารมณ์ก็ดีนะบ่ค่อยเจ็บบ่ค่อยเป็นจังซี่แหละถ้าว่าเลือดสะอาดเพิ่นว่าเลือดบ่มีสารผิดตกค้างนะบ่มีสารตกค้างในโดยเฉพาะสารอนุมูลอิสระจังซี่ที่ก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดจังซี่นะสุภัสโอสถช่วยทานได้เด้อกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์ระยะ3เดือน5 6เดือนจังซี่นะลองเบิ่งนะเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปดีกว่าจะเฮาเจ็บป่วยแล้วจะจังไปแก้ไขว่าซั่นๆแน่นอนล่ะ
เจ็บเป็นในรุ่นนี้มันขึ้นกับร่างกายของแต่ละคนเจ็บเป็นแล้วก็ต้องไปหาแพทย์หาหมอแต่ว่าระยะเฮาแข็งแรงนี่เฮาต้องบำรุงให้มันแข็งแรงไปเรื่อยๆเนาะ แข็งแรงไปตลอดอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านกับเมืองอยู่กับโรงนี่ไปโดนๆวันสรรษาเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อบ่ต้องเสื่อเป็นยาว่ามันดีแท้บ่นะท่านต้องลองด้วยตัวท่านเองแล้วก็หาที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านกับบริษัทไอราด้าลาวช่วยท่านได้เช่นเดียวกันให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตลอด24ชั่วโมงปรึกษาละล่าบ่มีค่าใช้จ่ายนะบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันนอกนั้นผู้ที่ซื้อยังมีคะแนนสะสมให้ส่งให้ฮอดเฮือนจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีรายได้ให้พร้อมเนาะมีรายละเอียดสอบถามได้020 885 6599 5449 5449เนาะเอิ้นอ้ายสิตายวะว่าซั่นคือว่าเอิ้นอันน่ะแต่พอตู้แท้ว่าสิได้อาจารย์บุญเกิดหนูห่วงเพิ่นว่ากำลังฮิตกำลังดังอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากตอนเพิ่นมีรายการม่วนๆจักหน่อยจังมาโอลมกันต่อ

0: ผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
1: แท้หวามันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
0: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี่สกัดจากมังไม้โนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกหอดหู้ขุ่นขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซึนกระซับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
1: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบอ
0: แม่นแล้วเด้อใส่ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความชุ่มชื้นสวยลดหอยเหี่ยวยานผิวมองคล้ำ
1: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใส่แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
2: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
3: และจะจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและ WhatsApp 020-5449-5449 020-5449-5449
4: ผ่านไป2เสียงเพลงมวนๆให้กับท่านผู้ฟังโลดเว้าหลายเพิ่นว่ามีรายการไปพ่อไปพ่อมีรายการเพิ่นว่าโอ้ยอย่าเว้าหลายแล้วปัญญาเอ้ยวาสเน่เฮากระจักเสียจังได๋อยากให้มีรายการสุขภาพดีเนาะมีแนวดีๆมาแนะนำกระจักแนะนำเพิ่นมีรายการให้สุขภาพดีรู้แล้วก็เลยเว้าหลายแน่จักหน่อยแต่ก็ให้ฟัง2เพลงติดต่อกันนะกินข้าวกับย่างเมื่อกี้นี่เป็นเพลงเก่าๆของอาจารย์คมสันคำสอนพุ่นแหละแต่ว่ามาห้องใหม่นะและกับเพลงดำมิตรก็แม่นเอิ้นอ้ายสิตายวะว่าสันเพิ่นว่า เป็นกมวลกมซืนนะไผก็อยากให้เอิ้นอ้ายเนี่ยเท่าปานใดแต่หัวใจมันยังหนุ่มอยู่ได้คือยังเรียนมัธยมอยู่ว่าซั่นเด้เอิ้นพอตู้นี่บ่ได้กินขนมน้ำแล้วว่าสัน บุหานว่าผู้เฒ่าผู้สาวได้ผัวเฒ่าปานใดงัวคุณลางเพิ่นว่าสาวแกได้เบาน้อยของตอนบ่ขาดมือมันเหม็นความเพิ่นเทบ่นี่หรือว่าพิญญาเว้าผิดบ่นี่แหละความมักความมักคืออีตาความเฒ่าได้เมียสาวซ่อนห่วมจูงแขนหัวยุ่มๆคือสิเฒ่าบ่เป็นว่าซั่นมันซื่นอกซื่นใจว่าซั่นซะอันนี้ก็แม่นคือเพิ่นว่าแท้บ่อันนี้ก็ขึ้นกับท่านผู้ฟังแล้วเนาะความหักความแพงขเจ้าก็เอิ้นหยอกซื่อๆดอกเอิ้นพอตู้ก็ย้อนหักนั่นแหละเพิ่นจังยอกเพิ่นว่าซั่นดีเอาไปอีก1เสียงเพลงจังหน่อยเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

0: วลากระยับไปเรื่อยๆทางเทคนิคเขายังซอกเสียงเพลงให้มีรายการได้หาฟังตื่มอีกเนาะจนกว่าจะเบิดเวลาทางรายการพูดแล้วขอพบขอบใจมีรายการได้ว่าติดตามหาฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการเนาะกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่อภิญญานำมาบอกมากล่าวผ่านทางรายการก็คือผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหมากโนนิว่าจะเป็นสบู่ทองคำโนนิและก็ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ยาสระผมดำโนนินะโนนิเอนไซม์จังสี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพทั้งภายนอกและก็ภายในทูแคลด้วยยาทูแคล BSY และก็หุกสบู่ทองคำโนนิเนาะจะให้ผิวฟันสะอาดสดใสและก็ยาทูแคลกระสวยอันปวดบาดแผลในปากเนาะเฮ็ดความสะอาดในปากกำจัดแบคทีเรียป้องกันเขี้ยวแมงบรรเทาอาการห้อนทอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบห้อนในหรือว่าป้องกันพยาธิปากเปื่อยเนาะสร้างภูมิต้านทานให้ปากและเขี้ยวจังสีมือตื่นเศร้ามาหรือว่าตอนแรงมาจังสีเวลาทานถูแขี้ยวอย่าลืมยาถูแขี้ยว BSY Fresh and Whitening และกาพระเอกของทางรายการกับเฮาสุภัทรโอสถพร้อมด้วยโนนิเอนไซม์เนาะช่วยฟอกเลือดของทานเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษเนาะไหลเวียนสะดวกเนาะลดอาการเมื่อยสะสมและก็บำรุงช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเวลาเลือดเฮาสะอาดนี่ก็จะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพแข็งแรงเนาะกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์3 5 6เดือนสุขภาพของทานจะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นทันตากันเลยฝากไว้กับมีรายการต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไปตอนนี้เลยก็ได้เนาะ020-88-56-5599 5449 ตลอด24ชั่วโมงเวลาเหลือน้อยแล้วเนาะจะเวลาที่เหลือในใจทานได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาจาก1สุดเลยเบิดเพลงเบิดเวลาอภิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: สบายดีช่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท
2: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคียว BSY Face and Whitening นี่เด
1: ้โอ้โตที่มีโนนิเอนไซม์หั่นวะ
2: แม่นแล้วโนนิเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแรงแข็วสะอาดลมหายใจสดชื่น
1: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
2: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในซองปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได้
1: โอ้ฟังแล้วหูสุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
2: เป็นสมุนไพรจีนระดับซ่านเลยใดที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในซองปาก
1: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแรงแน่นอน
2: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
1: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื
3: ้อนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้ทั่วประเทศมีแผนปลูกต้นไม้ให้ได้ในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปัจจุบันเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางภายในและต่างประเทศยังสืบโตค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงเซสมบูรณ์จำนวน2คนที่ยังเหลือลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกที่แขวงหลวงพะบางเปิดงานวังแสดงอุตสาหกรรมอัจฉริยะโลก2026ยูนิคอร์นเทียนซินของจีนประชาคมโลกเร่งให้การช่วยเหลือกงโกเพื่อต้านและหับมือกับพยาธิอีโบลาสุดท้ายของรายการข่าวภาคนี้เชิญทานหับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงทีใส่หัวเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดโตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้หัวข้อหอมแห้งหอมใจปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างหน่อย1ต้นต่อคนต่อปีปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและลดพรการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในวันที่30พฤษภาผ่านมานี้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลจัดขึ้นอยู่สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นครหลวงแห่งจันทน์โดยมีทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาการนำภาครัฐรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าทูตอนุทูตคู่ห่วมพัฒนาน้องนักเรียนอนุสนยาวสนและสาวหนุ่มเข้าห่วมโอกาสนี้ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและผลการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในระยะผ่านมาซึ่งภาครัฐรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งกงกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์แนะใส่ปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนก็คือทั่วสังคมให้เห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงเพื่อเสริมสรองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟื้นแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทั่วประเทศตามจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยไม้สัมหาล้าน 100,000 กว่าเบี้ยและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์พร้อมนี้อยู่แต่ละแขวงและนครหลวงมีแผนจัดงานวางแสดงเบี้ยไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เป็นสินค้าและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์เพื่อแน่ใจปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนเยาวชนก็คือปวงชนทั่วสังคมให้ได้เข้าถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เพื่อให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามที่สีเขียวและยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟื้นแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศตามจุดและท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนในการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยไม้25ล้าน 100,000 เบี้ยปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์
1: สำหรับปีนี้ทั่วประเทศมีแผนการจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ 4,516,000 กว่าเบี้ยสำหรับจูนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนจะปลูกในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์อยู่ตามจุดต่างๆรวมทั้งเขตที่ได้รับผลกระทบจากป่าไม้ซึ่งชนิดพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกมีไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ย
0: เดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพลเด่นหลายเวียกโดยเฉพาะเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศการกระเกียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่20กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายนนี้แก้ไขสภาพป่าตายอยู่นำเซโดนเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักท่านคำพาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27หาวันที่28พฤษภาผ่านมานี่ว่าถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบโตเข่งฮ้อนซับซนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบโตมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่มรวมถึงอยู่ประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
3: ถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งฮ้อนซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื้มรวมถึงประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบ

0: ยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกลจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการ
1: มาฮอดปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศยังสืบต่อค้นหาผู้ประสบภัย2คนจากทั้งหมด7คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังกอบกู้เอาชีวิตเขาเจ้าให้ปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้เริ่มมาแต่วันที่19พฤษภาคมผ่านมานี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านนรเศษปรสิงห์หรือครูเบนผู้เชี่ยวชาญมุดน้ำถ้ำสากลจากประเทศไทยทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองหลงแจ้งให้ฮู้ว่าปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความยุ่งยากหลายสมควรเนื่องจากถ้ำมีขนาดแคบยาวบางบอนได้คานเข้าไปปากถ้ำมีน้ำท่วมขังและได้นำเอาจักสูบน้ำมาติดตั้งแล้วสูบน้ำออกตลอดเวลาพร้อมทางได้นำเอาออกซิเจนเข้าช่วยเพื่อหายใจแต่ได้รับการร่วมมือจากหลายภาคส่วนของลาวรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเฮ็ดให้สามารถนำเอา5คนออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัยแต่สิ่งที่หิ้มโหดในปัจจุบันนี้แม่นกำลังวางแผนสืบต่อค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในถ้ำอีก2คนอย่างรีบด่วนเนื่องจากพบเห็นห้องห้อยว่า2คนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนกลัวจะสำเร็จภารกิจ
3: เราเป็นทีมแรกในการดำน้ำเป็นทีมเดียวนะที่ขับดำน้ำแล้วก็ไปเจอทั้ง5คนแล้วนะครับแล้วก็มีการพาคนหนึ่งออกมามีการสอนดำน้ำทั้งหมดก็ได้ออกมาหมดเป็นเรียบร้อย5คนแล้วแต่ตอนนี้ครับเราก็ยังมีภารกิจต่อไปครับเรายังไม่หยุดนะครับยังเหลืออีก2คนที่ยังเรายังไม่พบวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการในหลายๆส่วนต่อไปนะครับทางทีมไทยเรสคิวเนี่ยก็มีการขึ้นไปสูบน้ำด้านบนนะครับมีการขุดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำด้านในต่อไปนะครับเพื่อที่ให้น้ำข้างในมันแห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับทั้ง5คนที่เรารอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อมูลเยอะมากที่เรายังไม่รู้แล้วก็มีที่แห้งมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่ยังจะรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่หยุดที่จะค้นหายังดำเนินการค้นหาต่อไปครับ
2: ขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของท้าวเบย์หนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำแสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกชายของตนได้ไปซอกหาอยู่หากินตามความเรื่องเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการจัดตั้งผักหลัดหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเป็นอย่างดี
4: เมื่อเราไปมันมือวันที่3วันพุธตอนแรงน่าจะประมาณ2ฝ่าย 5-3 โมงเราเดินไปฝนตกเอื้อนแล้วก็ก็ไปน้ําเขาประมาณ 4-5 เถื่อเนี่ยก็บ่ได้หลายคือคนอื่นก็ยังทุกข์ยังจนนั่นแหละจะไปไม่แต่ลูกชายนี่เราไปกับแม่เลี้ยงครอบครัวเราก็มีความหวังอยู่เด้อยังบ่รู้ว่ามันสิได้ลูกมีแต่ความรอคอยนี่แหละรอคอยไปวันๆได้ยินสัญญาณว่ามื้อใดก็ว่ายังมีอุณหภูมิยังอุ่นอยู่ยังมีชีวิตรอดอยู่ก็เต็มที่แล้วแต่ละคะแนนการกู้ภัยเจ้าเมืองเจ้าแผนแต่ละคะแนนการนี่ก็ได้เข้าเอาใจใส่ช่วยในกระดิอกดีใจแต่ว่าความรอคอยอยากเห็นหน้าลูกชายมาแต่ละมือแต่ละวัน
2: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันได้รับการปิ้นปัวตามหลักวิชาการแพทย์และได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแฮงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้แม่นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงชันและยุ่งยากก็ตามแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้สู่ๆนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแก้งแขวงไซสมบูรณ
0: ์เมื่อบ่ดลมานี้ที่โรงแรมหลวงพระบางวิวนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกมีดร.เดวิดแกรนหัวหน้าองค์การรีคอร์ด

0: ประจำภาคพื้นดร.ริมฮายาห้องศาสตราจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยคอร์เนลท่านนางรองปีเซผู้ต่างหน้าซุ่มซนจากประเทศกัมพูชีพร้อมด้วยผู้แทนจากหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเข้าร่วมท่านอรหันต์บุญญะพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวมีความเห็นว่าป่าไม้ซุ่มซนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลวงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกอยู่ให้บรรลุเป้าหมายของเขตเวียกงานชีวนันทพันธ์ทั่วโลกป่าไม้ซุ่มซนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยืนยงอีกด้วยกองประชุมครั้งนี้เป็นวิธีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำซุ่มซนองค์การจะตั้งรัฐนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติตัวจริงและครูห่วมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าห่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติเทศเหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการห่วมมือในการปกป้องรักษาชีวนันทพันธ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้สุ่มสน
1: กองประชุมของพวกเขาจะเป็นวิธีสำคัญที่เราหุ่มเอากันมาคุณนำสุ่มสนองค์การจะตั้งรัฐนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะสังสรรค์ที่บรรณาพันธ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียดนามป่าไม้
0: กองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะผู้นำซุ่มซนหน่วยงานภาครัฐนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติงานและครูร่วมงานได้แลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบชีวนันทพันธ์และป่าไม้ซุ่มซนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกให้เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการดำเนินงานด้านชีวนันทพันธ์ผ่านป่าไม้ซุ่มซนเติมอีกเมืองสิงห์จัดตั้งพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีในวันที่28พฤษภาคมผ่านมาที่สโมสรของเมืองสิงห์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ในพิธีได้ผ่านประวัติความเป็นมา1มิถุนาวันเด็กหน่อยสากลผ่านศาลอวยพรของประธานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวหนึ่งในโอกาสวันเด็กหน่อยสากล1มิถุนา2026ผ่านเอกสาร1มิถุนาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกบทปาฐกถาและยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของวันเด็กหน่อยสากลได้เล่าขึ้นถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในปี1925ที่กองประชุมโลกว่าโดยสวัสดิการของเด็กที่นครเซอร์เนลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศให้วันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กหน่อยสากลได้เน้นนักถึงปัญหาสำคัญหลายล้านเซนการปกป้องสิทธิของเด็กเฮกห้องให้โทโลกและทุกภาคส่วนในสังคมเอาใจใส่ปกป้องเด็กหน่อยจากการถูกขุดหีดและการใส่แห่งงานเด็กที่ผิดกฎหมายการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาเน้นนักให้เด็กหน่อยทุกคนต้องได้รับการเบิ่งแย้งด้านโภชนาการการบริการสาธารณสุขที่ดีได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมสวัสดิภาพของเด็กหน่อยในยุคปัจจุบันในสายการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งในโลกตัวจริงและโลกออนไลน์เพื่อให้เด็กหน่อยได้เติบใหญ่ยังมีคุณภาพเป็นนอแนงที่สำคัญของศาสตร์ผ่านมาในมีการออกกฎหมายนโยบายและเข้าร่วมสนธิสัญญาสากลว่าโดยสิทธิของเด็กเพื่อหับประกันให้เด็กน้อยลาวบรรดาเผ่าได้หับการพัฒนาอย่างหอบลานนอกจากการฟังพระคาถาแล้วยังได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้โฮมซึ่งได้สร้างบรรยากาศที่เบิกบานมนต์ซึนและฟุดฝืนเป็นอย่างยิ่งพิธีปาฐกถาหลังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ101ปีของวันสำคัญนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคมห่มแห้งห่มใจกันสร้างอนาคตที่สดใสและปลอดภัยให้แก่เด็กหน่อยทุกคนทำมงอินเซงไซในงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสิงห์แข้งหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวังบ่อมานี้งานวางแสดงอุตสาหกรรมอัศริยะโลก2016ได้จัดขึ้นอยู่นครเทียนซินของจีนภายใต้หัวข้ออัศริยะกระตุ้นโลกสร้างแห่งขับเคลื่อนให้แก่อนาคตได้วางแสดงเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และสภาพการนำใช้ใหม่ในของเขตเทคโนโลยีอัศริยะผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สร้างความสามารถให้แก่การยกสูงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างรอบด้านเหตุให้เกิดมีเส้นทางการพัฒนาใหม่รูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ที่จะนำพาการพัฒนาในอนาคตอย่างหลากหลายท่านอูเจาฮุยรองเลขาคณะผักทั้งเป็นรองประธานสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าจีนได้สุ่มใส่ทิศทางการพัฒนา AI บวกโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ในปี2024ได้รับการประยุกต์ตัวจริงในปี2025สำหรับปีนี้จะสร้างรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจอัศริยะซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่า AI ของจีนได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่มีการจัดวางอย่างเป็นระบบและมีการนำใช้อย่างขนาดใหญ
0: ่วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30พฤษภาคมมาว่ากองทุนเพื่อเด็กขององค์การสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยทางการบินไปยังกงโกข่าวระบุว่าต่อความเสี่ยงของพยาธิระบาดอีโบลาเกินระดับควบคุมอยู่กงโก3เสาค้ำใหญ่ของระบบหับมือมนุษยธรรมสากลรวมมีกองทุนเพื่อเด็กของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและสหภาพเอียร์ลบได้เพิ่มระดับความไวในการช่วยเหลือโดยด่วนในสภาพจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้เลื่อนกลายตัวเลข120คนและสืบต่อเพิ่มขึ้นยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือมนุษยธรรมไปยังกงโกการช่วยเหลือครั้งนี้รวมมีเครื่องป้องกันให้พนักงานการแพทย์ยาอุปกรณ์เฮดอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นแนใส่สกัดกั้นการแพร่ระบาด EU และ WHO ได้เปิดกว้างการหัวมือเพื่อหนุนช่วยการรับมือโดยด่วนบ่เพียงแต่อยู่กงโกเท่านั้นรวมทั้งอูกันดาประเทศใกล้เคียงก็มีกรณีติดเชื้อดังกล่าวที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันต่อไปเชิญท่านฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทั้งกงและทางอ้อมเพื่อปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพลผลกระทบจากการเป็นแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเช่นเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องปลาของดงแบบยืนยงซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ท่านประธานไก่สอนภูมิหารผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวบรรดาเผ่าได้เว้าไว้ว่าป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติย้อนเห็นได้ถึงบทบาทความหมายสำคัญของป่าไม้ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติการปกปักรักษาป่าไม้ก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าในวันที่9กุมภาปี1980สภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงเลขที่48ว่าด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศก้าเกียมแผนการและขบวนการปลูกไม้ให้เป็นขบวนฟดฟื้นโดยมีแผนการเก็บแกนพันไม้ให้ได้121ต้นกว่าก้าเบี้ยไม้1,000,000กว่าเบี้ยและปลูกไม้50,000กว่าเฮกตาร์สำหรับวันที่1มิถุนายนปีนี้ในทั่วประเทศมีแผนการจัดพิธีปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ7,300กว่าเฮกตาร์โดยจะนำใส่เบี้ยไม้4,500,000-16,000กว่าเบี้ย สำหรับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์โดยเน้นใส่ปลูกไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แขนไม้วิกไม้สักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ยท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาปีนี้เฮียกฮองมายังปวงส้นลาวทางศาสตร์จงเสิร์ชสู่สติหักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนเข้าในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไปเฮียงคู่กับการคุ้มครองปุกปักรักษาป่าไม้ที่เป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งศาสตร์ให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์
4: ขอเฮียกฮ้องมายังปวงชนลาวทั้งชาติจงเสิร์ชสู้สติหักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติสำหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ข้าพเจ้าต่างหน้าคณะพักคณะนำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและพ่อแม่ประชาชนพร้อมกันจัดพิธีปลูกต้นไม้โดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อในปลูกระดมเป็นต้นต่อการปลูกต้นไม้แม่นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบ่อนที่มีเงื่อนไขในเนื้อที่ดินเป่าวางของต้นในหัวสวนที่ดินปลูกสร้างเดินโรงเรียนสำนักงานองค์การและตามแคมทางตามเงื่อนไขตัวจริงพิเศษในปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะเป็นการจัดงานมหกรรมแลนยางเพื่อป่าของพวกเราและอากาศสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปี
3: ท่านกุ้งใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้ฮู้ว่าในโอกาสนั้นปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาครบรอบ46ปีแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในนามเป็นใจกลางจัดตั้งพันขยายเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้แต่ละปีจะเอาใจใส่เวียกงานปลูกไม้ฟื้นฟูป่าปกปักรักษาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและยืนยงเพราะป่าไม้แม่นบ่อนสนองปัจจัย4ให้แก่คนเฮาถ้าขาดป่าไม้จะมีหยังเกิดขึ้นความดุนเดียงทางธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลง
5: เวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเวียกที่สําคัญฮะเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลก็ได้กําหนดทิศทางการนําใช้ป่าใหม่และพัฒนาคุ้มครองป่าใหม่ต้องไปตามทิศสีเขียวเลยนื่นนงอันนี้ก็แม่นมีความสำคัญหลายเพราะว่าป่าใหม่นี่มันเป็นแรงที่สำคัญให้แก่การดำรงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตโดยเฉพาะแม่นมนุษย์เฮาพอพวกเฮาใช้สิ่งป่าใหม่นี่เป็นมอนธรรมะหากินและก็สนองออกซิเจนให้แก่สิ่งที่มีชีวิตและประกอบขอบส่วนอย่างแข็งแกร่งของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสรุปความหมายความว่าป่าไม้นี่คันสิเว้า1มันเป็นปอดหรือว่าเป็นออกซิให้แก่สิ่งที่มีชีวิต
3: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงและอย่าผ่านมาก็คือปัจจุบันผักและรัฐบาลยามใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานคุ้มครองป่าไม้โดยได้กำหนดนโยบายกฎหมายมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ให้แทดเหมาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะการปกปักรักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายและผลกระทบทางกงและทางอ้อมโดยเฉพาะการทางป่าและจูดป่าสาสายที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมทั้งการบุกรุกจับจองซื้อขายพื้นที่ดิน3ประเภทป่าผ่านมากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อค้นคั่วกำหนดนโยบายซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาป ไปเห็นคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยการรับฮู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินขึ้นทะเบียนออกใบตะดินขึ้นทะเบียนออกใบยั่งยืนการนำใช้ที่ดินป่าไม้เฮ็ดสัญญาการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งเลขที่20ของนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการผลิตและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นทรายน้ำมีค่าป่าไม้มีคุณค่ำจูนชีวิตอย่าคิดทำลายป่าไม้จงร่วมกันปลูกต้นไม้ในมื้อนี้ให้เป็นป่าเพื่อความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนบรรดาเผ่าในภายหน้า
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หุ่นเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเขียนโดยดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาอ่าน
6: ลุงขาวและญาณนี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
7: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมือกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
6: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
7: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
6: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
7: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
6: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
7: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
0: ป่าไม้ให้ประโยชน์อย่างมหาศาลแก่คนและสัตว์จงพร้อมกันปกปักรักษาป่าไม้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแผงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 นทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Guardian ได้พอรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่นำเสนอครอบครัวต่อแบบแต่ละบ้านแต่ละคงเขตมานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะก็แม่นสุมใส่เวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่พ่อแม่ประชาชนของพวกเราซึ่งมาพบกันมื้อนี้ก่งกับวันที่1มิถุนายน2026มื้อนี้ก็เป็นวันสำคัญท่านผู้ฟังวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กหน่อยสากลซึ่งวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีปีนี้แม่นปีครบรอบในการเฉลิมฉลองท
9: ทุกๆปีพอฮอดวันที่1มิถุนาปวงชนเผ่าทางชาติโดยเฉพาะกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นเจ้าการในการแถลงข่าวกาเกียมให้แก่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้มีเนื้อที่ปลูกไม้นี่ 7,300 กว่าเฮกตาร์และนำใส่เบียร์ใหม่ 4,500,000 กว่าเบียร์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขึ้นและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติฉะนั้นก็ขอเฮียคองให้ปวงชนเผ่าทางชาติก็จงร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่สดใสให้ลูกหลานของพวกเราได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นสำหรับรายการพัฒนาชนบทและลึกล้างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงป่าไม้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและหลังจากนั้นเจ้าท่านได้รับฟังฮั่นมีมังกรคู่ของใจลูกค้าด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลึกล้างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพิ่นมีรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นปึกบันมนซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: โอ้ยฮ้อนฮ้อนอากาศคู่มื้อนี้เป็นหยังคือมาฮ้อนแท
1: ้สิบ่ให้ฮ้อนแนวใดของแนวว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติถูกทําลายเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
0: โอ้ยอันตะกี้แต่ก่อนก็ยังบ่ฮ้อนปานนี้แต่เดี๋ยวนี้ติฮ้อนก็ฮ้อนพร้อมยังมีมลพิษนําอีก
1: ก็ย้อนว่าแต่ก่อนสภาพแวดล้อมธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้ป่าไม้อันรกหนาได้ถูกทําลายอย่างหนักหน่วงเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่ถูกต้องตามฤดูกาล
0: โอ้แม่นได้เนาะทั้งหมดเหล่านั้นก็ย้อนคนเฮาเองเป็นผู้ทําลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงเฮ็ดให้อากาศร้อนอบอ้าวจังซี่แม่นแล้วฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาร่วมแรงร่วมใจกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับเราตลอดไป
2: โลกเฮาจะสดใสถ้าหากทุกคนร่วมใจกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
3: บึกบันมนต์ซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมามื้อนี้ก็เป็นวันสําคัญแด่ท่านผู้ฟังวันเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็ได้พร้อมกันไปปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าพร้อมทางเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าฉะนั้นเราก็จงร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานของพวกเรารักษาสภาพแวดล้อมที่สดใสช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าฉะนั้นใจท่านได้รับฟังป่าไม้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านผู้ฟังทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทางกงและทางอ้อมในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทางหลุดพ้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทสำคัญนี้มนุษย์เราบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ฮู้ว่าป่าไม้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเส้นบ่อเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าของดงแบบยันยงซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการประอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ประธานไกรสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพรักได้กล่าวไว้ว่าป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติตลอดระยะเวลา46ปีผ่านมาพรรคและรัฐบาลย่ำใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานคุ้มครองป่าไม้ได้กำหนดนโยบายกฎหมายคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ให้เทศเหมาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตลาดระยะถึงอย่างไรก็ตามการปลูกป่ารักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายและผลกระทบทางกงและทางอ้อมต่อป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะการถางป่าและจุดป่าที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมทั้งการบุกรุกจับจองซื้อขายพื้นที่ดิน3ประเภทป่าผ่านมากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค้นคว้ากำหนดนโยบายซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ไปเคียงคู่กับการปรับปรุงชีวิตการประอยู่ของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยการรับรู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินขึ้นทะเบียนออกใบตะดินขึ้นทะเบียนออกใบยั่งยืนการนำใช้ที่ดินป่าไม้เฮ็ดสัญญาคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งฉบับเลขที่20ทับนย.เพื่อส่งเสริมการผลิตและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงป่าไม้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหวังว่าคงจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาและวันเด็กน้อยสากลท่านผู้ฟังการปลูกไม้ปีนี้จะนำใช้เนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์โดยจะนำใช้เบียร์ไม้ 4,500,000 กว่าเบียร์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขึ้นสีเขียวฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ธรรมชาติฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้ปวงชนทั้งชาติจงร่วมแรงร่วมใจกันไปปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพราะว่าการปลูกต้นไม้นี้บ่แม่นจะปลูกแต่วันที่1มิถุนาเท่านั้นเฮาก็จงร่วมแรงร่วมใจกันปลูกผู้ละต้น2ต้นอยู่ผู้ที่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ตามหัวให้ไปนาอยู่เดินโรงเรียนสำนักงานองค์การจัดตั้งต่างๆก็จงร่วมแรงร่วมใจกันปลูกช่วยกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดก็แม่นปลูกไปแล้วก็จงมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ต้นไม้นั้นเติบใหญ่ขยายตัวรักษาสภาพแวดล้อมให้ลูกหลานของพวกเฮาได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นอ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะก่อน

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไห้ก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสุขก็ได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วแต่มีหลายๆท่านกําลังขับขี่รถลางพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงคอยไปคอยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนดื่มมึนเมาแล้วก็บ่ต้องไปขับขี่รถลางพาหนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเสียเวลาเสียเงินคําเจ็บเป็นด้านสุขภาพไปอีกด้วยโดยเฉพาะขอให้ชาวนาชาวกสิกรของพวกเฮากําลังเอาใจใส่สู่การผลิตฤดูฝนเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าหลายเขตหลายท้องถิ่นที่เฮ็ดนาว่านแดก็ได้พร้อมกันไถฮูดนาว่านข้าวนาเขียวงามไปได้แล้วท่านผู้ฟังบางท้องถิ่นที่เฮ็ดนาดำอาศัยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนแดห่างไกลชลประทานก็พบความยุ่งยากฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเตรียมพร้อมจะเป็นแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชเกี่ยมฝุ่นเกี่ยมปุ๋ยจังสีเพื่อเฮ็ดให้การผลิตข้าวนาปีท่วงทันตามฤดูกาลและสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจสังคมครอบครัวการส่งเสริมวิสาหกิจเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางเพื่อพัฒนาครอบครัวให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากฉะนั้นใจท่านได้รับฟังห้านมีมังกรคู่ของใจลูกค้าด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังได้ซึ่งรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพิ่นมิตรรายการได้รับฟังท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงห้านผลิตเส้นมีเหลืองที่มีชื่อเสียงและเป็นห้านยอดนิยมของนครระเวียงจันทน์มีหลายห้านหนึ่งในนั้นแม่นห้านมีมังกรคู่จากบ้านสีหอมเมืองจันทบุรีนครระเวียงจันทน์ซึ่งเป็นอีกห้านหนึ่งที่ครองใจลูกค้า50กว่าปีด้วยรสชาติและคุณภาพของเส้นมีที่มีความเหนียวนุ่มหอมเวลากินพร้อมเดียวกันนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกบ่ว่าจะเป็นเส้นมีเหลืองดิบขนาดน้อยกลางใหญ่แผ่นเกี้ยวและมีกรอบบอกได้เลยว่าแซ่บทุกแบบท่านเมกตาประพัดสลางได้แจ้งให้ฮู้ว่าอาชีพผลิตเส้นมีนี้แม่นอาชีพหนึ่งที่เกิดจากความหมักความอดทนพยายามของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพื่อสร้างสาเศรษฐกิจครอบครัวได้เริ่มผลิตเส้นมีแต่ปี1972เป็นต้นมาเว้าได้ว่าได้กิ้งเกือกเรืออยู่นำการเฮ็ดเส้นมีหรือเว้าอย่างหนึ่งว่าใหญ่มานำเส้นมีก็ว่าได้ฉะนั้นจึงมีความรู้ประสบการณ์ในการเฮ็ดเส้นมีเหลืองหลายสมควรจนมาฮอดปี2000พ่อแม่เพิ่นจึงได้มอบกิจการนี้ให้จึงได้สืบต่อนำเอาความรู้ประสบการณ์ที่สืบทอดมาปรับปรุงเรื่อยๆเพื่อให้ได้เส้นมีที่มีคุณภาพนุ่มแซ่บถูกใจลูกค้ากว่าเก่าที่สำคัญเส้นมีทางห้านของพวกเขานี้แม่นสดใหม่บ่ใส่สารกันบูดทางกรมอาหารและยาก็ได้ลงมากวดทุกปีพร้อมนี้ทางห้านของพวกเฮาได้ผลิตเส้นมีหลายขนาดเพื่อให้ลูกค้าเลือกกินได้ตามความต้องการเส้นว่าเส้นมีเหลืองดิบขนาดน้อยกลางและเส้นใหญ่เป๋แผ่นเกี๊ยวมีกรอบในนั้นเฉพาะเส้นมีดิบเส้นน้อยจะผลิต2สีนั่นก็คือสีเหลืองและสีเขียวนอกจากนี้แล้วก็มีบริการรวมเส้นมีสุกให้นำอีกต้องสั่งก่อนมื้อนึงเพื่อกะเกียมวัตถุดิบเนื่องจากว่าบางคนลวกบ่สำนาญเฉพาะสั่งจำนวนหลายและสำหรับจุดพิเศษของมีเหลืองทางห้านมังกรคู่มีขั้นตอนการผลิตที่มีการคัดเลือก วัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อเฮ็ดชิ้นหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มแซ่บโดยเฉพาะกับแม่นแป้งที่นำมาผลิตชิ้นหมี่แม่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและไข่ไก่ได้นำใส่ไข่ไก่ CP ภายในประเทศส่วนมาบอนจำหน่ายในปัจจุบันแม่นจำหน่ายอยู่หน้าห้านของพวกเขาเองห้านมีมังกรคู่บ้านสีหอมนอกจากขายอยู่หน้าห้านแล้วยังมีลูกค้าจากโรงแรมภัตตาคารห้านอาหารต่างๆก็จะสั่งประเภทเส้นหมี่ลวกและลูกค้าตั้งแขวงจำนวนหนึ่งเส้นแขวงหลวงพระบางส่วนแขวงอื่นๆก็มีเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีของพวกเขาเป็นมีที่สดจึงพบปัญหาหลายอย่างส่วนว่าผลิตแต่ละวันแม่นแล้วแต่ลูกค้าสั่งถ้าว่ามื้อใดลูกค้าสั่งหลายก็จะผลิตประมาณ100กิโลถ้าขายมื้อธรรมดาตามหน้าห้านก็ผลิตประมาณ60หา70กิโลต่อมื้อส่วนราคาของเส้นหมี่ทุกแบบขายในราคากิโลละ 40,000 กีบแผ่นเกี๊ยวกิโล 50,000 กีบแบ่งขายถง5หา 10,000 กีบมีกรอบถงละ 15,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าราคานี้คุ้มค่าท่านเมกตายังเว้าให้ฮู้อีกว่าเพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคหลายขึ้นในต้นนาทางห้านจะมีการย้ายการผลิตไปเมืองไซเซธาและนำใส่เครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นตืมเนื่องจากว่าบอนเก่าเออัดหลายพร้อมเดียวกันนั้นจะมีการพัฒนาด้านการหุ้มห่อและใส่โลโก้ตืมอีกเพื่อรองรับลูกค้าทางภายในและต่างแขวงตืมอีกที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงฮันมี่มังกรคู่ของใจลูกค้าด้วยวัตถุดิบที่สดใหม
3: ่เหมือนกีบมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเหมือนกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
2: อยู่เคียงข้างและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากรท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาในรายการของพวกเขาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลก็ขอส่วนๆพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาร่วมแห่งร่วมใจกันเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลเด็กคือนอแหน่งของชาติฉะนั้นเฮาก็จงพร้อมกันปลูกกิจสำนึกให้ลูกหลานของพวกเขารักษาสภาพแวดล้อมรักในการเรียนฝึกฝนเล่าลอมตนเองเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับคนนุ่มน้อยที่จะพัฒนาต่อไปเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการจนกว่าเวลาจะหมดหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขโชคดีเกิดเมตตาท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ให้แก่รักพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่77ออกข้างวันที่1เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เสริมได้รับเกียรติข่าวห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าห้อมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกวดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 นำใช้อุปกรณ์ซัพพอร์ตซึ่งจะบรรจุหน่วยบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข01หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้ทำการสืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มจากหมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงหน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์กลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์กลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้ากาประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกได้รางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวหยอดหลอกลวงประชาชนสั่งความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้อมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศ จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายหับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังกัดหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและในเวลานี้ได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหกหน่วยตุ้มไปพร้อมกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการนักเลงรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางดาวเหลาสังชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระหนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บนหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระหนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นดีเยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2แต่ละมือที่จะทำให้พนักงานออกเลขรางวัลความในความรู้ของที่นักเรียนชอบทำรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างที่จะทำให้เราได้มีความสุขในชีวิตสร้างภาพของความรักของเราที่เกิดจากนักเรียนหนึ่งที่มีเงินในช่องตลาดที่เกิดขึ้น

อกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บอลห้องฮาร์ฟทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนุ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปฮับเอาในบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องฮาร์ฟทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงข่าวใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแนวเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2ของทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นล้วนศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์มังจันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนเปื้อนหรือห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อขยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บานห้องหับทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่77ออกข้างวันที่1เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข587 788 587 788เลข5ตัวได้แก่หมายเลข87 788 87 788เลข4ตัวได้แก่หมายเลข77 88 77 88เลข3ตัวได้แก่หมายเลข788 788เลข2ตัวได้แก่หมายเลข88 88เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมนนำไส้หน่วยบาททั้งหมด45หน่วยบาทโดยจะเสียงออก5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12สลากพัฒนาหาทับ45ซื้อ1เกมสำหรับลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข21หมายเลข21สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลตามสุด1ตู้จีหากมีรางวัลสะสมเมนจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36พัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข45หมายเลข45สลับพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ200,000กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข33หมายเลข33ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่77ออกข้างวันที่1เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข587 788 587 788เลข5ตัวได้แก่หมายเลข87 788 87 788เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7788 7788เลข3ตัวได้แก่หมายเลข788 788เลข2ตัวได้แก่หมายเลข88 88และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45 ได้แก่หมายเลข12หมายเลข21หมายเลข36หมายเลข45หมายเลข33ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งห่วยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: รายการเพลงดังในอดีตมือนี้จะเว้าถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งที่ประชาชนลาวเฮาบางกลุ่มโดยเฉพาะแม่นพวกเด็กน้อยเยาวชนและไอ้น้องนักหบในสมัยนั้นมักจะฮ้องเพิ่นด้วยความหักแพงและสนิทสนมว่าลุงหนวดหรือบางครั้งก็ฮ้องว่าเอาหนวดสาเหตุที่เพิ่นได้รับชื่อลิ้นที่น่าหักนี้ก็ย้อนเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือเพิ่นมีเอกลักษณ์จากหนวดที่โดดเด่นและสง่างามเป็นบุคคลที่มีหนวดจงไว้และรักษาไว้อย่างจบงามหนาและเป็นระเบียบมาตั้งแต่สมัยเพิ่นยังเป็นหนุ่มตั้งแต่ระยะที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวที่ทุกคนเห็นปุ๊บกระจือได้ทันทีบ่ว่าเพิ่นจะไปใสใบหน้าที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเคียงคู่กับหนวดที่เป็นเอกลักษณ์นั้นได้กลายเป็นภาพจำของคนลาวทั่วประเทศ
4: วีรบุรุษคนที่รายการของพวกเรากล่าวถึงอยู่นี้เพิ่นมีความเป็นกันเองบ่ถือโตในสมัยก่อนโดยทั่วไปแล้วคนธรรมดาที่จะเข้าหาเจ้านายหรือว่าคนเชื้อเจ้านี้แม่นมีความลำบากหลายยากที่จะได้พบแล้วก็ต้องเว้าต้องจาภาษาลาซาสัตว์แต่สำหรับลุงหนวดที่เพิ่นได้เสียสละลาซาสักทุกอย่างแล้วเข้าไปห่วมทุกข์ห่วมสุขกับนักรบปฏิวัตินอนห่วมศาสตร์ห่วมหมอนกับนักรบและประชาชนวีรบุรุษท่านนี้ความจริงแล้วเพิ่นเป็นคนใจดีมักหยอกใหญ่มักที่เว้าจากับเด็กฮักแพงเด็กน้อยซึ่งเพิ่นได้ปฏิบัตินั้นมันลึบปล้างความห่างเหินจากประชาชนออกไปทั้งหมดดังนั้นประชาชนและเด็กๆจึงบ่ฮู้สึกย่านกลัวหรือว่าเกรงขามเพิ่นแต่ว่ากงกันขามกับความฮู้สึกของผู้ที่ได้พบเห็นเพิ่นนั้นผัดอบอุ่นคือกันกับเพิ่นเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดญาติพี่น้องในครอบครัวยามใดเห็นเพิ่นย่างมาตั้งแต่ไกลๆเด็กๆ ก็จะพากันฮ้องใจว่าโอ้ลุงหนวดมาแล้วเอาหนวดมาแล้วด้วยความดีอกและก็ดีใจ
3: แม่นแล้วสื่อลุงหนวดจึงบ่แม่นเพียงแต่การเอิ้นตามลักษณะภายนอกแต่มันแม่นสื่อที่สะท้อนถึงความหักความผูกพันและความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งที่ประชาชนลาวมีต่อผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่มีหัวใจอันแสนธรรมดาคนนี้ดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตมือนี้จึงขอสดุดีในคุณงามความดีของเพิ่นเพื่อจดจำจารึกไว้บ่มีวันลืมขอเริ่มต้นด้วยผลงานเพลงจากการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติโสสีเมืองทรงจากการขับฮ้องโขงสุรินทร์โทนวิทยาโพน

0: ท่านที่เคารพเพลงสุภานุวงศ์จากการห้องของสุรินทร์วิทยาพรเป็นผลงานการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติสอศรีเมืองสองซึ่งได้พรรณนาถึงคุณงามความดีและความยิ่งใหญ่ของเจ้าสายแดงโดยการนำใส้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังและการเปรียบเทียบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเนื้อในของบทเพลงนั้นได้เปรียบเทียบว่าเมนแต่จะเอาท้องฟ้าเป็นแผ่นกระดาษเอาน้ำจากทะเลแดงมาเป็นน้ำมึกเอาภูเขาเสมียนมาเป็นก้านปากกาเพื่อเขียนบันทึกคุณงามความดีของเพิ่นก็ยังบ่เพียงพอที่จะพรรณนาได้ทั้งหมดย้อนว่าเพิ่นนั้นเป็นวีรบุรุษผู้ที่สถิตอยู่ในใจของประชาชนสื่อของเพิ่นจะถูกจารึกไว้ชั่วกาลนานและยืนยงอยู่คู่กับแผ่นดินลาวความฮักแพงจากลูกหลานทุกคนต่างก็น้อมก้าวถวายความฮักแพงและได้ห้อยหัวใจเป็นมาลัยแดงเพื่อมอบให้เพิ่นผู้ที่มีสุญญานามว่าเจ้าสายแดง
1: แม่แล้วประธานสุภานุวงศ์บ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นําที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมหรือการเมืองเท่านั้นแต่เพิ่นยังมีหัวใจที่อบอุ่นและเมตตาสูงหลายโดยเฉพาะแม่นความหักแพงที่มีต่อเด็กน้อยและเยาวชนเพิ่นได้กลายเป็นที่แสนอบอุ่นโดยเฉพาะในยามที่เพิ่นไปเยี่ยมยามประชาชนหรือลงพื้นที่ภาพที่คนส่วนมากจะเห็นจนสิ้นตาคือเพิ่นจะเข้าไปโอบกอดอุ้มและเว้าจ่าหยอกใหญ่กับเด็กน้อยยังเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวว่าเพิ่นเป็นเสื้อเจ้าเป็นผู้นําระดับสูงเป็นประมุขของชาติลาว
0: ความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของชาติเพิ่นมักจะเน้นเสมอว่าเด็กน้อยและเยาวชนคืออนาคตและเป็นนอเหนงของประเทศชาติเพิ่นได้สุกยู่เรื่องของการศึกษาการสร้างห้องเรียนและก็การเบิ่งแยงสุขภาพของเด็กๆบ่ว่าอยู่ในสมัยต่อสู้กู้ชาติก็คือภายหลังประเทศชาติได้ครับการปลดปล่อยสถาปนาเป็นสปป.ลาวบ่เพียงเท่านี้ท่านสุภานุวงศ์ยังมีความผูกพันกับประเทศและประชาชนเวียดนามอย่างลึกซึ้งซึ่งถือว่าเป็นผู้นําคนหนึ่งที่ได้วางรากฐานความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวกับเวียดนามบ่เพียงแต่เพิ่นได้พบรักและแต่งงานกับคนที่มีเสื้อชาติเวียดนามก็คือเมียของเพิ่นก็คือท่านนางเวียงคำหรือว่าท่านเวียนทิยีที่เป็นหญิงสาวปัญญาชนของคนเวียดนามที่มีดมการรักชาติคือกันกับท่านเพิ่นก็ยังมีความผูกพันกับประธานโฮจิมินห์นําอีกและเพิ่นก็มีความสนิทสนมและนับถือกันคือกับอ้ายน้องร่วมอุดมการประธานโฮจิมินห์เองก็ให้ความเคารพและยกย่องในความรู้ความสามารถของเจ้าสายแดงคนนี้ไว้เป็นอย่างสูง
1: ภาพของผู้นําที่มีหนวดงามใบหน้ายิ้มแย้มมักร้องเพลงมักลิ้นดนตรีและมีเด็กน้อยหุ้มล้อมอ้อมข้างวิงวอนอยากขี่หลังหรือจับมือลุงสุภานุวงศ์จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามและเหตุให้เพิ่นอยู่ในความทรงจําของคนทั้งสองชาติมาฮอดทุกมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนั้นยังมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้มีการขับร้องทั้งนักร้องลาวและนักร้องชาวเวียดนามเพื่อเป็นการยั่งยืนว่าสุภานุวงศ์เป็นบุคคลที่ถูกฮักจากประชาชนสองชาติลาวเวียดนามนั้นเฮาจะขอนําเสนอผลงานการขับร้องของนักร้องเวียดนามในท่อนต้นและนักร้องลาวในท่อนท้ายในเพลงสุภานุวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น.หา 18:30 น.วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเตียงแผงความจริงแล้วเพลงที่ทางรายการเพลงดังในอดีตได้นํามาเสนอให้ท่านฟัง2เพลงผ่านไปแล้วนั้นเป็นเพลงที่คนลาวฮู้จักดีแล้วก็เคยฟังมาดลสมควรแล้วซึ่งมีหลายเพลงดีได้พรรณนาไว้ถึงคุณงามความดีของท่านประธานสุพรรณวงศ์ย้อนว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นําพาทางด้านการเมืองและการทหารที่เก่งกล้าเท่านั้นแต่เพิ่นยังเป็นนักวิศวกรที่เก่งกล้าและมีความสามารถสูงหลายในระดับแนวหน้าของอินโดจีนในยุคนั้นอีกด้วย
1: แม่นแท้หากเว้าถึงเรื่องวิศวกรเพิ่นแม่นคนทําอิฐของลาวและอินโดจีนก็ว่าได้พอเพิ่นได้ถืนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งและสามารถสอบเสียงเข้าเฮียนอยู่สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเอกอลนาชูนานเดปงเอโชเซหรือเอิ้นว่าโรงเรียนแห่งศาสตร์ขัวทางของประเทศฝรั่งและจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในปี1937จากนั้นเพิ่นก็ได้กลายเป็นวิศวกรขัวทางคนทําอิฐของประเทศลาวและอาจเว้าได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงด้านขัวทางในขุมเขตอินโดจีนก็ว่าได้เพิ่นได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางที่สําคัญหลายแห่งซึ่งบางบอนยังใช้งานมาฮอดทุกมื้อนี้เซนเพิ่นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางเลข9และเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่เสื่อมโตระหว่างลาวและเวียดนามเพิ่นได้ออกแบบขัวหลายแห่งอยู่ภาคกลางของเวียดนามเส้นอยู่แขวงเหงออานฮาติ้งและกวางบิงผลงานที่โดดเด่นแมนขัวยางหรือเกายังอยู่แขวงเหงออานซึ่งเป็นขัวที่มีความยุ่งยากที่สุดในการก่อสร้างในยุคนั้น
0: เจ้าสายแดงเมนบุคคลที่มีจิตวิญญาณวิศวกรที่ได้รับใช้ประชาชนอย่างจริงใจสิ่งที่เฮ็ดให้เพิ่นได้รับการยกย่องหลายบ่แม่นแต่ความเก่งทางด้านทฤษฎีแต่แม่นการลงมือเฮ็ดตัวจริงในสมัยที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางนั้นเพิ่นบ่ได้นั่งอยู่ในห้องการเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นจะลงพื้นที่กินนอนเฮ็ดเวียกร่วมกับกรรมกรก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าประธานสุพรรณวงศ์ในเวลาที่เพิ่นเป็นวิศวกรนั้นเพิ่นก็จะนุ่งเครื่องกรรมกรธรรมดาธรรมดาแบกหามลุยตมร่วมกับสร้างธรรมดาจนบางครั้งคนทั่วไปนี่เบิ่งบ่ออกเลยว่าเพิ่นนั้นเป็นเจ้าสายหรือเป็นหัวหน้าวิศวกรย้อนความรู้ด้านวิศวกรก่อสร้างนี้เองที่ได้กลายมาเป็นการสร้างผลประโยชน์อันใหญ่หลวงในเวลาที่เพิ่นเข้าสู่สนามรบการปฏิวัติเพราะเพิ่นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิสันฐานเพิ่นมีความเข้าใจลึกซึ้งเฉพาะเวียกงานการก่อสร้างการตั้งค่ายทหารและการวางแผนเส้นทางขนส่งและการเคลื่อนทัพเฮ็ดให้เพิ่นนั้นกลายเป็นทั้งนักรบและกลายเป็นนักพัฒนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศชาติ
1: ท่านประธานสุพรรณวงศ์หรือเจ้าทรายแดงหรือลุงนวดเพิ่นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎปีคศ1909กุ่งกับปีพ.ศ. 2452ที่แขวงหลวงพะบางและเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมหรือเสียชีวิตในวันที่9มังกรปีคศ1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้85ปี

0: านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทีวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้ทั่วประเทศมีแผนปลูกต้นไม้ให้ได้ในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปัจจุบันเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางภายในและต่างประเทศยังสืบโตค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงเซสมบูรณ์จำนวน2คนที่ยังเหลือเปิดงานวังแสดงอุตสาหกรรมอัศริยะโลก2026อยู่นครเทียนซินของจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การปกครองนครหลวงวิจันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้หัวข้อหอมแห้งหอมใจปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและลดพรการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในวันที่30พฤษภาคมผ่านมานี้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นครหลวงวิจันโดยมีทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาการนำผักหลัดรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าทูตอนุทูตคู่ห่วมพัฒนาน้องนักเรียนอนุสนยาวสนและสาวหนุ่มเข้าห่วมโอกาสนี้ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและผลการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในระยะผ่านมาซึ่งผักและรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์แนะใส่ปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนก็คือทั่วสังคมให้เห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงเพื่อเสริมสรองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟื้นแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทั่วประเทศตามจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยไม้สัมหาล้าน 100,000 กว่าเบี้ยและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์พร้อมนี้อยู่แต่ละแขวงและนครหลวงมีแผนจัดงานวางแสดงเบี้ยไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เป็นสินค้าและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์เพื่อแน่ใจปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนเยาวชนก็คือปวงชนทั่วสังคมให้ได้เข้าถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เพื่อให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามที่สีเขียวและยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟื้นแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศตามจุดและท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนในการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยไม้25ล้าน 100,000 เบี้ยปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร
1: ์สำหรับปีนี้ทั่วประเทศมีแผนการจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ 4,516,000 กว่าเบี้ยสำหรับจูนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนจะปลูกในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์อยู่ตามจุดต่างๆรวมทั้งเขตที่ได้รับผลกระทบจากป่าไม้ซึ่งชนิดพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกมีไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ย
0: เดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพลเด่นหลายเวียกโดยเฉพาะเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศการแก้เกมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่12กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายนนี้แก้ไขสภาพป่าตายอยู่นำเซโดนเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักท่านคำพาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27หาวันที่28พฤษภาผ่านมานี่ว่าถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบโตเข่งฮ้อนซับซนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบโตมีผลกระทบเป็นวงกว้างเติมรวมถึงอยู่ประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
3: ถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งฮ้อนซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื้มรวมถึงประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ
0: ์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางเส้นยบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการ
1: มาฮอดปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศยังสืบต่อค้นหาผู้ประสบภัย2คนจากทั้งหมด7คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังกอบกู้เอาชีวิตเขาเจ้าให้ปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้เริ่มมาแต่วันที่19พฤษภาผ่านมานี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
4: ท่านนรเศษปรสิงห์หรือครูเว้นผู้เชี่ยวชาญมุดน้ำถ้ำสากลจ

0: ทำด้วยความปลอดภัยแต่สิ่งที่หีบห้อในปัจจุบันนี้แม่นกำลังวางแผนสืบต่อค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในถ้ำอีก2คนอย่างหีบด่วนเนื่องจากพบเห็นห้องห้อยว่า2คนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนกลัวจะสำเร็จภารกิจ
1: เราเป็นทีมแรกในการดำน้ำเป็นทีมเดียวนะครับที่ขับดำน้ำแล้วก็ไปเจอทั้ง5คนแล้วนะครับแล้วก็มีการพาคนอื่นออกมามีการสอนดำน้ำทั้งหมดก็ได้ออกมาหมดเป็นเรียบร้อย5คนแล้วแต่ตอนนี้ครับเราก็ยังมีภารกิจต่อไปครับเรายังไม่หยุดนะครับยังเหลืออีก2คนที่ยังเรายังไม่พบทุกวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการในหลายๆส่วนต่อไปนะครับทางทีมไทยเรสคิวเนี่ยก็มีการขึ้นไปสูบน้ำด้านบนนะครับมีการขุดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำด้านในต่อไปนะครับเพื่อที่ให้น้ำข้างในมันแห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับทั้ง5คนที่เรารอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อมูลเยอะมากที่เรายังไม่รู้แล้วก็มีที่แห้งมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่ยังจะรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่หยุดที่จะค้นหายังดำเนินการค้นหาต่อไปครับ
0: ขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของท้าวเบย์หนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำแสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกชายของตนได้ไปซอกหาอยู่หากินตามความเรื่องเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการจัดตั้งผักหลัดหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเป็นอย่างดี
2: เมื่อเราไปมันมือวันที่3วันพุธตอนแรกน่าจะประมาณ2ฝ่าย 5-3 โมงเราเดินไปฝนตกเอื้อนแล้วก็ไปน้ําเขาประมาณ 4-5 เถื่อเนี่ยก็บ่ได้หลายคือคนอื่นก็ยังทุกข์ยังจนนั่นแหละจะไปไม่แต่ลูกชายนี่เราไปกับแม่เลี้ยงครอบครัวเราเนี่ยก็มีความหวังอยู่แต่ยังรู้ว่ามันจะได้หรือเปล่ามีแต่ความรอคอยนี่รอคอยไปวันวันได้ยินอันสัญญาณว่ามือใดกวนยังมีอุณหภูมิยังอุ่นอยู่ยังมีชีวิตรอดอยู่ก็เต็มที่แล้วแต่ละคะแนนการกู้ภัยเจ้าเมืองเจ้าแผ่นแต่ละคะแนนการนี่ก็ได้เข้าเอาใจใส่ช่วยในกระดิอกดีใจที่ว่าความรอคอยอยากเห็นหน้าลูกชายมาแต่ละมือแต่ละวัน
0: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันได้รับการปิ้นปัวตามหลักวิชาการแพทย์และได้รับการเบิ่งเย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้แม่นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงชันและยุ่งยากก็ตามแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้สู่ๆนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแก้งแขวงไซสมบูรณ
3: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
4: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวังบมอมานี่งานวางแสดงอุตสาหกรรมอัศริยะโลก2016ได้จัดขึ้นอยู่นครเทียนซินของจีนภายใต้หัวข้ออัศริยะกระตุ้นโลกสร้างแห่งขับเคลื่อนให้แก่อนาคตได้วางแสดงเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และสภาพการนำใช้ใหม่ในของเขตเทคโนโลยีอัศริยะผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สร้างความสามารถให้แก่การยกสูงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างรอบด้านเหตุให้เกิดมีเส้นทางการพัฒนาใหม่รูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ที่จะนำพาการพัฒนาในอนาคตอย่างหลากหลายท่านอูเจาฮีห้องเลขาคณะผักทั้งเป็นห้องประธานสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าจีนได้สุ่มใส่ทิศทางการพัฒนา AI บวกโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ในปี2024แต่หับการประยุกต์ตัวจริงในปี2025สำหรับปีนี้จะสร้างรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจอัศริยะซึ่งเป็นขีดหมายแสดงเห็นว่า AI ของจีนได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่มีการจัดวางอย่างเป็นระบบและมีการนำใช้อย่างขนาดใหญ
3: ่วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30พฤษภาคมว่ากองทุนเพื่อเด็กขององค์การสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยทางการ

บินไปยังกงโกข่าวระบุว่าต่อความเสี่ยงของพยาธิระบาดอีโบลาเกินระดับควบคุมอยู่กงโก3เสาค้ำใหญ่ของระบบหับมือมนุษยธรรมสากลรวมมีกองทุนเพื่อเด็กของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและสหภาพเอโรปได้เพิ่มระดับความไวในการช่วยเหลือโดยด่วนในสภาพจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้เลื่อนกลายตัวเลข120คนและสืบต่อเพิ่มขึ้นยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการทับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือมนุษยธรรมไปยังกงโกการช่วยเหลือครั้งนี้รวมมีเครื่องป้องกันให้พนักงานการเพทย์ยาอุปกรณ์เฮดอนามัยและอุปกรณ์การเพทย์ที่จำเป็นในใส่สกัดกั้นการแพร่ระบาดEU และ WHO ได้เปิดกว้างการหัวมือเพื่อหนุนช่วยการทับมือโดยด่วนบ่เพียงแต่อยู่กงโกเท่านั้นรวมทั้งอูกันดาประเทศใกล้เคียงก็มีกรณีติดเชื้อดังกล่าวที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ให้เจ้าฟันเหือไว้หลายลำแฮทามาเข้าไว้หลายบ้านทั่วเมืองสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำความมุ่นสื่นฝากต้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการเช่นเคยเนาะและค่ำคืนนี้พบพอกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมบทกลอนเสียงเพลงห้องมามอบเป็นความมุ่นสื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านใดที่มักฮักทางด้านบทกลอนหรือว่ามักรับฟังเสียงเพลงเนาะนอนบ่หลับกระมวลขึ้นมารับฟังรายการนี้ยินดีที่จะมอบความมุ่นสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่ว่าจะอยู่ตามเพื่อนสั้นบ้านซองหรือว่าไปมาๆยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดซานบ่ทันฮอดจุดหมายปลายทางขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเอาพบพ่อกันก่อนจะรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนทำเอกจากรายการผลงานการเขียนของต่อตากีดวังยาวเพิ่นมอบไปเด้อเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีความสุขโชคดีตลอดไปสำหรับบทกลอนมีชื่อว่าหวนคืนบ้านเกิดหลายปีได้จากเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนเซนอวอนห่วงหาถูกแรงคำเศร้าโอหนอชีวิตคอยต้องจำจรไกลถิ่นพัดภาคดินเกิดเข้าทินบ้านเก่าหลังมีความฝันตั้งแต่น้อยข้างก่อนตอนยาววัยคือเฮาอยากเป็นครูผู้สิทธิ์สอนความฮู้จิ้งจำจรไก่บ้านเดินไปฝันไฟเดินตามทางที่ก่อไว้โบเคยโทษหอดถอนอาศัยวัดเป็นบ่อนยังกินอยู่หลับนอนทุกเศร้าคำภาคเพียนขีดเขียนแต่งเต็มบ่ได้ไล่ลืมทิมเสเพไปทางอื่นให้บ้านเมืองเพิ่นเว้าว่าแล้วแมนบ่ดีวันนี้ได้ต่าวคงคืนสู่ถิ่นฐานคงพากันสำลานสู่คนอยู่หนอเจ้าเรียกงานยังถามเอิ้นต้องขอลาอีกเถื่อควมไฟฝันฝากให้เฮานั้นหีบทำแท่นาง

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเสยวันสร้างตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่างสุดใจ

ก่อนทำอิจจากรายการเป็นบทเขียนของโสตากีตบางยาวอันนี้เป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะเพิ่นให้ชื่อสำนวนก่อนว่าหวนคืนบ้านเกิดเพิ่นว่าหลายปีได้จากบ้านไปแต่ว่าตอนนี้ก็แม่นกลับมายื้อยามถามข่าวย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นจังใดเนาะว่าซั่นอยู่ดีมีแฮงหมดสุขสุคนชีวิตเพิ่นภาคบ้านไปก็แม่นเพื่อความฝันใฝ่อยากมีอาชีพครูเพิ่นว่าอยากเป็นอาชีพครูผู้มีศิษย์สอนความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้คนต่อไปว่าซั่นจริงได้สู่บ่ถอยเพิ่นว่าเนาะเอาหากว่าเฮามีความใฝ่ฝันอันใดก็ขอให้เดินตามความใฝ่ฝันก็แน่นอนล่ะผลสำเร็จจะมาหาเฮาอย่างแน่นอนเพิ่นว่าตามหาความฝันเนาะขอให้ฝันเป็นจริงก็แล้วกันเด้อมาเข้าสู่บทกลอนของสมคิดสุริยศักดิ์คำคืนนี้เพิ่นขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นความสุขมันซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีโมดสุขสุขคนว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประสบผลสำเร็จบทก่อนชื่อว่าห้ามตาบ่ได้ห้ามปากบ่ให้เว้าบ่ให้เล่าความในห้ามกายบ่ให้แตะต่อยต่ำตัวน้องห้ามใจบ่ไปยุ่งลุงลังก้าวกายแต่ห้ามตาบ่ได้เห็นแล้วหลักแยงหลักแยงน้องอย่างง่ายลูกนั่งกินนอนหลักแยงตอนน้องเมินเบี่ยงตาหนีอายหลักแนงนางจนเพื่อละเมอซึมเสยซื่นตื่นตกใจสะดุ้งตอนน้องอวยมาสองตาผ่านพบพ่อเกิดก่อพลังแหงแสงเลเซอร์ความหักพุ่งต่ำใหญ่อายไฟตาเป็นทวนไตอัคคีภัยความหักไข่สุมสลักลูกใหม่ใหญ่อ้ายเหือเหืองย้ำห่างเว้นโบเห็นห่างนวลนางก็ต้องหาทางแยงหูบนางเคยให้แยงหูบนางแลจ้องมองตาสองหน่วยช่วยสายตาทรงให้แก้มยิ้มไม้นางแท้หนา

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

จากสมคิดสุริยศักดิ์ในเสือว่าห้ามตาบ่ได้อาห้ามตาบ่ให้หลักแยงนัวน้องคือสิเป็นไปบ่ได้เพิ่นว่าเมื่อเห็นคนงามคนถูกตาต้องใจก็ต้องได้เหลียวได้เบิ่งได้มองอ้าวนี้เป็นอีกบทก่อนหนึ่งเนาะที่นํามาเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพิ่นมีรายการที่กําลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในตอนนี้บทก่อนต่อไปผลงานการเขียนของจันทาทิพย์แดนจำปาขอฝากเป็นข้อมูลเสริมให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการในค่ําคืนนี้กับบทก่อนที่มีเสื้อว่าทำดีไว้เถิดการกุศลผลทานถวายทอดเพื่อหวังจอดฮอดฟังพนิพพานสร้างความดีไว้เถิดคนกล่าวขานเป็นตำนานจารึกนึกถึงคุณทำความดีถึงหน่อยบ่ด้อยค่าทำหยาบซ่าปะสาดาตะกุลดีหรือสัวที่ใจข้างในพุ่นกระทำบุญกุศลไว้หลายๆรวยหรือจนก็คนด้ามดังเดียวอย่าโลภเลี้ยวเสี่ยวขดบ่สนไผข้าเสพติดฟินซาขโมยไม่ผลเสียหายเป็นภัยต่อสังคมไปบ่ซอบถึกรอบพญาอินยินบูหานก่าวขานวาจาคมไผบ่เสือตอบต้านหวานจ่าจมพายลุ้นลมเพียงแท้และแน่นอน

บทกลอนทำดีไว้เถิดพร้อมเสียงเพลงผ่านไปมอบให้กับเพื่อนมีรายการผลงานการเขียนของจันท่าทิพย์เด่นจำปาหวังว่าคงจะสร้างความมันเสริญให้กับเพื่อนมีรายการได้เป็นอย่างดีเนาะท่านใดที่บ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองถูกใจหรือบ่ถูกใจที่รับฟังรายการนี้ก็สามารถมีข้อคิดเห็นถึงผู้ดำเนินรายการได้เนาะหรือว่าท่านมีความรู้ความสามารถอยากจะทดสอบความรู้ของท่านด้วยการเขียนบทกลอนหรือว่าจะเขียนบทเรื่องสั้นเนาะประกอบส่วนมวลสื่อกับรายการของพวกเขายินดีต้อนรับเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะก่อนต่อไปมาฟังบทเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งก่อนบทนี้แม่นคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ก็มอบเป็นความสุขให้กับเพื่อนมีรายการทุกทุกทานบทก่อนมีชื่อว่าแม่ยิงลาวดาวดวงเด่นแม่ยิงลาวสุดเลิศลำงามหญิงแยงสถานการบ้านเหือนโฮงหอสะอาดดีด่าลนดุมันทนทานสร้างกระทำการบากบันสักสีหญิงประเสริฐสั้นคันท่าบลอยลาหักตัวตนเพียบพร้อมหอมหอคิงขวนออกแห่งงานขยันแข็งแข็งสายบ่เคยงอบ่แบมือขอลากายยากระทุ่มใส่เวียกงานน้อยใหญ่บ่เกียจคร้านเวียกเหือนสานเหียบห้อยบ่ถึงค่อยคำแรงดอกหนาสิ้นไหมแพงต่ำผ้าสบายขาขามสูงมือผยุงเลียงลายกายซอนแสมซอนกินนารอนหลงยิ้มพิมพ์ใจแสนสง่าหูปู่ป๋าปากบอนย้อนกั้งโกนแกงหูแยงแวนใส่ก้อยลายห้อยซ้ำเลียงลายเอาไปขายมีเงินค่าสูงแสนพ้นมากผลยิงลาวสร้างเป็นดาวดวงเด่นเห็นผลงานเอกอ้างสรรสร้างแต่สิ่งดีมูลเสื้อมีเลิศลำบ่ด้อยค่ามองหมางการศึกษาวิชาศิลป์ศาสตร์สูงประดับโกปริญญาโทพร้อมป.ตรีและป.เอกนั่งสภาดาวเอกอ้างปัญญากว้างเก่งทวีบทบาทมีสืบสร้างทวีหญิงกายหลังเป็นแล้วทางสติลาวข้าคุณบ่เสียเต็มแถมยังมีใบหน้าสังคมลาวโดดเด่นเป็นผู้สานสืบเงาวัฒนธรรมลาวพุ่งพ้นสติล้ำยุคสมัย

บทกลอนที่มีชื่อว่าแม่หญิงลาวดาวดวงเด่นซึ่งเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นเราได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะเอาสำหรับแม่หญิงลาวก็เป็นสุดที่มีคุณค่าเลิศล้ำสูงส่งคุณค่าเทียบเท่ากับเพศชายเพิ่นว่ามีความรู้ความสามารถมีมูลเสื้ออันดีงามและเลิศล้ำบ่ต้อยต่ำมีการศึกษาสูงหลายฐานก็มีความรู้ความสามารถการศึกษาที่สูงส่งปริญญาตรีปริญญาโทป.เอกตินั่งอยู่ในสภาซึ่งมีความเด่นก้าวเอกอ้างหลายเนาะอันนี้ก็ขอส่งเสริมผลงานของเอื้อยนงหญิงลาวเฮาที่มีความรู้ความสามารถก้าวเก่งเทียบเท่ากับเพศชายขอให้พร้อมพากันสืบทอดผลงานที่เลิศล้ำนี้ตลอดไปมาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพูดเทพพนมเพิ่นขอฝากบทกลอนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีโดยทั่วถึงกันบทกลอนมีชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้ดีกว่า

เห็นนวลนางเนตรย้อยย้อยยังลินไหลจิตใจเซสวงหักหักสลายลงพื้นชื่นจุนตนตัวเปื้อนปานฝนฝ้าทรงห้องอยู่ตาบ่อนเบาหลายล้นกลัวอยู่ทางยินว่านางหักพรหลอนเลื่อนลงความสวมบทเป็นกากีแลนหนีนำสายสู้อยู่บ่ดลนานได้ปานไฟจูดอีหักที่มีมอบมวลมาลายสิ้นส่วนสิตายสายมาผ่านพบพ่อโอ้น้อนายเหลือหลายนายผู้สายสเลหลวงหลอกยิงลมลินให้เขายินดีด้วยดอมใจจริงต่อแล้วก็แกะกาบกล้วยกินในนั้นเหล่าวางเศร้าสานางนาดน้องผู้คองโง่งมหักอย่าปักใจในสายสัวสามแนวนี้คือว่าทานผาไทยทิมเผาผีบ่ได้ทานเก็บเอาใจจงไว้มาให้บาดพ่อแม่ตา

บทกลอนจากคำพูดเทพนมเพิ่นให้ชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้สดีกลัวเอาอย่าไปโศกอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียน้ำตาให้คนที่บ่ฮักเฮาปล่อยเขาไปสดีกลัวน้ำตาที่มีคุณค่าจงจงไว้ไว้ให้น้ำบาดพ่อแม่ตายสดีกลัวอันนี้เป็นบทกลอนของคำพูดเทพนมนำมาเป็นความเสริญให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในตอนนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ําคืนนี้ไก่สอนวิสัญญราชเป็นผู้ดําเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยไสพรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ําคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ได้พดม้งจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
3: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

0: ป็นยัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศค่ําคืนแบบนี้หลายคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะกระเมนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆหรือที่ว่าเฮ็ดเวียกตามโครงการจังซี่เนาะบ่ว่าจะเป็นการขุดค้นบ่แห่บ่คำบ่ท้องหรือโครงการอื่นๆเพื่อตอบสนองกับหน้าที่เวียกงานเนาะก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันมีกะมื้อเว้นมีกะมื้อคืนแม่นบ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่กะมื้อเว้นจังซี่มื้อคืนบ่เฮ็ดมันก็เวียกงานของเฮาอาจจะบ่ท่วงทันกับเวลาที่เฮากำหนดดังนั้นเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานจะปกติเวนติคืนมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปและทางรายการของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำยามคืนแบบนี้หรือว่าผู้ที่เดินทางขับรถไปเวียกไปงานก็เช่นเดียวกันเดินทางไกลเดินทางไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหรือผู้ที่ว่าอยู่ในเฮือนในศาลพักพรเกี่ยมเข้ารับเข้านอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและอย่าต่อไปเขาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋อง

0: ่างติดรถเก่าที่ขังนำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าเอาอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงก็คือเฮาฮู้นำกันแล้วว่าวันที่1มิถุนาของแต่ละปีแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและในปีนี้ก็แม่นใกล้ๆจะมาฮอดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่หลายผู้หลายคนเฮาเนาะมีการกาเกียมเบียร์ไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนาแต่ว่ากายวันที่1มิถุนาหรือว่าบ่ทันฮอดวันที่1มิถุนาก็แม่นสามารถปลูกได้บ่จําเป็นต้องว่าถ้ามือบันปลูกต้นไม้ก็ได้เนาะเฮาปลูกหลายยิ่งเป็นการดีเพราะว่าในระยะนี้ก็ฟ้าฝนสุรทาก็ตกลงมาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีเหมาะแก่การปลูกต้นไม้เขาสามารถปลูกได้ทั้งต้นไม้กินมากหรือว่าต้นไม้อุตสาหกรรมเนื้อที่ที่ว่างเนาะเขาก็หาโอกาสพาลูกพาหลานของเขาในวันพักวันพรวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปปลูกต้นไม้เพราะว่าวันที่1มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็กงกับวันเด็กน้อยสากลเติมอีกดังนั้นเนาะก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนก็คือทั่วสังคมได้เห็นความสำคัญของป่าไม้การปลูกปักรักษาการพัฒนาและการนำใส่ป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยงป่าไม้ยังได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเส้นวาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำตกเนาะอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมขนส่งขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าคลองดงแบบยืนยงซึ่งมันก็ได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

กำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำและก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเรานำเสนอให้ท่านได้หับฟังผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารานหูดีๆที่มีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกและสารานหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างเฮธาตุในการฟื้นฟูร่างกายในน้ำผักเนาะจะมีสารเฮธาตุที่ช่วยฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและก็ยังช่วยให้การเฮ็ดเวียกของ5ระบบคือระบบการดูดซึมระบบทางเดินหายใจระบบการไหลเวียนของเลือดระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไทรอยส่วนประกอบจะมีผักกาดนา2ใบสำหรับผักกาดจะนำเป็นสนิทใดก็ได้เนาะและก็จะมีผักเซเนอรี่1ต้นมากเล่นใหญ่1หน่วยผักบัวหัวใหญ่1หัวเนาะแล้วก็ผ้าเป็น4ส่วนรายการน้ำผึ้งนี่2บวงกาเฟน้ำมักนอดหรือว่ามักหนาว1หน่วยแอปเปิ้ล1ส่วน2หน่วยรายการน้ำสะอาดนี่2จอกวิธีปรุงแต่งก็แม่นล้างส่วนผสมทุกอย่างให้สะอาดแล้วปะไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นเนาะก็แม่นนำเอาทุกอย่างนี่ลงไปในเครื่องปั่นยกเว้นแต่น้ำผึ้งกับมักหนาวเนาะปั้นให้เข้ากันจนละเอียดดีแล้วจึงนำมาใส่น้ำผึ้งและมักหนาวปั้นอีกเทื่อหนึ่งและกระทอกใส่จอกแล้วดื่มทันทีเพื่อจะบ่เสียคุณค่าทางอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นสารานหูดีๆที่ทางรายการของเฮานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพื่อว่าหลายคนเนาะอยากจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็แม่นสามารถที่ว่าเหตุใดเนาะเพราะว่าคนเฮาต้องซอกหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮา

1ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปมาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เนาะข่าวข่าวนี่บ่จำเป็นต้องว่าถ้าเบิ่งอยู่ในโทรภาพหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะสามารถเบิ่งได้อยู่ในมือถือของเฮาเองเพราะว่ามันจะติดโตของเฮาตลอดเวลาบางคนนี่มือหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังตั้งเท่าใดเทื่อต่อ1ชั่วโมงเนาะที่ว่าเบิ่งโทรศัพท์บ่ว่าจะเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวบ่หรือว่าเบิ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ก็แม่นใช้โทรศัพท์มือถือเบิ่งแต่ว่าบางคนเนาะก็แม่นใช้ในสิ่งที่ว่ามันเอื้ออำนวยความสะดวกนี่ไปในทางที่บ่ดีก็คือสร้างเพศปลอมขึ้นมาเพื่อตัวเหยื่อลอกลวงเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการไปลงเสื้อบ่ว่าจะเป็นการสร้างเพศปลอมของสำนักข่าวหลายๆบ่อนเนาะเพื่อมาตัวเหยื่อลอกลวงเพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมบ่ว่าจะเป็นข่าวคนหลักเด็กน้อยบ่หรือว่าข่าวนั่นนี่ทิ้งที่บ่ดีที่เป็นผลลบต่อสังคมเนาะก็แม่นได้สร้างขึ้นมาบางคนนี่ก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์หรือว่านำข่าวข่าวนั้นไปเว้าไปว่าต่อเนาะก็กระจายเป็นวงกว้างเฮ็ดให้สังคมนี่แตกตื่นย้านกลัวบางเพศก็แม่นสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ห้ายป้ายสีเฮ็ดให้สังคมนี่บ่มีความสงบสุขหรือว่าบางกลุ่มก็แม่นสร้างขึ้นมาว่ามีรายได้จากการขายนั้นขายนี้บ่หรือว่ามีรายได้จากการเฮ็ดธุรกิจน้อยๆแล้วได้กำไรมหาศาลสักส่วนไปลงทุนบางคนเนาะลงทุนน้อยก็แม่นได้กำไรหลายก็อยากไปเฮ็ดแม่นบ่ไปเฮ็ดแล้วก็กลับมาบ่ได้อย่างบางคนนี่ความโลภของคนเนาะก็แม่นไปกู้ไปยืมคนอื่นมาเพื่อว่าได้ผลกำไรแล้วจะไปส่งคืนไปตอบไปแทนให้กำไรให้ขี้ดอกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายแต่สุดท้ายมาลงทุนไปแล้วทุนก็บ่ได้กำไรก็บ่มีซ้ำบ่นำมาเป็นหนี้กันซ้ำพี่น้องก็ผิดกันครอบครัวก็ผิดกันเนาะอันนี้แหละอยากให้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติให้ดีต้องพิจารณาก่อนเนาะจะเฮ็ดอย่างลงไปเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี่มันเป็นสื่อที่ว่าว่องไวเข้าถึงทุกกลุ่มคนทุกบ่อนทุกที่เฮาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีอันนี้ก็ออกมาเว้ามาว่ามาเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้ตื่มอีก

อยผู้สายคนนั้นหับสายที่อายโทรหาน้องเปลี่ยนเบอร์โทรหรือเปลี่ยนแฟนควง

เวลาจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮานำมาเว้ามาว่ามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังอันใดที่ดีเนาะกะนำไปเป็นบทเรียนอันใดที่บ่ดีเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้โคโซกับบ่ได้ฮู้หลายสิ่งหลายอย่างบางอันก็แม่นคัดมาจากวารสารหรือว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะเฮาก็นำมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ในระยะท้ายนี้ก็เตือนกันเอาไว้อีกตื้มโดยเฉพาะแม่นเรื่องการชีวามักเสียงโศกเสียงดวงนี่แหละคนเฮาบางคนนี่ก็โอ้ยหอดมือห่วยออกเลขออกแล้วว่าซั่นตั้งแต่เช้าจำคำผู้แลโศกหน้าเจีย3หน้าเจียเอาบิกมาโจดไว้เนาะคันว่าฮู้กันแด่หักแพงกันแด่ว่าซั่นซื้อนํากันเป็นประจํานี่ก็โทรไปติดนี่ล่ะเอาถึกแล้วจักลบกันบัดบ่ถึกแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันก็เพิ่มขึ้นแม่นบ่คันเลขบ่ถึกก็บ่อยากจ่ายเนาะและบัดผู้เขาเจ้าขายมันก็จําเป็นก็ต้องได้จ่ายเงินทุกมือทุกงวดเพิ่นจึงอนุมัติให้เฮาขายต่อถ้าว่าคนติดหนี้ไปแล้วเนาะกำไรก็บ่มีได้ไปซอกเงินซอกคำไปกู้ไปยืมมาใส่มาแทนเพิ่นผู้ที่ว่าทุกเนาะก็คือที่คนขายหวยทุกมือนี่ท่านผู้ฟังคนติดหนี้ไปกำไรบ่ได้เพราะเท่าใดเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มตื้มไปถามก็บ่ได้ถามดีก็บ่ได้ถามให้พะทึกด่ามาเนาะปัญหานี้เกิดขึ้นหลายกับที่ว่าวงการมักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงดังนั้นผู้ใดที่ว่ามักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงก็ขอให้มันมีขีดจำกัดอย่าที่ว่าเลิศพลเจริญเกินไปอย่าไปหวังได้หวังหั่งหวังมีนำการเสี่ยงโศกเสี่ยงสตาถ้าว่าเฮาซื้อก็ขอให้มันพอดามพอดีพอหอมปากหอมคอบ่แม่นสิว่าเอาเทเอาว่าเนาะยาวจนว่าค่าซอกค่าเขตบัดมันบ่ถึกมากะเสียเงินเสียคำก็ยุ่งก็ยากก็มีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมีหลายแล้วเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นก็มาเตือนๆกันไว้อันใดก็อย่าให้เฮ็ดพอดามพอดีพอกับเศรษฐกิจเงื่อนไขที่เฮามีเงื่อนไขที่เฮาซื้อบ่แม่นสิว่าอันใดก็จดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนบัดแล้วแล้วจังใส่แทนแต่ว่าบัดบ่มีมาเนาะมันก็มีถ้อยมีความมีปัญหาตามมาทีหลังดังนั้นถ้าว่าเฮามีเงินไขที่พอซื้อซําใดบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินเนาะก็แม่นซื้อไปเพื่อความมักความสุขของแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าคันเฮาบ่มีเนาะก็ยับยั้งสั่งใจตัวเองก่อนอันนี้ก็ฝากเตือนทุกๆท่านเอาไว้เนาะเวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่2เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า7:30 นรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 นรายการขับขี่ปลอดภัย9:00 นรายการสีสันเสียงเพลง10:00 นรายการลองลิสต์ลองไล่11:00 นรายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00 นรายการข่าวภาคเที่ยง12:30 นรายการเพื่อนธนาคาร13:00 นรายการเพลงสากล14:00 นรายการนิทานพื้นบ้าน15:00 นรายการเสียงจากแนวลาว15:30 นรายการประกันสังคม16:00 นรายการชีวิตติดพันสังคม16:30 นรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 นรายการสนทนาภาษาแม่18:00 นรายการอาทิตย์อัสดง19:00 นรายการข่าวภาคคำ19:30 นรายการหักแผ่นดินแม่20:00 นรายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 นรายการเพลงดังในอดีต21:00 นรายการข่าว15 น21:15 นรายการเพลงกอมนิทรา22:00 นรายการลาตีเสียงเพลง23:00 นหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคนใหญ่คือสินักเดนอกบาดพระเอสนุติดสังซาสังมาได้พี่ว่าตามตาคิ้วคือสนุสินักกว่าคันเป็นตาโบคิ้วสิบ่เบื้องไฟสนุเท่านั้นแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแปลงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมตัวติดหับปะลุนจากทางสถานีพิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมง5 6โมงบุญเที่ยงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเสนอข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆคือจังสิให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเต็มอีกนะหลายคนปัจจุบันนี่นี่ก็ได้ตื่นมาแล้วตื่นมาเข้าในประกอบส่วนเข้าในเรื่องงานประจำวันของครอบครัวเฮาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนผลิตผลสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บางครัวบางคนก็เกี่ยมไปตลาดลาดลีพุ่นละบางคนก็เกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนเองใส่บาตรหยาดน้ำจังสิ่นี่เนาะประชาชนเฮาดำรงชีวิตเป็นหอบเวียนกิจวัตรประจำวันของแต่ละคู่แต่ละคนไปเนาะอันนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเองนั่นแหละต้องได้ออกแง่เพิ่มพูนผลิตผลสร้างอยู่ทำกินเองตามเงื่อนไขของครอบครัวของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะแนวใดก็ตามมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงที่ประชาชนลาวบนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศตื่นขึ้นมาประกอบส่วนกันในเรื่องงานกิจวัตรประจำวันของครอบครัวงานสารสาวนาเกษตรกรก็แม่นเล็งสู่การผลิตในฤดูฝนว่าจะเป็นการปลูกข้าวนาปีพืชผักมีซีซ้อมชนิดต่างๆให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ทั้งหมดนั้นกับเพื่อนเนสไซเฮ็ดให้การดำรงชีวิตมีความอิ่มหนำสำราญขึ้นไปเรื่อยๆเอาพวกเขาพบกันมื้อนี้แม่นวันอังคารเลยเด้เป็นวันอังคารแฮม2คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่2เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและเป็นวันเด็กน้อยสากลหลายบ้านหลายที่นี่เพิ่นได้จัดพิธีปลูกไม้อย่างเป็นกระบวนฝดฟื้นตัวเนาะแน่ใดก็ตามจัดเป็นพิธีกระบวนฝดฟื้นปลูกไม้ต้องรับประกันให้อัตราการรอดเหลือของต้นไม้มีหลายเท่าที่จะเฮ็ดได้เนาะลดพรการตายของต้นไม้ที่พวกเฮาปลูกไปอย่าไปเฮ็ดแบบกระบวนการซื่อๆกระบวนการคือไดกระบวนการนี่ก็แม่นการจัดให้ใหญ่โตเนาะใหญ่โตมโหฬารเด้ได้จัดพิธีอย่างใหญ่โตขาแบ้ขางัวคัวแบ้พุ่นแหละสู้กันกินนะหรือบ่ก็ไปจัดพบปะสังสรรค์กันอยู่ห้านนั่นห้านนี้หลังจากจัดพิธีแล้วอันนี้ก็ให้หลีกเว้นเด้อประจัดการการประจัดมัธยัตินี่เป็นแนวทางหนึ่งที่พวกเขาจะช่วยเฮ็ดให้เศรษฐกิจของครอบครัวเศรษฐกิจของท้องถิ่นเศรษฐกิจแห่งชาติยืนยงคงตัวอยู่ได้อย่าไปเฮ็ดแท้ๆจัดเอาขบวนการที่ใหญ่โตแล้วผลได้รับบ่พอเท่าใดอันนี้พวกเขาต้องหลีกเว้นนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วเด้ท่านผู้ฟังวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนก็คิดว่าหลายบ้านหลายที่นี่ก็คงจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ลูกหลานพวกเขาได้เบิกบานมุ่นซื่นได้เบิกบานมุ่นซื่นได้ออกกำลังกายทางด้านจิตใจมันสมองหรือห่างกายก็แล้วแต่ทุกอย่างก็เป็นเพื่อเฮ็ดให้เด็กน้อยในมื้อนี้มีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในมื้อหน้าซึ่งสำคัญแม่นจะเฮ็ดแนวใดให้เขาเจ้าเหล่านั้นผู้เกิดมาในรุ่นเหล่านั้นนั้นใหญ่ขึ้นมากลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถกลายเป็นทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถอันแน่นอนเพื่อจะได้ประกอบส่วนเข้าในการสั่งสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งอิงใส่พวกเขาในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าหลายคนหลายคนก็อายุสูงแล้วเหงื่อแห้งก็ลดน้อยถอยลงก็ต้องได้อิงใส่ผู้เกิดมาใหญ่รุ่นเป็นผู้สืบทอดภารกิจในการปกปักรักษาพัฒนาประเทศชาตินะ
ตามแนวทางนโยบายของพรรคแหละสุขยู่ส่งเสริมข้าเจ้าให้ข้าเจ้าได้ปฏิบัติสิทธิ์ของเด็กสิทธิ์ในการอยู่รอดสิทธิ์ในการได้รับการปกป้องสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาและอื่นๆตึมอีกหลายอย่างเนาะบ่แม่นว่าโอ้ยเอาตามกระบวนการเอาตามธรรมชาติอันนั้นบ่ได้พวกเราต้องมีการศึกษาอบรมข้าเจ้าให้ข้าเจ้าเป็นคนฮู้ผู้ดีของสังคมเป็นคนฮู้ผู้ดีของประเทศชาติเป็นคนที่มีความฮู้ความสามารถอันแน่นอนเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตรายการล้มทุทิศทวารุณมื้อนี้ก็เช่นเคยจะมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวมาล้มสู่ท่านฟังเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้บึกบานมุ่นซื่นฟังเพลงจากทางรายการสกลจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังระยะต่อไป

หลังจากที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวซึ่งข่าวนี้แม้นเมาถึงเพิ่นได้ดำเนินของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม2026ซึ่งของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม2026ได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่17เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสียงหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทั้งไกลเพื่อรับฟังและประกอบความคิดความเห็นต่อรายงานสภาพที่พ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการเวียกงานจุดสุ่มประจำเดือนมิถุนายนกองประชุมได้ไขขึ้นในทำกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวบนเผ่าที่กำลังขุ่นเคี้ยวจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10อยู่ในระยะกะเกี่ยมเวียกงานรอบด้านเพื่อยกระดับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติเคียงคู่กันนั้นก็จะได้ทำกลางที่สภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาขอคัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจของโลก

สำคัญเป็นต้นแมน 1. รายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียงงานจุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียงงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนา2026ของรัฐบาลและทิศผันขยายผลของประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ปัญหาที่2ก็แม่นสภาพที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะที่ผ่านมา 3. แผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 ขึ้นเป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศ 4. การก้าเกียมคมพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่12กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26เดือนมิถุนายนนี้อันสุดท้ายก็แม่นสภาพป่าตายอยู่น้ำเสดนเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักเวียงงานอันที่2รายงานสภาพการรายงานสภาพรวมการบรรจุรัฐกรประจำปี2025และแผนความต้องการจำนวนตัวเลขรัฐกรใหม่ตามโควต้าในปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงองค์การจัดตั้งพรรคศูนย์กลางในรัฐสังสาติองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่น 3. ห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐ 4. ห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและ5แม่นห่างดำรัฐว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินรัฐและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านสนใสศรีพันดอนนี่เพิ่นได้เรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ค้นคว้าและประกอบคำเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะยางกงไปกงมากระทัดหัดมีจุดสุมมีทางออกที่จะแจ้งเพื่อเฮ็ดให้ผลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงนี่อันนี้ก็แม่นเว้าถึงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาเพื่อก้าเกียมเรียกงานแผนการในการจัดตั้งปฏิบัติในเดือนมิถุนายนนี้สมมีหลายเวียกเลยที่เพิ่นได้กำหนดออกมีรวมๆแล้วก็มี 4-5 เวียกเป็นต้นแม่นเพิ่นก็ได้รายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียกงานจุดสูงมันเหียบด่วนพร้อมเดียวกันก็แม่นรายงานสภาพรวมการบรรจุรัฐกรปี2025และแผนความต้องการจำนวนตัวเลขรัฐกรใหม่ในปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐองค์การเทียบเท่าองค์การจัดตั้งพรรคศูนย์กลางในรัฐสังสาตองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นพร้อมทั้งห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐและห่างดำรัฐว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินนะก็เพื่อเฮ็ดให้แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมแทดกับความเป็นจริงในปัจจุบันข่าวต่อไปบัดนี้สำหรับข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงเอกอัครกัลยาณทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ยื่นศาลตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียวันที่19เดือนพฤษภาแล้วนี้อยู่ที่ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียท่านคำแพงดวงทองลาได้เข้ายื่นศาลตราตั้งต่อท่านปีเตอร์เปนเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสโลวาเกียโดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียนประเทศออสตรีสและในการพบปะโอลมทางด้านท่านปีเตอร์เปเลกรินีก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับและสมเซยต่อท่านคำแพงดวงทองลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่

ประจำสาธารณรัฐสโลวาเกียและได้แสดงความเสื่อมหมั่นว่าท่านเอกอัครราชทูตจะประกอบส่วนส่งเสริมการพัฒนาหนุ่มือระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในต่อหน้าพร้อมทั้งอวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งได้นำเอาคำเยี่ยมถามข่าวอนุปุนและพรไซอันประเสริฐจากประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่มายังทานปีเตอร์เพลเลกรีนีและผ่านทานไปยังรัฐบาลและประชาชนสโลวาเกียทุกทวนาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายผัวพันมิตรภาพที่มีมายางยาวนานระหว่างสองประเทศซึ่งปีนี้แม่นครบรอบ64ปีแห่งการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวสโลวาเกียพร้อมเดียวกันสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือระหว่างสองประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในต่อหน้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสโลวาเกียได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่5เดือนกันยา1962สองประเทศได้ติดต่อพันธุ์กันอย่างเป็นประจำโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนต่างๆการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบหลายฝ่ายและนื่นเติมอีกนะอันนี้ก็แม่นว่าถึงสายพันธุ์ระหว่างลาวกับสโลวาเกียซึ่งทานคำแพงดวงทองลาเนี่ยก็ได้เขายืนสันตาตรั่งต่อท่านปีเตอร์เพนเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสโลวาเกียซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียนประเทศออสเตรียอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังข่าวนี้แมนลาวกับจีนนี่ตกลงหัวมือทางด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะเมล็ดไฟฟ้าและการขุดค้นปรุงแต่งแร่ธาตุวันที่21เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านมลัยทองกมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมคณะผู้แทนของลาวได้เข้าพบปะสองฝ่ายกับท่านหวางเวินเหารัฐมนตรีกระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นครซูโจแขวงเสียงเจียงสู้สาธารณรัฐประชาชนจีนและในการพบปะครั้งนี้นี้เป็นทางการครั้งทำอิฐของสองรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาหารือทิศทางและแผนการเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและตกลงใน3ปัญหาที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เพื่อปลดล็อกการค้าการลงทุนในยุคใหม่เป็นต้นแมนสองฝ่ายเห็นดีเร่งทบทวนและยกระดับสัญญาการค้าลาวจีนที่ได้ลงนามไว้ตั้งแต่ปี1998เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ลงลึกปรึกษาหารือปรับปรุงเรื่องในสัญญาการค้าดังกล่าวให้แทดเหมาะกับเงื่อนไขใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดการค้าทั้งอิเล็กทรอนิกส์การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการชำระค่าสางในการซื้อขายสินค้าอันที่2กระแมน2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพจะลงลึกค้นคั่วในการเพิ่มการสนองน้ำมันเสื้อไฟจากจีนไปลาวให้หลายขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ลาวไปเคียงคู่กับการส่งเสริมการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานใหม่และการนำใช้ยานพาหนะไฟฟ้า EV อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีฐานแห่งและมีความก้าวหน้าในระดับโลกและนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำใช้เส้นทางรถไฟฟ้าลาวจีนเส้นทางรถไฟบ่แม่นรถไฟฟ้าเนาะการนำปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อลดพรต้นทุนด้านโลจิสติกและการขนส่งสองฝ่ายเห็นดีสุขยู่การหัวมือด้านการขุดค้นและปรุงแต่งทรัพยากรแร่ธาตุจูลาวและยินดีลงลึกค้นคว้ากลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมปรุงแต่งฝุ่นผสม NPK ของลาวโดยเฉพาะ
แม่นการนำใส่ทาแหงด้านแห่ธาตุที่ลาวมีเซนเกลือกาลีโปตัสที่ส่งออกไปจีนและการนำเข้าธาตุผสมฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่ลาวขาดแคลนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเร่งสร้างโรงงานผลิตฝุ่นผสม NPK อยู่ลาวให้เกิดเป็นจริงขึ้นแนสายหับประกันการสนองให้แก้การผลิตกสิกรรมและการสร้างความมั่นคงด้านเสบียงอาหารสองฝ่ายยังเห็นดีสุขยู่การหัวมือและพัฒนาบ่อแห่ที่ลาวโดยเฉพาะการเป็นการขุดค้นปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างเวียกเก็บงานทำและช่วยสร้างพนักงานวิชาการด้านเทคนิคการสำรวจการขุดค้นและการปรุงแต่งแห่ธาตุนอกนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนและเห็นดีเป็นเอกภาพค้นคว้ากลไกการหัวมือสองฝ่ายในต่อหน้าเป็นต้นการเพิ่มทวีการหัวมือเศรษฐกิจต้องสู่การผลิตและการสนองหัวมือทางด้านแห่ธาตุสีเขียวและการจัดตั้งปฏิบัติพันธสากลที่ทั้งสองฝ่ายเป็นภาคีอันนี้ก็แม่นเว้าถึงการพัวพันหัวมือทางด้านการค้าระหว่างลาวจีนตกลงหัวมือกันทางด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าและการขุดค้นปรุงแต่งแห่ธาตุอยู่ในลาวจากนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกฟังเพลงจากทางรายการสกอนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระดับต่อไป

เออขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศหับปาลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานี่มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังนะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังทุกอีกเว้าถึงการจับกลุ่มหรือจับตัวสายนมหญิงสาวสายตี้5คนพร้อมของกลางเป็นยาบ้าคอลลาเจนและใบกระท่อมปกสแขวงจำปาสักเพิ่นได้รายงานในต้นเดือนพฤษภาผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะปกสเมืองบาเชียงเจริญสุขได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักละเพิ่นได้เข้ามั่งจุดมั่วสุมยาเสพติดและค้าขายยาเสพติดอยู่ขอบเขตบ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวได้3คนเป็นหญิง1คนคือท้าววอนทวีติกนิงอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินนางหลาอายุ23ปีบ้านวังเวินและท้าวลอยอายุ28ปีบ้านหนองในซึ่งทั้ง3คนนี้อยู่เมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักพร้อมด้วยเครื่องของกลางเป็นยาบ้านี่ 4,167 เม็ดยาเค1ถุงน้อยคอลลาเจน6ซองยาสูบไฟฟ้า3อันใบกระท่อม2กิโลครึ่งน้ำยา DI ดีทาซิน64ขวดรถจักร1คันโทรศัพท์3หน่วยและลูกปืน9มม.เติมอีก24ลูกจากนั้นจึงได้มอบพวกเกี้ยวให้แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคส.แขวงจำปาสักสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลนั้นจึงสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มอีก2คนเป็นหญิง1คนชื่อเท่าเหมยแก้วสมภูอายุ50ปีอยู่บ้านน้ำพาวเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซและนางบุญทันเสยวงศ์สาอายุ31ปีอยู่บ้านอุดมสุขเมืองนากายแขวงคำมวลพร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้าใน 18,000 กว่าเม็ดโทรศัพท์2หน่วยรถใหญ่1คันยี่ห้อโตโยต้าลีโวโตโยต้าวิโก้สีขาวป้ายทะเบียน6979สวรรณเขตซึ่งคดีนี้ก็แม่นอยู่ในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการโทษตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายยาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้เสพตายผู้ขายติดคุกอันนี้คือผลเว้าแหละนะพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการกำจัดปัดเป่าเองใส่เจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวเพิ่นกระบอทั่วบ่ถึงหัวซะเองใส่สังคมลาวพวกเขาหมดทุกคนนี่แหละเป็นหูเป็นตาช่วยกันเห็นปรากฏการณ์ยอดทอกเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้ฮีพ่นรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ลงไปสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวที่ได้ยังทวงทันเพื่อบ่ให้สิ่งเสพติดเหล่านั้นไปเป็นภัยข่มขู่ต่อลูกหลานพวกเฮาในอนาคตอย่าไปเว้าได้ว่าโอ้ยครอบครัวเพิ่นบ่แม่นครอบครัวเฮาดอกเว้าบ่ได้ในอนาคตข้างหน้าหลังเทื่อมันตกใส่ครอบครัวเฮากับฮีอันนี้ก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเพื่อป้องกันกำจัดปัดเป่าให้หมดไปจากสังคมลาวพวกเฮาเอาข่าวต่อไปเติมอีกข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นได้ส่งตัวผู้กระทำผิดสัญชาติไทยนี่100กับ6คนข้อหาลีนการพนันที่ต้องห้ามและเฮ็ดเวียกบ่ได้รับอนุญาตให้ทางการไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีวันที่27เดือนพฤษภาคมผ่านมาอยู่ที่ด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคำไซบึงการเจ้าหน้าที่กองบัญชาการปคส.แขวงบริคำไซก็ได้จัดพิธีมอบภาพตัวของผู้ถูกหาจำนวน100กับ6คนเป็นหญิง51คนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งราชจักรไทยเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในข้อหาการลักลิ่นการพนันที่ต้องห้ามดำเนินธุรกิจบ่ถูกต้องตามกฎหมายและเฮ็ดเวียกที่บ่ได้รับอนุญาตภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคส.แขวงบริคำไซได้ปฏิบัติการบุกเข้าทำลายกลุ่มแก๊งดังกล่าวพร้อมทั้งยึดของกลางหลายรายการที่พัวพันกับการลิ้นการพนันที่ต้องห้าม
ดำเนินธุรกิจการพนันที่ต้องห้ามดำเนินธุรกิจบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอยู่ภายในเมืองปากสันแขวงบริกรรมไซซึ่งการมอบตัวผู้ถูกหาครั้งนี้ฝ่ายลาวเซ็นมอบกับแม่นพันโทสุขสาครพงวิจิตหัวหน้าห้องสันติบาลปคสแขวงบริกรรมไซฝ่ายไทยเซ็นรับกับแม่นพันเอกจตุพรเนวนาถผู้กำกับการกวดคนเก่าเมืองจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอิงตามหนังสือพิมพ์ความสงบเปิดรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาเฉพาะกองบัญชาการปคสแขวงบึงกาฬในรายงานเกี่ยวกับผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวน106คนนี้ถูกกักตัวในวันที่19เดือนพฤษภาที่ผ่านมาอยู่ห้องการห่วยพัฒนาลาว TF-LVE อยู่โรงแรมแสงหงเฮืองโรงแรมวงเดือนและเฮือนผักดาวนินเมืองปากสันพร้อมของกลางการกระทำผิดมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ164หน่วยโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบ่แม่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก149หน่วยโทรศัพท์มือถือ119หน่วยหัวคอมนี่21หน่วยปรินเตอร์3หน่วยกลุ่มผู้ถูกหาให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าก่อนจะมาเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทห่วยพัฒนาลาว TF-LVE นี้ได้เห็นโฆษณาทาง Facebook และได้รับการซักซ้วนจากคนรู้จักว่าบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่เมืองปากสันแขวงบริคมไซต้องการพนักงานจำนวนหลายโดยเฉพาะแม่นตำแหน่งแอดมินจะได้รับค่าจ้างเงินเดือนสูงจึงได้สมัครมาเฮ็ดเวียกผ่านทางเว็บไซต์แล้วได้เดินทางเข้ามาประเทศลาวโดยใช้พาสปอร์ตในฐานะนักท่องเที่ยวหน้าเวียกตัวจริงแม่นตัดคลิปวิดีโอโฆษณาซอกหาลูกค้าเวียกแอดมินตอบเสร็จลูกค้าและเวียกบริการลูกค้าหน้าเว็บโดยได้รับเงินเดือนเบื้องต้นจำนวน5ล้านกีบหา 35,000 บาทต่อเดือนกำหนดเวลาทดลองเวียกถ้าผ่านระยะ3เดือนแมนจะได้เป็นพนักงานของบริษัทและจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นผ่านการสืบสวนสอบสวนกวดกาบรรดาข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆของเจ้าหน้าที่เห็นว่าบริษัทห่วยพัฒนาลาวTF-LVE แมนได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายแท้แต่ตามคำให้การของผู้กระทำผิดได้บอกว่าการบริการหวยของบริษัทดังกล่าวแมนยังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมยังบ่ทันสำเร็จและบ่ทันได้นำใช้เทื่อแต่ได้เปิดบริการเป็นทางการเพื่อเป็นฉากบังหน้าในการบริการลีนการพนันออนไลน์ซึ่งแสดงออกมีคือเกมสล็อตเกมบาคาร่าลงพนันบ้านโลกพนันหวยไทยลาวเวียดนามหุ้นจีนหุ้นมาเลเซียและอื่นๆตื่มอีกเจ้าหน้าที่กองบัญชาการปคสแขวงบริกรรมไซให้หูว่าคนสัญชาติไทยที่ได้เคลื่อนไหวกระทำผิดครั้งนี้พวกเกี่ยวแต่ละคนถือพาสปอร์ตเข้ามาลาวในนามนักท่องเที่ยวแต่เข้ามาแล้วพัดมาเป็นพนักงานของบริษัทห่วยพัฒนาลาว TF-LVE เล่วเคลื่อนไหวตัวจริงบริการลีนการพนันทั้งออนไลน์โดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดให้สังคมมีความบ่สงบพร้อมทั้งเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยความผิดระเบียบห้อยของสังคมและเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบการคุ้มครองเศรษฐกิจการลีนการพนันที่ต้องห้ามและการดำเนินธุรกิจโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายของลาวเนาะอันนี้ก็แม่นเพิ่นได้มีการส่งมอบคนไทยที่มีการกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองจำนวนห้อยกับ6คนอยู่ที่ขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริกรรมไซบึงกาฬในเดือนที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการมอบภาพอย่างเป็นทางการแล้วจากนี้ก็มาฟังข่าวที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเพื่อเสนอให้ท่านได้ฟังเพิ่นเว้าถึงยกระดับแผนกชายแดนขึ้นเป็นห้องการชายแดนกองบัญชาการทหารแขวงคำมวล
ซึ่งกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนได้จัดพิธีประกาศยกระดับแผนกสายแดนขึ้นเป็นห้องทหารสายแดนขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงในวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นที่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงโดยการเป็นประธานของพลโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพและมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพันเอกบุญเลิศบุพภาวันหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงก็ได้ผ่านบทรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของกำลังทหารสายแดนระยะที่ผ่านมาโดยได้เอาใจใส่นำพาพนักงานนครบลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองเผยแผ่แนวทางนโยบายและกฎหมายให้ประชาชนบรรเทาตามแนวสายแดนเพื่อร่วมกันปกป้องรักษาเขตน้ำแดนดินและรักหมายให้มีความสงบปลอดภัยจากนั้นพลจัตวาเพชรสว่างลาวงคำหัวหน้ากรมกำลังพลกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศฉบับเลขที่7200ทับกปท.ลงวันที่15เดือนธันวาคม2025ว่าด้วยการยกระดับแผนกชายแดนขึ้นเป็นห้องทหารชายแดนแขวงคำมวนพร้อมทั้งผ่านข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงประกอบการจัดตั้งตำแหน่งงานและจำนวนพลของห้องทหารชายแดนพร้อมนั้นพันเอกอินพรไสยสิทธิ์รักษาการหัวหน้ากรมพลังกรมพลังงานกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ผ่านข้อตกลงแต่งตั้งคณะห้องทหารชายแดนขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนโดยได้แต่งตั้งพันโทดาวเพชรนอเมืองเสียเป็นหัวหน้าห้องทหารชายแดนและแต่งตั้งห้องหัวหน้าห้องเติมอีก3คนนอกนั้นก็ยังได้มีการผ่านมติการสั่งตั้งคณะพักหักฐานห้องทหารชายแดนที่ขึ้นกับคณะพักกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนโดยแต่งตั้งพันโทดาวเพชรนอเมืองเสียเป็นเลขาคณะพักหักฐานและพันโทบัวสวัยจำปาพันเป็นห้องเลขาโอกาสนี้พลโทสายใจกรมสิทธิ์เพิ่นได้กล่าวอ่อนลมโดยได้แสดงความยิ่งใหญ่สมเสยต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งผ่านมาพร้อมทั้งเน้นนักให้คณะพักและคณะบัญชาห้องทหารชายแดนทุกขั้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดระเบียบกองทัพหรือว่าเข้มงวดระเบียบกองทัพติดพันใกล้ชิดกับพื้นฐานและบรรดาจุดป้อมชายแดนเพื่อปกปักรักษาชายแดนให้มีความสงบปลอดภัยอย่างมั่นคงฮะอันนี้ก็เป็นข่าวนำมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวหนึ่งตึมอีกท่านผู้ฟังอาจจะเป็นข่าวสุดท้ายสำหรับมื้อนี้แม้นเว้าถึงปกสแขวงหลุมไซนี่พุ่นได้ส่งมอบตัวคนสัญชาติจีน46คนที่ลักลอบเข้าออกเมืองแบบผิดกฎหมายวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองบัญชาการปกสแขวงหลุมไซได้ส่งมอบตัวคนต่างประเทศสัญชาติจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน46คนให้ทางการจีนดำเนินคดีฝ่ายลาวต่างหน้ามอบกระเมนพันโทบุญคำสุริไซห้องหัวหน้าห้องการสันติบาลปกสแขวงหลุมไซฝ่ายจีนต่างหน้ารับกระเมนพันโทจางเซี่ยงหัวหน้ากองตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการตำรวจเมืองละแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนและภาคส่วนเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมนำผู้ถูกหาดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจห้องสันติบาลและห้องตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงหลุมไซสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของเข้ากวดกะในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถกักตัวคนต่างประเทศที่มาพักเซาอยู่โฮงแฮมเขตบ้านวังไฮเมืองไซแขวงหลุมไซจำนวน2จุดพบคนพบเห็นคนต่างประเทศมาพักเซาลี่ซอนบ่ถูกต้อง50คนยึดได้โทรศัพท์53หน่วยพร้อมด้วยเครื่องติดตัวจำนวนหนึ่งในนั้น
มีคนสัญชาติจีน46คนและสัญชาติเมียนมา4คนและผ่านการกวดกาและสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งให้รู้ว่าจำนวนเป้าหมายดังกล่าวแม้นบ่มีหนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะปคส.แขวงหลวงไซจึงได้กักตัวดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลดังนั้นจึงได้นำตัวพวกเกี่ยวส่งคืนให้ทางการจีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนคนสัญชาติเมียนมาจำนวน4คนหันแม่นพ่วมแลนสืบต่อดำเนินเวียกงานไปตามขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายของลาวเฮาเนาะอันนี้ก็แม่นทั้งแขวงหลุมไซนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เข้ากวดพบเห็นคนต่างประเทศที่มาพักเซาอยู่ทางเมืองไซแขวงหลุมไซนี่บ่ถูกต้องบ่ชัดเจนว่าซั่นซะแบบผิดกฎหมายแห่ละลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมาพักเซาอยู่ทางเมืองไซแขวงหลุมไซหั่น50คนเพิ่นได้กวดพบอยู่2จุดนะก็มี46คนเป็นคนจีนและอีก4คนเป็นคนสัญชาติเมียนมาผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เห็นว่าพวกนี้จำนวนนี้นี่บ่มีหนังสือผ่านแดนหรือพาสปอร์ตที่จะแจ้งสับสนอยู่ว่าซั่นซะบ่ชัดเจนปานใดเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะเพิ่นจึงได้กักตัวดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหลังจากสืบสวนสอบสวนแล้วฮู้ว่าเป็นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์อย่างกระบอกมีไปฮู้นำเนาะเพิ่นก็ได้มีการประสานไปทางฝ่ายจีนเพื่อนำส่งตัวกลับคืนประเทศโดยพันตำรวจของจีนนั้นเป็นผู้เซ็นรับเพื่อไปดำเนินคดีตามในแบบกฎหมายของจีนอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ปคส.แขวงหลวงไซได้เอาใจใส่ส่วนอีก4คนเป็นสัญชาติเมียนมาหันเพิ่นกำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายจะมีการประสานงานกับฝ่ายเมียนมาบ่หรือว่าในใดเพื่อส่งตัวกลับคืนอันนี้เราก็ต้องได้รอท่าติดตามรายละเอียดต่อไปเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงเวลาในรายการสำหรับวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะให้ท่านได้ฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการตึมอีกหลังจากเพลงมดย่ำใดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้วิไลวงศ์ลาท่านไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแล้วมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันติมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

บายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศนิทานได้หักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วบางคนนี่ก็หาก็ตื่นจากบนอยู่บนนอนเนื่องจากว่าการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่ทั้งสาวกสิกรสาวผู้ออกงานพวกเขาหาวหันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าทั้งพนักงานรัฐกรเอกชนต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาเบื้องแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่สิ่งสำคัญก็คือการเบื้องแยงสุขภาพทางกายนี่แหละมีรายการก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุเนาะต้องได้เอาใจใส่เบื้องแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ากพบนาง
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็มีข้อมูลสิ่งดีๆสาระน่าฮู้นำมาฝากโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับสภาพอาการฮ้อนอบอ้าวแดแต่อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันก่อนที่ทานจะรักษาสุขภาพนี้พวกเขากายอย่างแนะนำให้ทานได้รู้จักคุณประโยชน์ดีๆจากการกินสมุนไพรท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือยาสมุนไพรกระซ้ายขาวเสริมกระซ้ายขาวนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ว่าอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตนโตกินข้าวบ่แซ่บบางครั้งนี้อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกบ่สบายอย่าลืมเด้อมิตรรายการยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวกระซ้ายขาวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายถ้าว่าทานใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้กระซ้ายขาวไปกินลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดนึงที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้หับฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเนาะทาวาซอกหาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากจะมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้เนาะ020 557 0479เมื่อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้

ทาวาทานใดทีห่างกายอิบเมื่อยอาจจะเป็นย้อนมากะระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกก็อย่าลืมมิตรรายการกาแฟขิงดำสามารถตอบโจทย์ได้หรือว่าท่านใดที่อยากมาเบิ่งสินค้าก่อนอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงเนาะก็สามารถมาเบิ่งได้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020557047 09หรือว่ามิตรรายการอยู่หับฟังอยู่ทางตังแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรโอล้มสอบถามได้เนาะหรือว่าอยากสั่งซื้อพวกเขากะอำนวยความสะดวกขนส่งฝั่งให้สะดวกสบายเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้อ่านมิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขวดสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พ่อเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่นแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนเมื่อวัน18-10นี่เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟคุณที่กินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปวดฉันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปวดจันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปวดจันผิดอันนี้ดีที่สุด

ทานพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเนาะสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่ที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020557049สินค้านี้ก็มีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟและเครื่องไส้ซอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100สนิดหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆติดตามได้อีก1 2ทางเนาะผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฝากไว้ตื่มถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้020557047095570479ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการของเฮาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเทียงแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพาออกอากาศให้ท่านได้รับชมและรับฟังไปพร้อมกันในเวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 วันจันทร์ฮอดวันศุกร์มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศให้ท่านได้รับรู้กันว่าจะเป็นข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเวียดนามกสิกรรมตลอดทอดเวียดนามการกู้ภัยในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ว่าโด่งดังกันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากสื่อลาวสื่อบรรดาประเทศเพื่อนมิตรใกล้เคียงก็คือประเทศไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศก็ถือว่าได้ออกข่าวกันไปทั่วโลกเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนหรือว่าประชาชนที่ว่าติดอยู่ในถ้ำเธอออกเหียบห้อยแล้วเนาะหาทานด้วยกันหาคนด้วยกันอีก2คนเหมือนกำลังมีการค้นหาทีมงานข่าวพวกเขาก็ได้ไปประจำการอยู่พุ่นนอนนะครับเขาจะรายงานให้ท่านรับทราบกันเป็นแต่ละมือเป็นแต่ละระยะกันไปมื้อนี้ก็จะมีความคืบหน้าอีกจำนวนหนึ่งว่าจะเป็นขึ้นไปได้นั้นให้ท่านติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันพร้อมจะมาเริ่มต้นข่าวเกี่ยวกับประธานประเทศพลเมธภรรยาห่วมเสริมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้แห่งชาติลาวพิธีเสริมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนปฐมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นเกียรติความหวังของท่านทองลุนศรีสฤทธิ์ประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยามีกระนำภาครัฐพนักงานครูอาจารย์ตลอดฮอดน้องๆเยาวชนและอนุชนท่านว่าเข้าร่วมท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อผันขยายนโยบายแผนพัฒนาและมติกองประชุมทั้งเป็นการยั่งยืนถึงความเป็นห่วงเป็นใยเสมอต้นเสมอปลายของภาครัฐที่มีต่อเด็กน้อยลาวในการปกป้องการเลี้ยงดูส่งเสริมและพัฒนาพร้อมทั้งศึกษาอบรมหุ่นสืบทอดให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของชาติกลายเป็นกำลังแห่งที่แข็งแกร่งให้แก่พรรคทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วสังคมให้ยกสูงความรับผิดชอบสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท้อโดยเฉพาะแม่นปัญหาสุขภาพสิ่งเสพติดการศึกษาเคียงคู่กับการฝึกฝนล้อมแนวคิดหักชาติคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและปลูกจิตสำนึกให้หักธรรมชาติผ่านกระบวนการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเวียกงานการสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอนุชนพวกเขาได้เอาใจใส่ปรับปรุงนิติกรรมสำคัญเป็นต้นแม่นกฎหมายว่าด้วยเยาวชนลาวกฎระเบียบการจัดตั้งเยาวชนทันวาปรับปรุงคู่มือขอแข่งขัน 3D 4 ฮู้พร้อมทั้งสำเร็จการจัดงานพบปะตั้งค่ายเยาวชนทันวาทั่วประเทศครั้งที่6ที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพและหนึ่งในโอกาสวันเด็กน้อยสากล นี้ศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวได้เกี่ยมบรรดากิจกรรมปิดอ้อมหลายอย่างเป็นต้นกันเป็นขบวนการทำมือร่วมกันปลูกต้นไม้การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กน้อยและพิเศษแมนการจัดการแข่งขันละครสั้นภายใต้หัวข้อต้านสิ่งเสพติดเพื่อปกป้องเด็กน้อยจากภัยสังคมติดพันกับกิจกรรมทามตอบวิทยาศาสตร์และงานศิลปะมรดกดีอย่างเบิกบานมนต์สื่อในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาก็ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้เยาวชนพร้อมทั้งแจกยายขนมและก็ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนอยู่ทางบ้านเวียงคำปฐมเวียงคำเมืองสุขตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ไปต่อกันที่วันที่1มิถุนายนนี้อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและก็วันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีภายใต้คำขวัญสายใยลาวจีนปลูกต้นไม้เพื่อเสื่อมสายพัวพันเพื่อปลุกระดมและก็ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้หักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างทัศนียภาพสีเขียวให้แก่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมิทานสอนไส้สีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยามิทานบัวคงนำมาวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านธนงไซขุดไพฑูรย์ทองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางพรวันอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานทั้งเป็นผู้ประจำการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนท่านโพคำสัญญาสอนห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านเสินเสศินประธานสภาการค้าจีนประจำลาวและกับพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างหลวงหลาย ในโอกาสนี้ท่านนางพรวันอุทวงศ์ได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งพรรครัฐบาลกําหนดเอาวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้แก่อนุชนเยาวชนและประชาชนทุกสังคมให้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของป่าไม้ที่เป็นพื้นฐานสําคัญต่อการดํารงชีวิตการรักษาระบบนิเวศและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบ่แม่นหน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตามทิศสีเขียวแบบยืนยงกิจกรรมครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมืออันดีงามระหว่างสองชาติลาวจีนซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองปีมิตรภาพลาวจีนในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและยังเป็นการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีและวันสิ่งแวดล้อมสากลครบรอบ53ปียืนยันถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตสีเขียวเพื่อค้นหุ่นปัจจุบันและหุ่นต่อไปต้นไม้ที่นำมาปลูกในเขตของการนี้มีต้นสำซาขนาดใหญ่จำนวน10ต้นทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมที่สดใสและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงให้เป็นเขตตัวแบบของการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปต่อกันที่ท่านหลวงบางก็ยังอยู่ในพิธีปลูกต้นไม้กันอยู่เนาะวันที่30พฤษภาผ่านมานี้ได้มีพิธีปลูกต้นไม้ที่เขตบ้านผานมนครหลวงบางโดยมีท่านเสริมไสกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีท่านวันไสพองสวรรค์ประธานคณะกวดกาผักประธานองค์การกวดการรัฐขันศูนย์กลางพร้อมด้วยการนำของแขวงนครหลวงบางสาวหนุ่มเยาวชนพนักงานรัฐกรและประชาชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านสายพรจันทุมาเลขาคณะบริหารผักนครหลวงบางได้กล่าวว่าการจัดกระบวนการครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มเยาวชนผู้เป็นนอแนงของประเทศชาติรู้จักการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อประกอบส่วนการสร้างสรรค์พัฒนานครหลวงบางให้กลายเป็นนครอัศจรรย์ตามคาดหมายที่องค์คณะผักนครได้กำหนดไว้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อยคนละ10ต้นต่อปีเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมให้หลายขึ้นขบวนปลูกต้นไม้ครั้งนี้เหมือนปลูกต้นไม้ประดับเช่นว่าต้นฟางแดงต้นกากะเหลาต้นดอกจำปาและอื่นๆเพื่อปลูกเรียงตามแคมทางนับแต่สถานีรถไฟเขตบ้านเสียงล้อมเข้าหาตัวเมืองนครหลวงบางนอกจากนั้นยังมีกระบวนการปลูกต้นไม้ประดับในเขตแคมป์เส้นทางนับแต่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และเส้นทางสนามบินสากลเข้าหาตัวเมืองเติมอีกอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทางหลวงบางมาต่อกันมันปลูกต้นไม้อีกเส้นเคยเนาะคณะโฆษาอุดมศูนย์กลางภาคจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีในวันที่1มิถุนายนนี้โดยมิทานคำพันธ์เผยวงศ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคมีห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านสาคอนพมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้ยกให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการปลูกต้นไม้ซึ่งภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลแนวใส่ปลูกจิตสำนึกให้แก่สังคมก็คืออนุชนเยาวชนสาวหนุ่มตลอดฮอดประชาชนลำบรรดาเผ่าให้เห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมขบวนการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ให้มีครบอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้แม่นต้นไม้ประดับแนวใส่ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงคืนครบอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติทั้งเป็นการประกอบส่วนประดับประดาเพิ่มความหอมเย็นให้กับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคให้มีความหอมเย็นและสวยงามในโอกาสปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ทั่วประเทศนี้แผนจะสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในนาที7,300เฮกตาร์นำใส่เบี้ยไม้อยู่4,516,000กว่าเบี้ยสำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แม้จะปลูกในนาที50เฮกตาร์อยู่ตามจุดต่างๆ รวมทั้งเขตที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าซึ่งไม้ที่จะปลูกก็มีไม้ดูไม้แต้ค่าไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นที่พาหลายกว่า 80,000 เบี้ยยังอยู่การปลูกต้นไม้เช่นเคยไปทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับองค์การปกครองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำของระยะ2จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบ46ปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมนี้อยู่4แยกตลาดกลางคืนวังเวียงแขวงจันทน์แนใส่เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์แบบยินยงโดยมิทันนางดารณีพิมมะวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านคำเปลี่ยนแสงสวัสดิ์เลขาพรรคเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ผมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านคำเปลี่ยนแสงสวัสดิ์เลขาพรรคเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กล่าวว่าการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ก็เพื่อประกอบส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองวังเวียงซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้บ่แม่นเพียงแต่เป็นการนำเอาต้นไม้ลงดินเท่านั้นแต่ต้องเน้นหนักเกี่ยวกับการบูรพาดูแลและรักษาต้นไม้หากต้นไม้เติบใหญ่จะสามารถสร้างความร่มเย็นและช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามขึ้นพร้อมกันนั้นการปลูกต้นไม้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเมืองบางเวียงให้เป็นเมืองสีเขียวสะอาดสวยงามและน่าอยู่หลายขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางดารณีพิมมะวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้กล่าวว่าระยะผ่านมาคณะผักคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้เอาใจใส่สุกยุ่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้กลายเป็นขบวนการที่กว้างขวางติดพันกับการท่องเที่ยวสีเขียวและยิ่งยงซึ่งเมืองวังเวียงได้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวระดับภาคพื้นและสากลที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติสายน้ำภูเขาและป่าไม้ที่เขียวงามฉะนั้นการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหัวใจหลักและเป็นพันธะของพวกเขาทุกคนอย่างไรก็ตามถือว่าในสภาพปัจจุบันนี้ยังเห็นว่าการขยายตัวของตัวเมืองและการท่องเที่ยวถ้าขาดการคุ้มครองและเวียกงานที่หัดกุมก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเกิดปัญหาขี้เหยื่อปัญหาน้ำเปื้อนและการลดหน่อยถอยลงของเนื้อที่สีเขียวถ้าพวกเขาบ่ร่วมมือกันปกปักรักษาตั้งแต่มื้อนี้ในอนาคตลูกหลานของพวกเขาก็จะบ่มีโอกาสได้เห็นวังเวียงที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นที่สีเขียวมีเป้าหมายจะปลูกต้นไม้อยู่ตัวเมืองท่องเที่ยววังเวียงนี้ให้ได้ถึง570ต้นตัวเลขนี้ถือว่าบ่เฉพาะเป็นเพียงแต่ตัวเลขต้นไม้ที่จะฝังรากลงสู่พื้นดินวังเวียงเท่านั้นแต่มันคือตัวแทนของความมุ่งมั่นคือคำสัญญาร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเพิ่มเนื้อที่สีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเป็นการสร้างห่มเงาให้ประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวสร้างอากาศบริสุทธิ์และสร้างความสุขสืนให้แก่ตัวเมืองท่องเที่ยวของวังเวียงอีกด้วยเอากับว่าพี่น้องวังเวียงคงจะปกปักรักษาป่าไม้สวยๆกันเนาะไปติดตามข่าวความคืบหน้าการค้นหาหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ว่าติดอยู่ในถ้ำอยู่ทางเมืองหลงแจ้งแขวงไซสบุตรเนาะมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศแม่นได้สืบต่อค้นหาดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองหลงแจ้งแขวงสบุตรต่อเนื่องเพื่อให้พบเห็นช่วยเหลือและกับกอบกู้ชีวิตเขาเจ้าให้ได้อย่างปลอดภัยโดยไวที่สุดภายหลังที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาหลายกว่า10วันแล้วนับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมผ่านมาได้สามารถช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในถ้ำออกมาได้ปลอดภัยแล้ว5คนท่านนรเศรษฐ์ปาลสิงห์หรือว่าครูเบ้นผู้เชี่ยวชาญหมุดน้ำถ้ำสากลจากประเทศไทยทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองหลงแจ้งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
1: ผมมาครับมากับครูมิโกะนะครับเป็น2ท่านแรกนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเราพบว่าเราเจอคนทั้ง5คนนะครับแล้วเราก็มีการติดต่อสายงานให้เอานักดำน้ำนานาชาติเนี่ยมาเพิ่มอีก6คนนะตอนนี้ทีมเรามี8คนนะครับแล้วก็ได้มีการเข้าไปสอนนะครับดำน้ำ ในเบื้องต้นแล้วก็พา1 ใน 5ออกมาแล้ววันต่อไปเนี่ยเราก็มีการสูบน้ำนะครับเอาน้ำออกนะครับแล้วก็มีการนำทั้ง4คนเนี่ยออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ออกมา5คนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับเราก็ยังมีภารกิจต่อไปครับเรายังไม่หยุดนะครับยังเหลืออีก2คนที่ยังเรายังไม่พบนะครับวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการในหลายๆส่วนต่อไปนะครับทางทีมไทยเรสคิวเนี่ยก็มีการขึ้นไปสูบน้ำด้านบนครับมีการขุดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำด้านในต่อไปนะครับเพื่อที่ให้น้ำข้างในมันแห้งมากสุดเท่าที่ทำได้แล้วเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายสุดครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับทั้ง5คนที่เรารอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อมูลเยอะมากที่เรายังไม่รู้แล้วก็มีที่แห้งมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่ยังรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่หยุดที่จะค้นหายังดำเนินการค้นหาต่อไปครับในเบื้องต้นเนี่ยผมมีการสอบถามทางคนที่อยู่ด้านนอกเขาบอกว่าคนที่อยู่ในมีการนำอาหารไปบ้างแต่โอเคเราก็ไม่รู้ว่าเอาเบียร์แค่ไหนนะครับแล้วก็มีการดื่มน้ำมีน้ำดื่มแล้วก็ทางผู้ที่รอดชีวิตเขาบอกว่าเขาก็ดื่มน้ำในถ้ำนั่นแหละนะครับก็เอามีการกรองมีการให้มันตกตะกอนก็ดื่มน้ำประทังชีวิตได้อยู่นะครับซึ่งก็อยู่มาได้นานอยู่พอสมควรก็เรามีความหวังว่าเขายังคงรอเราไปช่วยเหลืออยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: ขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของเท่าเบ๋หนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำแสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกชายตนเองก็ได้ไปซอกหาอยู่หากินตามความเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้ชีวิตของลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการจัดตั้งภาครัฐหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเป็นอย่างดีขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันแม้ได้รับการปิดปัวตามหลักวิชาการแพทย์และรับการเบื้องแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งขอเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้แม้นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงชันและยุ่งยากก็ตามแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ก็ถือว่าพวกเขาทุกคนในสังคมกันหลายคนก็ได้ส่งกำลังแห่งใจให้แก่ทีมงานกู้ภัยและก็ทีมงานทุกภาคส่วนในปฏิบัติหน้าที่บ่ว่าจะเป็นผู้ที่ว่าเพิ่นลำเลียงอุปกรณ์ขึ้นไปต่างๆแล้วก็มีชาวบ้านอยู่เขตใกล้เคียงนั้นไปช่วยแต่งอยู่ขอกินกับหน่วยงานกู้ภัยจากนครหลวงจันทน์ก็ได้เดินทางไปสมทบแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนห่วงพร้อมกับขอสมเสริญเป็นอย่างดีเนาะพร้อมกับพ่อค้าแม่ค้าชาวขายทางออนไลน์มันก็ได้มีการประกอบส่วนเป็นเงินจำนวนนึงเป็นวัตถุเป็นสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆนี่พร้อมกับขอสมเสริญด้วยความจริงใจเนาะพวกเราจะติดตามข่าวทางเมืองบ่อแตนกันต่อห้องการสาธารณสุขเมืองบ่อแตนแขวงเซนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต้านและสกัดกั้นไข่ยุงลายขันเมืองได้เปิดขบวนการโฆษณาเผยแพร่การต้านและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายซึ่งจัดขึ้นในวังบดุลมานี้ที่บ้านนาสานโดยการไปเกียรติข้อความของท่านอนุสิทธิ์มโนศิลป์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทั้งเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมไข้ยุงลายขันเมืองพร้อมด้วยคณะการเปิดขบวนการครั้งนี้โดยนำไส้ลักการหาปอเพื่อโฆษณาเผยแพร่ให้อำนาจการปกครองบ้านตลอดฮอดประชาชนได้รับผู้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันบ่ให้พยาธิดังกล่าวนั้นมีการระบาดอยู่แต่ละบ้านในทั่วเมืองซึ่งพยาธิไข้ยุงลายซึ่งพยาธิไข้ยุงลายนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีผลร้ายต่อชีวิตของคนเฮาเมื่อคนเป็นพยาธินี้แล้วถ้าบ่ได้รับการเป็นปัวทันเวลาอาจจะให้คนเฮานี่เสียชีวิตได้ซึ่งปัจจุบันในทั่วประเทศได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อไข้ยุงถึง 1,359 กรณีแขวงเซนบุรีตรวจพบ55กรณีกวมเอา4เมืองคือเมืองไซยบุรีเมืองเพียงเมืองปากลายและเมืองหงสาฉะนั้นขณะนี้จึงได้ลงโฆษณาสุขศึกษาให้ประชาชนรู้วิธีป้องกันและรักษาอนามัยตามอาคารต่างๆของภัยลาวและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเป็นประจำทุกอาทิตย์เพื่อป้องกันบ่ให้พยาธิไข้ยุงลายนี้มีการระบาดขยายตัวออกเป็นวงกว้างที่จะสร้างผลเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนโดยให้ปฏิบัติตามหลักการหาปอเป็นประจำขอสมเสยเนาะอยู่ทางสัญญาบุรีเมืองบ่อแตนวันนี้พอไปติดตามข่าวทางท้องถิ่นกันก่อนเนาะเขาจะไปติดตามข่าวจากนักข่าวท้องถิ่นที่ได้ส่งข่าวกันเข้ามาพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงอุดมไซกันก่อน เมืองบดลมานี้ที่สโมสรแขวงอุดมไซได้จัดพิธีไว้อาลัยและมอบหับอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซันเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่6แขวงภาคเหนือของลาวส่งกลับคืนประเทศเวียดนามในระยะที่2ศกปี2016ศกปี2025 2016โดยการเข้าร่วมของท่านค้ำดีวงล้อมรองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงอุดมไซผมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดหน้าข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: ผ่านการเคลื่อนไหวสำรวจคนคั่วและขุดค้นอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามในระยะที่2ศกปี2025-2026กองปฏิบัติงานพิเศษทหารเขต2สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำภาคเหนือได้ร่วมมือกับคณะปฏิบัติงานพิเศษและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวสามารถเข้าหาและขุดค้นอัฐิได้ทั้งหมด9อัฐิในนั้นพบอยู่มังงาแขวงดุมไซ3อัฐิเมืองขวาแขวงพงศาลี3อัฐิและเมืองปากกูแขวงลหบาง3อัฐิตลอดระยะ32ปีผ่านมานับแต่ปี1994ถึงปัจจุบันภายใต้การร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศสามารถสอบหาคุณคนและต้นโฮมอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามได้ทั้งหมด 1,870 อัฐิในนั้นสามารถกำหนดชื่อนามสกุลและบ้านเกิดเมืองนอนได้392อัฐิบ่ทันฮู้ชื่อและบ้านเกิด1478อัฐิซึ่งผ่านมาได้ส่งกลับคืนประเทศแล้วจำนวน1861อัฐิพิธีเป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณอันเลิศเสริมต่อกับนครและเสี่ยวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาติของลาวในอดีตและยังเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้มั่นคงทะนงแก่นสัวกลนานภายหลังสำเร็จพิธีทั้งการอัฐิทั้งหมด9อัฐิได้ถือเกินใหญ่และส่งมอบให้แก่คณะผู้ต่างหน้าฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อนำส่งกลับคืนสู่ประเทศชาติและบ้านเกิดเมืองนอนตามฮีตของประเพณีอย่างสมเกียรติ
0: จากหลวงน้ำทาพร้อมไปจากอุดมไซไปต่อกันที่หลวงน้ำทาวันที่19พฤษภาผ่านมานี้ที่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำทาได้จัดพิธีปลูกต้นไม้หนึ่งในโอกาสวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีโดยการพักของท่านสมภาวันจันทะจักวงหัวหน้าห้องการแขวงมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงการพร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมอย่างหลากหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
3: จุดประสงค์ในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ทั้งเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทนคืนให้ธรรมชาติเป็นการลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานให้เห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมสีเขียวอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลุ่มเกี่ยวและยืนยง
0: ไปต่อกันที่ทั้งแขวงบริคำไซเมื่อบดลผ่านมานี่ท่านคำเวียนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบริคำไซพร้อมด้วยคณะได้ลงพบปะเยี่ยมยามสำรวจเบิ่งการปลูกไม้ให้มากเพื่อเป็นสินค้าส่งออกของบริษัทกิ่งแก้วพัฒนาครบวงจรอยู่บ้านสองคอนเมืองบริคันแขวงบริคำไซรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
4: ท่านนางกิ่งแก้วจันทารังสีประธานบริษัทได้รายงานให้ฮู้ว่านับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาบริษัทแม่นได้เริ่มบุกเบิกเนื้อที่จำนวน300กว่าเฮกตาร์เพื่อปลูกไม้ให้มากก่อนอื่นทางบริษัทแม่นได้ปลูกกล้วยเพื่อเป็นสินค้าส่งออกภายหลังปลูกมาได้3ปีในปีที่4ระยะปี2018หา2019ส่วนกล้วยแห่งดังกล่าวแม่นได้พบกับการระบาดของเชื้อพยาธิทางบริษัทจึงได้ยุติการปลูกกล้วยแบบถาวรและได้หันมาปลูกเบียร์ไม้ให้มากโดยถือเอาการปลูกมากมีและมากทุเรียนซึ่งในปี2020บริษัทได้ลงมือปลูกมากมีสายพันธุ์แดงสุริยาและสายพันธุ์ทวายปีเดียวรวมจำนวน20,000กว่าต้นในนาทีรวมประมาณ200กว่าเฮกตาร์และในปี2021ได้มาปลูกมากทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองจำนวน 10,000 กว่าต้นในนาที100กว่าเฮกตาร์พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้รายงานขั้นตอนวิธีการปลูกการนำเข้าสายพันธุ์การนำไซเฮงงานเข้าในการบริบทรักษาเบียร์ไม้จนกลัวได้รับผลผลิตให้กับท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะได้รับทราบ โอกาสดังกล่าวท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงยังได้กล่าวแสดงความยังยอสมเสยมายังบริษัทที่ได้เอาใจใส่จะต่างปฏิบัติเวียกงานจังมีผลสำเร็จอย่างต่างหน้าทางเป็นการสร้างเวียกงานทำให้แก่ประชาชนบริเวณขอบเขตใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนองแห่งงานให้มีความเพียงพอตามความเรียกร้องต้องการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: พร้อมติดตามข่าวทางภาคใต้ลงไปทั้งแขวงเสกองวันที่29พฤษภาผ่านมานี้คณะผักคณะแผนกสาธารณสุขแขวงเสกองสมทบกับสหพันธ์มะยิงหน่วยฮากฐานแผนกสาธารณสุขแขวงจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีในวันที่1มิถุนายนติดพันกับวันปู่ตนแห่งชาติโดยการเข้าร่วมของดร.นางละพันธ์ไสคมีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
5: ดร.นางวรรษณาหานศักดาห้องอำนวยการโรงหมอประธานสหพันธ์แม่หญิงหากทานโรงหมอแขวงได้เล่าคืนประวัติความเป็นมาการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลซึ่งท่านกล่าวว่าวันเด็กแต่ละปีแม่นเหตุการณ์พิเศษหนึ่งที่มีความหมายต่อเด็กจุดประสงค์แน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็กในทั่วโลกย้อนเห็นได้ความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของชาติเป็นเม็ดพืชเป็นนอแนงทึ่นฮ้อนแห่งชีวิตในมื้อหน้าเพื่อกลายเป็นอนาคตอันแจ่มใสของประเทศชาติบรรดาประชาชาติทั่วโลกจึงได้เฉลิมฉลองวันเด็กสากลตามเงื่อนไขและสภาพตัวจริงของประเทศตนซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กำหนดเอาการเฉลิมฉลองวันเด็กมี3วันคือวันเด็กสากลวันที่1มิถุนายนวันเด็กจักรวาลหรือวันเด็กโลกวันที่20พฤศจิกและวันเด็กแห่งชาติหรือวันครอบครัวแห่งชาติตามแต่ละประเทศกำหนดนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมทำตอบเกี่ยวกับการรักษาอนามัยสามสะอาดการกำจัดนอนนำยุงลายเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เด็กน้อยได้แสดงความรู้ความสามารถของตนพร้อมนี้คณะแผนกและร้านน้อยยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อ้อมห้อมแผนกสาธารณสุขเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ร้านน้อยก็คือหมดทุกคนในสังคมรู้จักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ใกล้เป็นพื้นที่สีเขียวในอนาคต
0: พอจะกลับขึ้นไปทางภาคเหนือไปทางหลวงหอบางก็จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเช่นเดียวกันเนาะวันที่26พฤษภาผ่านมานี้ที่ห้องประชุมเมืองพลทองที่ห้องประชุมเมืองพลไซแขวงหลวงหอบางได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีโดยการเป็นประธานของท่านแกนจันทร์พีระวันประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพลไซและท่านนางดาววรรัศมีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาเมืองมีครูอาจารย์เข้าร่วมผู้ปกครองเด็กตลอดฮอดหลานน้อยเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางมีรายงาน
6: คณะประธานให้เกียรติขึ้นประทักคาถาและเล่าหมุนเสือประวัติความเป็นมาเพื่อเฮ็ดให้งานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลได้เริ่มในปี1924เมื่อกองประชุมสมัชชาใหญ่ของสันนิบาตอนาชาติในวันที่16กันยาปี1924ได้รับเอาแถลงการเซอร์แนลเกี่ยวกับสิทธิของเด็กเป็นข้างทำอิฐซึ่งได้ประกาศว่าเด็กมีความต้องการในการป้องกันและดูแลเบื้องแยงเป็นพิเศษรวมทางการปกป้องที่เหมาะสมทางด้านกฎหมายก่อนเกิดและหลังเกิดย้อนว่าเด็กยังบ่ทันมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ครบถ้วนทางกายและจิตใจนาปีต่อมากองประชุมโลกข้างทำอิฐเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กได้ถูกจัดขึ้นอยู่ที่เซนเนลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่1มิถุนายนปี1925และก็ได้ประกาศเอาวันดังกล่าวเป็นวันเด็กน้อยสากลในระยะผ่านมาเวียกงานสิทธิเด็กการปกป้องเด็กและพัฒนาเด็กจะยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่พวกเราก็บ่ควรลดละความพยายามของตนเพื่อปฏิบัติภารกิจอันมีเกียรติดังกล่าวเฮาได้รับการพัฒนาและยืนยงเพราะประเทศชาติเฮายังประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นบัญหาความทุกข์ยากคาดเคลื่อนของเด็กในพื้นที่ห่างไกลซอกลีกบัญหาคาดโภชนาการและค่าสร้างอาหารการนำสารซื้อสังคมออนไลน์ของเด็กบัญหาอัตราการออกหงเหียนอย่างสูงการแต่งดองก่อนวัยอันควรรวมทั้งบัญหายาเสพติดยังเป็นภัยคุกคามและจำกัดการพัฒนาของเด็กเด็กน้อยลูกหลานเฮาเป็นเด็กคำฮู้เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่เป็นนักเรียนดีเรียนเก่งและมีความเคารพต่อครูอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของชาติมันศึกษาหาความฮู้เอาใจใส่พัฒนาตนเองหอบด้านเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าบนพื้นฐานความฮู้ความสามารถและความใฝ่ฝันของแต่ละคนครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กยังได้ชมการแสดงศิลปะวรรณคดีของล้านน้อยนักเหียนตื่นอีก
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านติดตามรับชมฟังตั้งแต่ต้นของทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวของเฮาลาท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
7: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนของงานอุตสาหกรรมและ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาตาวกระจายเสียงจันทร์หลวงวิจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งซาตวันที่1มิถุนายนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งซาตลาวคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนรัสเซียด้านเวียกงานความมั่นคงที่ประเทศรัสเซียพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีอยู่นครหลวงจันทร์ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟูดเฟิร์นเวียดนามและสิงคโปร์สืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือหลายด้านจีนจะหันมานำสายรถไฟฟ้าขึ้นใหม่เพื่อห้องหับการขาดเคลนพลังงานเสื้อไฟในทั่วโลกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: มหาวิทยาลัยแห่งชาติจะพิธีปลูกต้นไม้ในโอกาสปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อสร้างขบวนการคำนับภาพต้อนวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนครบรอบ101ปีในตอนเช้ามื้อวานนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยามีทานทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีพนักงานครูอาจารย์ตลอดฮอดนักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมในพิธีทานเดซานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีความเห็นว่าป่าไม้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ป่าไม้บ่เพียงแต่เป็นปอดของโลกเท่านั้นแต่หากยังเป็นแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าที่สนองน้ำดินที่อุดมสมบูรณ์ชีวนานาพันธุ์อากาศที่สะอาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ป่าไม้รวมทั้งเป็นบอนสร้างอาชีพและหับให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งกงกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันที่มีความหมายลึกซึ้งแม้นการเชื่อมโยงระหว่างอนาคตของชาติกับอนาคตของธรรมชาติการที่เด็กน้อยและเยาวชนซึ่งเปรียบเหมือนดอกไม้ของชาติได้รับการปลูกฝังให้มีจิตใจรักป่าไม้ตั้งแต่อย่างน้อยก็คือการลงทุนแบบยืนยงเพื่อรักษาคำเขียวของชาติและให้ยืนยงตามคำสอนของท่านประธานไกรสอนพรหมวิหาร
2: จุดประสงค์ต้นต่อของพิธีในวันนี้เป็นเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้ชาติครบรอบ46ปีอย่างเต็มเกียรติและฟุ่มเฟือยระดมกำลังใจของพนักงานครูและนักศึกษาให้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ฟื้นฟูป่าและปกป้องสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่นี้ให้มีความชุ่มชื้นเกี่ยวสดใสเพื่อกะเตรียมให้แก่การสร้างอนุสรณ์สถานประธานแก่ซ่อนผมวิหารอยู่ต่อหน้าสำนักงานแห่งนี้ในไว้ๆนี้เป็นการประกอบส่วนสร้างขบวนการให้มีบรรยากาศเพื่อคำนับตอนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยศาสตร์ครบรอบ30ปีที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้
1: ในโอกาสเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศยังได้มอบปลื้มกราบก่อนที่ท่านแต่งเองให้ครูอาจารย์เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้เติมอีก
0: พิธีวางศิลาลึกโครงการวังเวียงเซ็นทรัลพลาซ่าและวันปลูกต้นไม้วันที่1มิถุนายน2566จัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่เดินสนามบินเก่าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมของท่านเฉลิมชัยกมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีท่านภูธนูเพชรไสยสมบัติกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์ท่านหลิวฟูกวางประธานบริษัทอีจินวิศวกรรมก่อสร้างเล้าจำกัดพร้อมด้วยการนำขันสูงผักหลัดและแขกหับเซินในพิธีท่านหลิวฟูกวางประธานบริษัท